0: วรพลคงอุดนุ่นนะครับก็ได้มอบหมายให้นายงยุทธโชติพิรัตน์นะครับหัวหน้าสำนักปลัดนะครับแล้วก็พนักงานเทศบาลนะครับได้ให้การต้อนรับสถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานีแล้วก็ที่ห้องสี่ประดูนะครับอาคารเดชรัตน์สร้างนะครับเผื่อจะมีโครงการจัดทำกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนนะครับเพื่อการจัดการแผนการใช้ที่ดินระดับตำบลนะครับแล้วก็เป็นการรับฟังความคิดเห็นนะครับเพื่อเดินเพื่ อเกี่ยวกับปัญหานะครับว่าต้องการอะไรบ้างที่อยากจะให้เข้ามาช่วยเหลือดูแลนะครับผมนะตอนนี้นะครับบ่าวตู้ดูเวลา8:55 นครับน้องแซมมันมีเรื่องอยู่เรื่องนึงช่วงนี้ฝนตกนะครับนะแล้วก็มีเหตุดินถล่มแล้วก็หนองม่อนไม้ไทยรัฐนะครับก็มาติดตามหรือว่าที่บ้านได้รับความเสียหายการแก้ไขปัญหานะครับคงเจ้าคงทีเนี่ยมีอะไรมั่งนะครับเราไปฟังเสียงน้องมันไม่เพราะว่ามันเป็นเรื่องเป็นประเด็นที่น่าสนใจอยู่นะครับน้องแซม
1: ทุกคนจำเหตุการณ์เมื่อตอน16 ธันวาคม 1967ได้ไหมทีในพื้นที่หมู่ที่ซ่องตำบลวัดประดูนะคะได้เกิดฝนตกแล้วก็มีดินสไลด์ลงมาทำให้บ้านเนี่ยพังเสียหายประมาณ3 หลังนะแล้วก็มียุ่นหนึ่งหลังที่มีผู้เสียชีวิตนะคะเป็นเด็กเป็นน้องผู้ชายนะตอนนั้นเนี่ยก็มีหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดหรือว่าหน่วยงานต่างๆรวมถึงนะคะได้มีการประสานทางพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเทศบาลประดูนะคะวัดประดูแล้วก็มีการประสานกับทางโครงการในการที่ว่าจะรับผิดชอบเบื้องต้นตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดนะจะเป็นการที่ว่าจะรับผิดชอบในเรื่องการก่อสร้างบ้านให้แล้วก็จัดการปัญหาหน้าดินนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ดินเนี่ยลงมาอีกนะคือป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกซึ่งณวันนี้ค่ะคือวันที่11 พฤษภาคม 2569ไม่ได้มาพื้นที่อีกครั้งนึงนะคะเพราะว่าทางครอบครัวของบ้านที่ได้รับความเสียหายนะคะเขาเกิดข้อกังวลนะคะว่าฝนตกแบบนี้นะคะแล้วก็กลัวว่าดินจะสไลด์มาอีกครั้งนึงบ้านของเขายังสร้างไม่เสร็จนะยังสร้างไปได้ 40% จากที่บอกว่าจะสร้างให้ทั้งหลังซึ่งเวลาระยะเวลาเนี่ยมันล่วงเลยมาแล้วครั้งสุดท้ายที่ทางช้างเข้ามาก็น่าจะประมาณช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะเดี๋ยวขอนะใครใส่ขาสั้นมาวันนี้ซึ่งทีนี้เนี่ยจากกุมภาพันธ์จนถึงตอนเนี้ยคือบ้านยังไม่เสร็จปัญหาคือยากไกลบ้านมันเสร็จแบบโดยเร็วนะกับเรากังวลเรื่องอะไรนะคะ
2: นาดินกลัวดินสไลด์ลงมาอีกอะค่ะจะทำยังไงที่ว่าไม่อยากให้ดินลงมาเพราะว่าบ้านหลังนี้ยังต้องอยู่อีกยาวไกลไง
1: ซึ่งตอนแรกเขาบอกว่าเขาเนี่ยจะทำให้เป็น45 องศาใช่ไหมคะแล้วก็มีการกั้นให้แต่ตอนนี้คือการดำเนินการก็ยุบไปเราได้พยายามติดต่อประสานไปยังโครงการหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยัง
2: ได้ติดต่อไปทางเจ้าของโครงการเขาก็ไม่รับสายโทรไปหาเลขาเขาส่วนตัวเขาก็ไม่รับสายได้แจ้งเข้าไปในหน่วยงานพื้นที่เขาก็ได้มาดูแลแค่มาดูแลแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้โดยที่เนี่ยจะปล่อยทิ้งไว้พันนี้ตลอด
1: เราโครงการก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบนะตอนนี้คือข้อกังวลคือน้ำยังลงมาแม้ว่าจะมีการตั้งกั้นนี่แล้วใช่ไหมคะแต่ลงมายังไงนะคะ
0: ก็ได้สรุปว่ายังไม่ได้ดำเนินการเลยนะครับก็วังเวิร์ดนะครับว่าเดี๋ยวดินมันจะถล่มลงมาหลาวได้ประมาณนั้นนะครับขอบคุณหลวงมนไม่ไทยรัฐกันนะครับเวลาเม็ดแล้วล่ะครับสำหรับช่วงของอสมทเพื่อชุมชนวันเช้านี้นะครับนะจากFM 102 MHz ก็ขอลาทุกท่านอย่าตรงนี้ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24 ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444
4: ยุคสมัยใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆแต่สิ่งเหล่านี้เป็นดาบสองคมยิ่งโลกหมุนเร็วเท่าไหร่โซเชียลมีเดียก็ยิ่งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นไซเบอร์บูลลี่ปัญหาสังคมที่ไม่ใช่เพียงการกลั่นแกล้งหยุดทำร้ายคนอื่นด้วยตัวอักษรหยุดตอบโต้ด้วยอารมณ์หันมาพูดคุยกันด้วยเหตุผลและความห่วงใยเพื่อสุขภาพจิตของตัวเราและคนรอบข้างค่ะ
3: ขณะนี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสุริยะวูบกลางภารกิจอุดรแพทย์ทำ CPR จนอาการปลอดภัยนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกิดอาการวูบและหมดสติเมื่อคืนที่ผ่านมาระหว่างปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีก่อนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานีอย่างเร่งด่วนโดยทีมแพทย์ได้ทำการปั๊มหัวใจหรือ CPR ประมาณ 2-3 นาทีจนสัญญาณชีพกลับคืนมาและสามารถตอบสนองได้ตามปกติในเวลาต่อมานายสรวุฒิกล่าวว่าตลอดระยะเวลาเกือบ2เดือนนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เร่งเดินหน้าขับเคลื่อนงานหลายด้านลงพื้นที่พบเกษตรกรในหลายจังหวัดอย่างต่อเนื่องจนแทบไม่ได้พักผ่อนและเกิดภาวะอ่อนล้าสะสมโดยก่อนหน้านี้นายสุริยะได้ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีช่วงวันที่ 16-17 พฤษภาคมเพื่อติดตามสถานการณ์ภาคเกษตรและการบริหารจัดการผลไม้ก่อนกลับมามีอาการไข้หวัดตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ยังคงเดินหน้าปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องโดยไม่ได้หยุดพักสำหรับภารกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีวันนี้นายสุริยะมีกำหนดติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่พร้อมตรวจความคืบหน้าการเตรียมจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีรวมถึงพบปะประชาชนและผู้แทนภาคเอกชนโดยช่วงเช้ามีกำหนดลงพื้นที่ประตูระบายน้ำบ้านสามพร้าวตำบลสามพร้าวอำเภอเมืองอุดรธานีเพื่อรับฟังปัญหาจากประชาชนและติดตามสถานการณ์น้ำก่อนที่ช่วงบ่ายจะเดินทางไปพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลกุดสะอำเภอเมืองอุดรธานีเพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกพร้อมแถลงข่าวและให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนอกจากนี้ยังมีกำหนดเดินทางไปร่วมพิธีอุปสมบทของนายราเชศิลปะรายะอดีตอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในวันนี้ด้วยตอนนี้อาการนายสุริยะดีขึ้นแล้วแต่แพทย์ยังให้อยู่ในห้อง ICU เพื่อเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิดเพราะร่างกายอ่อนล้าสะสมจากการทำงานหนักและพักผ่อนไม่เพียงพออย่างไรก็ตามนายสุริยะยังยืนยันว่าจะขออนุญาตแพทย์ออกจากโรงพยาบาลในช่วงเช้าวันนี้เพื่อติดตามภารกิจต่างๆตามกำหนดรัฐบาลเปิดทางร้านอาหารเข้าร่วมไทยช่วยไทย Plus ผ่านแพลตฟอร์ม Food Delivery เริ่มใช้15มิถุนายนนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดือนหน้าขยายมาตรการไทยช่วยไทย Plus ศูนย์ระบบฟู้ดเดลิเวอรี่เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้ร้านอาหารและเครื่องดื่มพร้อมอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ได้ง่ายขึ้นโดยประชาชนจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569เวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.ซึ่งร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการประเภทอาหารและเครื่องดื่มสามารถเข้าร่วมผ่านแพลตฟอร์ม Food Delivery ได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายนเป็นต้นไปทางนี้ร้านอาหารจะสามารถดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินโดยต้องดาวน์โหลดหรืออัปเดตแอปถุงเงินให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดจากนั้นกดแบนเนอร์โครงการ Food Delivery บนแอปพร้อมยอมรับตกลงเงื่อนไขก่อนเลือกผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม Food Delivery ที่ต้องการเข้าร่วมเมื่อผ่านขั้นตอนดังกล่าวร้านค้าจะสามารถรับคำสั่งซื้ออาหารและเครื่องดื่มจากประชาชนผ่านระบบ Delivery ได้โดยแพลตฟอร์มจะจัดไรเดอร์เข้ารับอาหารและจัดส่งถึงผู้บริโภคตามปกติขณะที่ร้านค้าสามารถตรวจสอบประวัติการรับเงินได้ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินทางนี้รัฐบาลคาดว่าการเชื่อมโยงโครงการไทยช่วยไทย Plus เข้ากับแพลตฟอร์ม Food Delivery จะช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับร้านอาหารรายย่อยเพิ่มยอดขายและรายได้ให้ผู้ประกอบการรวมถึงช่วยให้ประชาชนเข้าถึงอาหารและบริการในราคาประหยัดได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่ม

0: เห็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
1: เสียวอะไรหรอครับ
0: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
2: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
0: โหดีจังเลยค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: จรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
8: ที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
9: วันนี้ขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
10: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
11: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
12: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
13: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
14: สนับสนุนโดยพลติพลัสสุราษฎร์ธานีผู้ทอน8บริการครบจบทั้งเรื่องรถและบ้านเปิดบริการทุกวันติดต่อสอบถามโทร089-223-2069บริหารงานโดยเฮียพลศรีสุขใส
15: Good day morning playing hit feel ดีทุกเช้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 9:00 นถึง 10:00 นผ่านทาง MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

0: Good day morning by DJ Simon. Good day morning.สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ Good morning ตอนเช้าค่ะเริ่มต้นสัปดาห์นะคะวันจันทร์เรามาเจอกันอีกแล้วค่ะคุณผู้ฟัง 9:00 น.ถึง 10:00 น.อยู่เป็นเพื่อนกันตอนเช้าฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันนะคะกับรายการ Good Day Morning ค่ะทักทายทุกคนด้วยรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างช่วงเช้าแบบนี้ทำอะไรกันอยู่บ้างคะทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้เลยนะคะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะรับฟังอยู่ในรถรับฟังอยู่ที่ทำงานรับฟังอยู่ที่บ้านรับฟังอยู่ในไร่ในสวนนะคะใครที่กรีดยางได้ตอนนี้แล้วก็เปิดวิทยุฟังด้วยทักทายกันเข้ามาได้ค่ะคุณผู้ฟังรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างนะคะพูดคุยคอมเมนต์ทักทายกันเข้ามาได้เลยทักทายทุกคนด้วยนะคะ Good morning ตอนเช้าโอ้โหเช้าวันนี้รู้สึกว่าอากาศแจ่มใสนะรู้สึกว่ามีแสงแดดนะคะสดใสแต่เมื่อวานนี้ฝนก็ตกเหมือนกันหลากหลายพื้นที่เลยที่ฝนตกหนักแล้วก็ตกต่อเนื่องตลอดทั้งวันนะคะบางพื้นที่ก็ตกแบบกระปิกกระปรอยมีแสงแดดนิดๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะตกแค่แป๊บๆซึ่งการตกแบบแป๊บๆนี่แหละรู้สึกว่ามันทำให้ร้อนกว่าเดิมมันทำให้อากาศมันร้อนกว่าเดิมเพราะว่ามันอบอ้าวมากๆนะคะคุณผู้ฟังอากาศร้อนกว่าเดิมนะบางทีถ้าตกแบบตกเรื่อยๆอย่างนั้นไม่เป็นไรแต่ว่าตกแป๊บๆตกนิดเดียวตกหน่อยๆแล้วมีแสงแดดออกมาเนี่ยถ้าเป็นแสงแดดที่ออกมามันก็อาจจะทำให้รู้สึกว่ามันอบอ้าวนะคะร้อนแล้วก็อาจจะหงุดหงิดกว่าเดิมด้วยทักทายกันทุกคนได้ค่ะคุณผู้ฟังรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างนะคะผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 102 MHz รับฟังผ่านทางเว็บไซต์ค่ะ www.mcord.net รับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน mcord connect นะคะหรือว่าจะรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook Fanpage ที่กำลังไลฟ์อยู่ตอนนี้ก็ทักทายไปยังคุณผู้ฟังทุกคนด้วยค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง mcord radio network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานี
0: เช้านี้นอกจากสภาพอากาศแล้วนะคะหลากหลายคนอาจจะกำลังรอลุ้นการลงทะเบียนค่ะสำหรับคนละครึ่งนะคะการลงทะเบียนคนละครึ่งครั้งนี้ไหนใครลงทันบ้างลงที่ไหนบ้างหรืออะไรยังไงนะคะได้สิทธิ์ไหมอะไรยังไงสามารถอัปเดตกันได้เลยค่ะคุณผู้ฟังเช้านี้นะคะกับโครงการดีๆที่เรารอคอยนะคะไทยช่วยไทย plus ค่ะลงทะเบียนกันได้ไหมเอ่ยลงทันไหมระบบล่มหรือเปล่านะคะกับสิทธิ์ที่ให้คนไทยทั่วประเทศเลยนะคะ30ล้านสิทธิ์ไหนใครลงทะเบียนทันบ้างมาพูดคุยกันหน่อยซิเช้านี้ต้องตื่นมาตั้งแต่6โมงเช้าเลยใช่ไหมคะลงทะเบียนวันแรกนะคะวันนี้สำหรับโครงการคนละครึ่งนะคะคุณผู้ฟังรับสิทธิ์ไทยช่วยไทย plus ค่ะตั้งแต่6โมงเช้าเลยค่ะเป็นต้นไปจนถึง4ทุ่มเลยนะคะวันนี้เริ่มลงทะเบียนวันแรกค่ะคุณผู้ฟังตื่นเต้นไหมบางคนบอกว่าไม่ได้ตื่นเต้นอะไรนะก็คืออาจจะเจอระบบแบบเดิมก็คืออาจจะระบบสรวนบ้างลงทะเบียนได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะวันนี้ก็คือเริ่มวันแรกแล้วค่ะกับโครงการคนละครึ่ง plus นะคะ2569ค่ะวันนี้นะคะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันหน่อยเรื่องลงทะเบียนวันแรกค่ะวันนี้ก็ลงทะเบียนวันที่25นะคะจนถึงวันที่29พฤษภาคมนี้นะคะคุณผู้ฟังใครลงทะเบียนได้บ้างคอมเมนต์มาหน่อยนะคะและระยะเวลาในการใช้จ่ายเนี่ยก็จะอยู่วันที่1มิถุนายนถึงวันที่30กันยายน2569ค่ะและสำหรับฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะหลากหลายคนรอฟู้ดเดลิเวอรี่มากๆเลยในการส่งของนะคะแบบพี่ๆไรเดอร์เนี่ยสามารถเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนจนถึงวันที่30กันยายน2569เช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังมาพูดคุยเงื่อนไขกันหน่อยนะคะหลากหลายคนอาจจะยังงงๆอยู่ว่ามันเป็นโครงการแบบต้องออกครึ่งนึงหรือยังไงนะคะบางคนก็ยังไม่เข้าใจพอมาเห็นตัวเลขแบบ60 40คืออะไรนะคะก็คืองงๆจริงๆนะตอนได้สายบอกอ่านก็ยังงงเลยว่าทำไมมันไม่50 50เหมือนเมื่อก่อนนะคะคุณผู้ฟังง่ายๆนะคะแบบสรุปให้ฟังแบบคร่าวๆเลยก็คือวิธีการใช้งานเนี่ยก็คือต้องใช้ผ่านทางแอปเป่าตังผ่าน G Wallet นะคะและเงื่อนไขต่างๆเนี่ยก็จะมีให้ทุกคนเข้าไปอ่านมันก็มีรายละเอียดต่างๆนี่เยอะมากเลยค่ะให้เราทำความเข้าใจกันทุกคนนะคะกับจำนวน30ล้านสิทธิ์ค่ะใช้ได้นะคะคุณผู้ฟังแล้วก็สามารถไปแบ่งใช้ซื้อของซื้ออะไรได้หมดเลยสิทธิประโยชน์อยู่ที่60 40นะคะคุณผู้ฟังรัฐบาลเนี่ยออก

0: กันแบบเนี้ยอธิบายไปอธิบายมาบางทีก็อาจจะงงๆเนาะเพราะมันเป็น60 40อยู่นะคะมันไม่ได้เป็นครึ่งๆ50อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ฟังคนที่ได้สิทธิหรือว่าได้สิทธิในการใช้ตรงนี้นะคะก็สามารถไปทำความเข้าใจกับเงื่อนไขต่างๆได้ใช้ผ่านทางแอปเป่าตังค์เท่านั้นนะคะผ่านทาง G Wallet ในแอปพลิเคชันเป่าตังค์และที่สำคัญเลยนะคะการลงทะเบียนครั้งนี้เนี่ยทุกคนต้องอัปเดตแอปเป่าตังค์กันด้วยนะคะต้องอัปเดตข้อมูลกันอยู่เรื่อยๆนะบางทีแอปไม่อัปเดตก็ไม่สามารถลงทะเบียนได้นะคะคุณผู้ฟังคุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิ์ก็อายุ18ปีขึ้นไปค่ะแล้วก็เป็นคนไทยนะคะมีแบบประจำตัวประชาชนที่ชัดเจนไม่เป็นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะคุณผู้ฟังนะคะเพราะฉะนั้นก็เงื่อนไขตรงนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนท้องเข้าใจเหมือนกันบางคนก็บอกทำไมฉันไม่ได้ล่ะฉันลงทะเบียนเหมือนกันอาจจะมีเงื่อนไขต่างๆเช่นมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่นะคะก็ไม่สามารถลงทะเบียนได้แต่คนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้เงินทบนะคะเป็นเงินทบไปจำนวนเท่ากันเหมือนกันนะคะเป็นเงินที่ได้รายเดือนอยู่แล้วซื้อของจับจ่ายก็จะเพิ่มเงินเข้าไปให้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจในรายละเอียดต่างๆว่าเพิ่มเท่าไรใช้ได้เท่าไหร่นะคะอันนี้ก็ต้องไปทำความเข้าใจกันเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังและเงื่อนไขที่คนเนี่ยสงสัยมากๆเลยนะคะก็คือการปัดเศษอะไรต่างๆเนี่ยการต้องเติมเงินเท่าไหร่นะคะต่อ1เดือนเนี่ยรัฐให้ 1,000 บาทนับก้อนนี้เนี่ยเป็น 60% ค่ะส่วนของประชาชนอีก 40% เนี่ยคือยอดเท่าไหร่บางคนก็ต้องมาคิดนะคะก็คือต้องวิธีคิดแบบ 1,000 บาทไปหาร 0.6 คูณด้วย 0.4 เท่ากับ 666.66 มันก็ต้องปัดขึ้นไปเป็น 667 บาทนะคะซึ่งสรุปของส่วนประชาชนเนี่ยที่ต้องเพิ่มเข้าไปก็คือ667บาทนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังก็จะนับเป็น 40% นะคะก็เท่ากับเดือนหนึ่งเนี่ยใช้ได้ 1,667 บาทค่ะนี่ถ้างงก็ไปหาข้อมูลนะคะฟังเพิ่มเติมกันอีกครั้งนึงก็จะมีหลากหลายคนเลยนะคะสำนักข่าวหลายๆที่เลยที่เป็นการอธิบายว่า 60-40 มันใช้ยังไงต้องเติมเงินเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนทำความเข้าใจกันด้วยนะจ๊ะไหนใครลงทะเบียนได้บ้างแล้วตอนนี้นะคะสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันมาหน่อยค่ะคุณผู้ฟัง
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานี
0: ทักทายทุกคนด้วยนะคะช่วงเช้าแบบนี้รับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างสวัสดีคุณหมึกดำด้วยค่ะรับฟังอยู่ที่คุณทะเลซอย9พี่ดิ๊กน้องส้มคนสวยนะคะทักทายเข้ามาน้องต้นน้ำสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังกันทุกๆคนเลยค่ะ

เช้านี้เปิดเพลงเพราะๆของซีซั่น5นะคะให้กับคุณผู้ฟังทุกคนได้ฟังกันเพลงนี้ชื่อเพลงว่าเมื่อคืนคุณกำลังรับฟัง Mcord Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีและในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังช่วงเช้าแบบนี้นะคะมีกล้องวงจรปิดมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยค่ะวันนี้แนะนำให้รู้จักกับมิสเตอร์ CCTV V360 รุ่น A80 Wi-Fi ค่ะเป็นกล้องวงจรปิดที่สามารถติดตั้งเองได้ไม่ต้องเรียกช่างไม่ต้องเดินสายให้วุ่นวายด้วยนะคะเพราะตัวกล้องรุ่นนี้สามารถเชื่อมกับมือถือได้เลยเพียงแค่มี Wi-Fi ก็เปิดดูบ้านได้จากทุกที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ทำงานเดินตลาดหรือจะไปเที่ยวค่ะเปิดดูได้หมดเลยแถมระดับความชัดสูงถึง 4K ซูมได้สูงสุดถึง5เท่าหากเป็นกลางคืนก็ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าตัวกล้องมีไฟอินฟราเรดแม้แต่ในที่มืดเนี่ยก็จับภาพได้หมดเลยค่ะคุณผู้ฟังมีระบบพูดคุยโต้ตอบได้ผ่านกล้องกับคนที่บ้านเหมือนคุยวิดีโอคอลกันเลยนะคะจะถามหาลูกหลานจะส่องดูผู้สูงอายุก็ไม่มีสะดุดทั้งหมดนี้ทำได้ง่ายๆผ่านมือถือค่ะและตัวกล้องเนี่ยยังหมุนได้รอบบ้านอีกด้วยนะคะหมุนซ้ายขวาได้มากถึง355องศาหมุนขึ้นลงได้ถึง75องศาค่ะและไม่ต้องติดหลายตัวนะคะตัวเดียวเนี่ยเอาอยู่เลยค่ะคุณผู้ฟังและนอกจากนี้นะคะตัวกล้องสามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวและส่งแจ้งเตือนมาอย่างมือถือทันทีค่ะถ้ามีอะไรผิดปกติก็จะมีเสียงไซเรนนะคะดังขึ้นที่ตัวกล้องทันทีและตัวกล้องตัวนี้นะคะสามารถกันน้ำกันฝนได้ค่ะในระดับ IP66 ติดในบ้านนอกบ้านหลังคาบ้านติดตั้งได้หมดเลยค่ะคุณผู้ฟังรองรับแบตเตอรี่ได้ถึง128 GB บันทึกได้ยาวๆไปเลย30 วันค่ะและคุณผู้ฟังคะโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้ซื้อ1 แถม 1นะคะในราคาเพียง100ขออภัยค่ะในราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะย้ำนะคะราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ย้อนรอยอารยธรรมสู่ความรุ่งเรืองดินแดนแห่งศรัทธาศิลปะและเส้นทางการค้าทางทะเลอันยิ่งใหญ่ขอเชิญร่วมงานมนตราแห่งอาณาจักรศรีวิชัยระหว่างวันที่30พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ณวัดพระบรมธาตุชัยยาพบกับการแสดงแสงสีเสียงสุดตระการตาเสวนาย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองชัยยาชมนิทรรศการและเส้นทางการท่องเที่ยวตามรอยอารยธรรมศรีวิชัย

0: ไปแล้วพบกันที่ชัยยาสุราษฎร์ธานี
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: Good day morning playing hit feel d ทุกเช้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 9:00 นถึง 10:00 นผ่านทาง Mcord Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานี
5: เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะคุณผู้ฟังวันศุกร์เมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะสายหมอกกับพี่กะเพรานะคะได้มีโอกาสไปร่วมงานแถลงข่าวนะคะเป็นงานที่จัดขึ้นแล้วก็คนร่วมงานเยอะมากๆเลยค่ะกับงานแถลงข่าวนะคะเตรียมจัดงานตามรอยมนตราแห่งอาณาจักรศรีวิชัยสู่มรดกโลกค่ะเป็นการยกระดับเมืองชัยยาสู่ปลายทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระดับนานาชาติเลยนะคะคุณผู้ฟังซึ่งวันศุกร์ที่22พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการไปร่วมงานด้วยค่ะที่เซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีนะคะเป็นงานตอนเย็นค่ะบรรยากาศแบบอบอุ่นนะคะมีพี่ๆสื่อมวลชนไปร่วมงานกันเยอะมากๆค่ะโดยมีท่านนายบรรดาสถิตรัชวานนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเป็นประธานในการแถลงข่าวกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยมนตราแห่งอาณาจักรศรีวิชัยสู่มรดกโลกนะคะงานก็จัดขึ้นที่ลานด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีค่ะคุณผู้ฟังก็ได้ไปร่วมงานนะคะแล้วก็อยากให้คุณฟังทุกคนเนี่ยไปร่วมงานดีๆแบบนี้ด้วยนะคะจะจัดขึ้นในวันที่30พฤษภาคมและวันที่31พฤษภาคมนะคะจนถึงวันที่1นะคะมิถุนายน2569ด้วยค่ะในพื้นที่อำเภอชยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเป็นงานที่อยากจะพาทุกคนเนี่ยไปเที่ยวไปชมย้อนรอยประวัติศาสตร์กันค่ะมีทั้งของกินอร่อยๆเมืองชยานะคะมีทัศนียภาพที่สวยงามแล้วก็มีการชมนิทรรศการต่างๆนะคะแล้วก็มีผู้คนที่ไปเข้าร่วมเนี่ยก็ใส่ชุดนะคะเป็นชุดไทยเนาะเป็นชุดแบบอารยธรรมโบราณจริงๆเลยค่ะของอาณาจักรศรีวิชัยเพราะฉะนั้นก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยไปร่วมงานดีๆแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังนะคะเพราะว่าวันแถลงข่าวเนี่ยก็มีพี่ๆหลายๆคนเลยที่สวมใส่ชุดนะคะเป็นชุดไทยนะคะชุดของสมัยอาณาจักรศรีวิชัยจริงๆก็สวยงามมากๆค่ะซึ่งวันศุกร์ที่ไปมาเนี่ยก็มีคุณน้ำรพีพัฒน์นะคะแล้วก็คุณทัพทิพย์อัญญารินค่ะมาร่วมงานด้วยนะคะทั้งสวยทั้งหล่อเหมือนเดิมและเป็นดาราขวัญใจนะคะของทุกๆคนเลยเพราะฉะนั้นงานดีๆแบบนี้นะคะสามารถไปร่วมได้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะใครที่อยู่บริเวณอำเภอชยานะคะใกล้ๆอำเภอใกล้เคียงไปเยี่ยมชมไปเที่ยวงานกันได้เลยค่ะงานก็จะจัดขึ้นนะคะในบริเวณพื้นที่ลานหน้าวัดพระบรมธาตุชยานะคะก็สามารถไปเที่ยวชมนะคะไปถ่ายรูปสวยๆกันได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดเลยค่ะคุณผู้ฟัง

0: ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีสวัสดีพี่เอ็ดอนุพงศ์ด้วยนะคะ Good morning ตอนเช้าค่ะส่วนในช่วงเช้าแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาฝากกันเหมือนเดิมเลยนะคะในช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ฟังหน้าร้อนต้องบอกว่าร้อนมากๆจริงๆค่ะโดยเฉพาะในประเทศไทยของเราที่ร้อนมากๆนะคะส่งผลเสียต่อสุขภาพผิวของเราผิวของเราเนี่ยเป็นอะไรที่บอบบางมากๆค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นผิวไหม้แดดฝ้ากระริ้วรอยก่อนวัยนะคะและนอกจากนี้ค่ะยังมีเหงื่อที่มันขับออกมามากกว่าปกติอีกด้วยก็ทำให้ผิวเนี่ยขาดความชุ่มชื้นค่ะและส่งผลให้เกิดสิวได้ด้วยนะคะซิต้าค่ะเขารู้ถึงปัญหาเหล่านี้นะคะเลยอยากให้เราเนี่ยรอดหน้าร้อนแบบนี้ไปด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังซิต้า EE แตงโมเมคอัพเบสพร้อมสารกันแดด SPF 50เนื้อครีมบางเบาเหมาะสำหรับผิวหน้าในหน้าร้อนนี้ที่สุดเลยค่ะ EE แตงโมนะคะเขามีสารสกัดพิเศษเป็นแตงโมคาราฮารีที่เติบโตในทะเลทรายที่แห้งแล้งที่สุดในโลกค่ะและเขาเนี่ยสามารถล็อกความชุ่มชื้นไว้นานที่สุดเพื่อให้อยู่รอดนะคะพอนำมาทำเป็นสารสกัดเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราได้อย่างดีเลยซิต้า EE แตงโมนะคะจะช่วยปรับผิวให้กระจ่างใสใช้แล้วหน้าเนียนตลอดทั้งวันคุมมันกันน้ำกันเหงื่ออีกด้วยค่ะแนะนำเลยนะคะทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงสามารถใช้ทาหน้าทุกเช้าได้เลยค่ะและสำหรับสาวๆที่รักสวยรักงามนะคะใช้ทาก่อนแต่งหน้าเนี่ยทำให้เมคอัพของเราติดตนงานยิ่งขึ้นด้วยค่ะและเมคอัพนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนลองซื้อมาใช้ดูค่ะเพราะฉะนั้นนะคะซิต้า EE แตงโมเนี่ยเขามีทั้งแบบซองและแบบหลอดค่ะหาซื้อได้แล้วนะคะวันนี้ที่ 7-Eleven, CJ, Lotus และร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศค่ะหลากหลายคนฟังมาจนถึงตอนนี้เนี่ยเชื่อว่าอยากจะซื้อมาลองใช้กันแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะอยากจะบอกว่าพิเศษสุดๆค่ะตอนนี้ที่ 7-Eleven เขามีโปร EE แตงโมแบบหลอดลด 30%ค่ะคุณผู้ฟังปกติ1หลอดนะคะจะอยู่ที่179บาทค่ะลด 30% นะคะลดเหลือเพียง125บาทเท่านั้นค่ะรีบไปสั่งซื้อด่วนๆได้เลยนะคะคุณผู้ฟังโปรโมชั่นนี้มีจนถึงวันที่23มิถุนายนนี้เท่านั้นนะคะรีบไปซื้อกันแบบด่วนๆได้เลยค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
0: ฟังเพลงสากลเพราะๆอีกสักเพลงนะคะตั้งใจนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในชั่วโมงนี้

ลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังมีหลากหลายคนที่เจอกับปัญหายุงเยอะยุงชุมเป็นพิเศษใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้สายหมอกมีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายมากๆนะคะคุณผู้ฟังแค่เสียบปลั๊กเนี่ยก็จะมีแสงไฟนีออนค่ะเป็นแสงสีม่วงนะคะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปไม่สามารถบินกลับออกมาได้ค่ะเพราะว่าตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นนะคะที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งไว้กลางบ้านเนี่ยช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะและใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะบอกเลยว่าโชคดีมากๆโปรโมชั่นสุดพิเศษเฉพาะเครื่องนี้เท่านั้นนะคะกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องค่ะได้ไปพร้อมไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกค่ะรับเพิ่มไปเลยนะคะหลอดไฟ LED Backlight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทค่ะรวมราคาสินค้าทั้งหมดอยู่ที่ 3,370 บาทนะคะแต่คุณผู้ฟังไม่ต้องจ่ายแพงขนาดนั้นค่ะโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้จ่ายเพียงราคา999บาทเท่านั้นค่ะย้ำนะคะราคานี้ราคาเดียวค่ะ990บาทเท่านั้นคุณผู้ฟังท่านใดนะคะสนใจโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีนะคะเครื่องมีปัญหาภายใน1ปีเนี่ยสามารถเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้ทันทีเลยย้ำอีกครั้งนะคะราคาเพียง990บาทเท่านั้นโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-666

ในชั่วโมงนี้มีตัวช่วยตัวใหม่มาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะเครื่องฉีดน้ำไร้สายอัลตราโพไซดอน90บาร์คราฟฝังแน่นล้างยากใช้สายยางธรรมดาก็ไม่สะอาดนะคะคุณผู้ฟังแถมยังต้องลากสายไฟวุ่นวายเสียเวลาใช่ไหมคะวันนี้ขอเสนออัลตราโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันน้ำสูงมัลติฟังก์ชันแรงจริงด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาร์ฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบและที่พิเศษสุดมาพร้อมหัวฉีด8รูปในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้และโหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะตัวเครื่องออกแบบให้จับถนัดน้ำหนักเบาแต่ทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% มาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถึง2ก้อนใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานไม่ต้องรอชาร์จยังมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือแหล่งน้ำธรรมชาติพร้อมกระบอกทำโฟมหัวกรองและอุปกรณ์ครบชุดและยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคสกันกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,900

990บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทมูลค่ารวมทั้งหมดอยู่ที่ 3,870 บาทแต่วันนี้ให้คุณผู้ฟังทุกคนจ่ายเพียงราคา999บาทเท่านั้นค่ะแถมยังรับประกันยาวนานถึง2ปีเต็มถ้าเครื่องมีปัญหาหรือเสียหายสามารถเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมเลยค่ะรีบโทรสั่งซื้อตอนนี้ได้เลยที่เบอร์โทร026660008ย้ำอีกครั้งนะคะใครสนใจสั่งซื้อเครื่องฉีดน้ำไร้สายอัลตร้าโพไซดอน90บาทโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร026660008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดอัลตร้าโพไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียวMCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีคลื่นความถี่ที่มีแต่ความสุขยินดีให้บริการติดต่อลงโฆษณาโทร084-376-8362อย่าลืมนะคะคุณผู้ฟังสนใจจะลงประชาสัมพันธ์โฆษณานะคะโทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์โทรเบอร์เดิมนะคะคุณผู้ฟัง077-405-444หรือว่าเบอร์โทร084-376-8362ได้เลยค่ะส่วนชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่ตอนบ่ายเวลาเดิมใหม่ 2-4 โมงเย็นชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 10 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ายช่วยไทยพลัสคึกคัก4ชั่วโมงผ่านไปเหลือสิทธิ์ทั้งหมด 8,741,984 ล้านสิทธิ์หลังเริ่มให้ลงทะเบียนตั้งแต่6โมงเช้าวันนี้ส่วนคนใหม่ที่เพิ่งลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสครั้งแรกจะต้องรอ SMS ยืนยันอีก3วันส่วนกรณีสแกนใบหน้าไม่ผ่านไม่ได้เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการกดรับสิทธิ์แต่จะเกิดขึ้นในกรณีที่ประชาชนเปิดใช้งานแอปเป๋าตังค์เป็นครั้งแรกหรือเคยลบแอปออกแล้วดาวน์โหลดติดตั้งใหม่ให้รีบยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM สีเทากรุงไทยหรือสาขากรุงไทยทั่วประเทศพร้อมเตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพฉวยโอกาสส่ง SMS หรือทักแชทหลอกและเร่งให้กรอกข้อมูลอ้างว่าสิทธิ์จะเต็มย้ำไทยช่วยไทยพลัสเปิดให้ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านแอปเป๋าตังค์ทั้งนั้นตั้งแต่วันนี้ถึง29พฤษภาคมใช้สิทธิ์ได้1มิถุนายนถึง30กันยายน2569แห่ไปธนาคารกรุงไทยหลังลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสไม่ได้บรรยากาศการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในพื้นที่จังหวัดอ่างทองเป็นไปอย่างคึกคักและวุ่นวายเล็กน้อยหลังประชาชนจำนวนมากประสบปัญหาไม่สามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์หรือแอปพลิเคชันด้วยตนเองได้ส่งผลให้มีประชาชนแห่เดินทางมายังธนาคารกรุงไทยสาขาเมืองอ่างทองจนแน่นขนาดตั้งแต่ช่วงก่อนธนาคารเปิดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยดำเนินการและแก้ไขปัญหาให้ส่วนใหญ่เกิดจากระบบสแกนใบหน้าไม่ผ่านการกรอกข้อมูลแล้วระบบล่มหรือไม่ได้รับรหัสยืนยันหรือ OTP ทำให้เกิดความกังวลว่าจะเสียสิทธิ์จึงเดินทางมาที่ธนาคารจนล้นออกมานอกอาคารซึ่งทางธนาคารได้มีการจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนประชาชนในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาขอบคุณรัฐบาลช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสลงทะเบียนง่ายธิดารัตน์ชิดวงรายงานค่ะ
1: ประชาชนในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาร่วมลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทยพลัสกันอย่างคึกคักตั้งแต่6นาฬิกาแม้จะมีเสียงบ่นตามสื่อสังคมออนไลน์ว่าลงทะเบียนยากระบบล่มแต่ก็มีบางส่วนที่สามารถเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังได้และลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้เพียงง่ายๆนางสาวมนรดาวงมัดทองบอกว่าตนลงทะเบียนครั้งเดียวก็ได้รับสิทธิ์ในโครงการยินดีที่ได้เข้าร่วมในโครงการและถือเป็นนโยบายที่ดีของรัฐบาลที่ช่วยแบ่งเบาภาระและกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าระดับฐานราก

0: ดยมีวงเงินระยะเวลาการใช้ที่เหมาะสมรวมถึงการใช้จ่ายที่ครอบคลุมร้านค้าโดยเห็นว่าเพียงพอแล้วและไม่สมควรที่จะขยายไปให้ซื้อสินค้าในกลุ่มทุนขนาดใหญ่ในขณะที่ผู้ค้าก็ทยอยยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการเนื่องจากเห็นว่าสามารถเพิ่มยอดการขายได้มากขึ้นประชาชนจะนิยมใช้บริการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการทำให้เกิดประโยชน์เพิ่มมากขึ้นเห็นได้ชัดจากในช่วงนี้การค้าขายที่ยังไม่มีโครงการขายสินค้าได้เรื่อยๆแต่เชื่อว่าหลัง1มิถุนายนที่เริ่มใช้ไทยช่วยไทยพลัสจะทำให้การค้าขายคึกคักมากขึ้นโดยขณะนี้ลูกค้าก็เริ่มถามแล้วว่าร้านค้าใดเข้าร่วมในโครงการนี้บ้างธิดารัตน์ชิดวงศ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริกิจก้อง

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
3: ที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
5: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
6: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
7: เช้าเช้าหิวไหมจ้าแวะมาเติมพลังที่หลงลี่ติ่มซำนึ่งสดสุราษฎร์ธานีจัดเต็มติ่มซำนึ่งสดใหม่ร้อนร้อนทุกเข่งเพียง19บาทเท่านั้นอร่อยฟินคู่กับโจ๊กหอมหอมหรือจะเลือกทานของทอดกรอบกรอบเราก็มีพร้อมเสิร์ฟเพียบที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสุดๆหลงลี่ติ่มซำถนนหน้าเมืองซอยตรงข้ามเยื้องโรงเรียนที่ด่าแม่พระเปิดทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์หกโมงเช้าถึงเที่ยงวันหยุดทุกวันพฤหัสบดีมื้อเช้าสุดคุ้มต้องที่หลงลี่ติ่มซำอร่อยจนต้องกลับมาซ้ำแน่นอน
8: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด

0: 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของ Hilux ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: ด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเผารดีพร

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการอสจะบอกว่าอสมทเพื่อชุมชนนะดีเจจะไปตอนบ่ายแล้วเนี่ยเพิ่งจะอยู่ตอนเช้าอยู่เองต้อนรับเข้าสู่ Variety on Radio ค่ะ2ชั่วโมงเต็มนะ10โมงถึงเที่ยงค่ะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะสวัสดีสัปดาห์ใหม่กับเช้าวันจันทร์ที่25พฤษภาคมค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้ก็เป็นวันดีวันมงคลอีกวันนึงนะคะที่มีงานมงคลค่ะโดยเฉพาะงานแต่งงานเนี่ยหลายพื้นที่มากๆนะคะในส่วนของชั่วโมงแรกของเราในช่วงของพลังคิดบวกคิดบวกเท่ากับความสุขค่ะขอบคุณซัมมี่ด้วยนะคะเปิดเพลงพร้อมๆให้ฟัง4เพลงเลยกระเพราฟังอยู่ในรถเนี่ยเพลินมากๆเลยตอนนี้ขอส่งเสียงทักทายก่อนนะคะเพราะว่าอยู่ระหว่างการเดินทางค่ะกลับเข้าไปที่สถานีเดี๋ยวก็จะได้เข้าไปจากรายการสดนะคะใกล้ถึงสถานีแล้วค่ะแต่ต้องแวะมาอัปเดตราคาทองกันก่อนนะคะวันนี้ค่ะก่อนที่จะดูราคาทองต้องบอกก่อนว่าวันนี้แดดดีมากนะคะก็อยากจะให้อากาศดีแบบนี้ทั้งวันเลยเช้านี้ได้รับวิตามินดีกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะคุณผู้ฟังอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่ตอนนี้สภาพอินฟาอากาศเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพิมพ์เข้ามาส่งข่าวมาทักทายกันได้นะคะส่วนนักลงทุนราคาทองค่ะเช้าวันนี้กระเพาขออัปเดตราคาทองนะคะแทนพี่ยุ้ยก่อนแล้วกันค่ะในส่วนของเช้าวันจันทร์ค่ะวันนี้ราคาทองขึ้นมานิดหน่อยค่ะคุณผู้ฟังปรับขึ้นมาแค่200บาทนะคะปรับขึ้นมาแค่200บาทแต่นะคะราคาทองยังน่าเข้าซื้อมากมากค่ะคุณผู้ฟังน่าเข้าซื้อยังไงเพราะว่าราคาที่ลูกค้าจะขายนะคะเช้าวันนี้อยู่ที่ 69,958 บาทเท่านั้นเองค่ะส่วนลูกค้าจะ

0: ซื้อนะคะก็ซื้อได้ในราคา 70,078 บาทค่ะฟังไม่ผิดค่ะ 70,000 กับ78บาทนะคะราคาแบบนี้ตามที่เราได้คำแนะนำจากพี่ยุ้ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณผู้ฟังค่ะก็คือราคานี้เราจะไม่รู้ได้เลยว่ามันจะขึ้นเมื่อไหร่หรือจะขึ้นครั้งละกี่บาทหรือมันจะลงต่ำสุดเท่าไหร่ราคานี้ถ้าเราเปรียบเทียบกับตอนที่ราคาทองเนี่ยมันพีคสูงๆพี่ยุ้ยแนะนำเลยค่ะใครที่อยากจะซื้อเก็บสามารถทยอยซื้อเก็บได้เลยราคาหน้าเข้าซื้อมากๆนะคะเช้าวันนี้ราคาหน้าเข้าซื้อมากๆค่ะ 70,078 บาทนะคะสามารถทยอยซื้อเก็บกันได้เลยนักลงทุนรายใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์เลยแต่อยากจะหันมาลงทุนทองคำผ่านทางรูปแบบออนไลน์ที่ไม่ใช่ทองกระดาษเป็นการซื้อทองจริงรับทองจริงซื้อขายทองคำแท่งที่สำคัญไม่มีค่าบล็อกด้วยฉลาดซื้อไม่เสียโอกาสการลงทุนแน่นอนนะคะราคาทองขึ้นเมื่อไหร่เราเทขายได้ตลอด24ชั่วโมงบนหน้าจอมือถือของเราราคาทองลงช้อนซื้อได้ตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันการลงทุนทุกการลงทุนมีความเสี่ยงแต่ถ้าเรามีการศึกษาข้อมูลที่ดีมีผู้ที่คอยให้คำแนะนำปรึกษาอย่างใกล้ชิดนะคะรับรองว่าการลงทุนในรูปแบบของออนไลน์ทำให้คุณนะคะได้ผลกำไรงามๆอย่างแน่นอนค่ะสนใจขอคำแนะนำปรึกษาได้ทุกวันทำการวันจันทร์ถึงวันเสาร์ที่ศูนย์ซื้อขายทองคำแท่งบริษัทแม่มาริโกลบูเลียนจำกัดได้เลยค่ะคุณผู้ฟังคะเพราะเราจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดเลยใครสนใจทองรูปพรรณหรือทองไมโครเซฟวิ่งโกลนะคะที่น้ำหนักเริ่มต้น 0.5 กรัมเป็นทองแผ่นแค่ราคาประมาณ 2,000 กว่าบาทสะสมครบ31แผ่นแลกเป็นทองคำแท่งน้ำหนัก1บาทได้สนใจก็แวะไปที่ฝั่งห้างทองแม่มารี7ก็ได้ค่ะทั้ง2ที่นะคะไม่ว่าจะเป็นห้างทองแม่มารี7หรือศูนย์ซื้อขายทองคำแท่งภาคใต้อยู่หัวมุมตลาดศาลเจ้าในเขตพื้นที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีหากันไม่ยากเลยทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์อย่าลืมแวะกันไปนะคะงั้นช่วงนี้เดี๋ยวไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันก่อนค่ะเดี๋ยวกลับไปเจอกันในห้องส่งนะคะในช่วงหน้าค่ะ
1: MCORD Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
2: MCORD Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษแจ็คช็อปแมเนียซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
4: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
6: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วย

0: ันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเผารดีพร

0: ไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
1: มาแล้วจ้ากลับมาในห้องส่งเป็นที่เรียบร้อยนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะต้อนรับมาไวไปไวมากตอนนี้ขึ้นไลฟ์ทางต่อๆแล้วแต่ทางแอฟ้ายังไม่ได้ขึ้นไลฟ์นะคะเดี๋ยวขึ้นไลฟ์ทางแอฟ้าด้วยนะคะเดี๋ยวให้แซมมี่มาเปิดให้แบบนึงนะคะมันเปิดยังไงเอ่ยเปิดไม่ขึ้นอ่ะเดี๋ยวรอแซมมี่แป๊บนึงนะคะทางแอฟ้าแต่ในช่วงนี้นะคะฝากไว้ค่ะกับ Toyota ก่อนนี่ใครที่เล็งๆแล้วก็อยากจะเป็นเจ้าของนะคะกับ Toyota Hilux ต้องตอนนี้แหละเพราะว่าเขาโปรดีมากแล้วก็โปรสุดพิเศษมากๆค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะ Toyota นะคะฝากมาขอบคุณทุกความไว้วางใจเลยค่ะที่ทำให้ Hilux เป็นกระบะอันดับหนึ่งในใจคนไทยเสมอมานะคะวันนี้เราจึงอยากจะตอบแทนความไว้วางใจนี้ด้วยโปรสุดพิเศษจริงๆกับ Hilux กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยสำหรับลูกค้า Toyota นะคะที่ซื้อ Hilux วันนี้รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% ไปเลยค่ะหรือว่าดาวเริ่มต้นที่0บาทนะคะพร้อมกับฟรีประกันภัยชั้น1จ้าและเรายังห่วงใยพร้อมที่จะดูแลลูกค้าให้รักทุกคนด้วยการรับสิทธิ์เปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 ฟรีบริการเช็คสภาพฟรี33รายการแล้วก็รับของที่ระลึกสุดพิเศษจากให้รักรีเจนต์ไปเลยคือสิทธิพิเศษมากๆจริงๆนะคะที่เราให้ค่ะเพื่อให้คุณมั่นใจในทุกการเดินทางคุ้มขนาดนี้ไม่ต้องรออะไรแล้วจ้ารีบมาเป็นเจ้าของกับไฮลักซ์ได้ที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศกับโปรพิเศษจริงๆนะคะไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
0: ลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาทท
1: ักทายอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงนะคะเมื่อกี้ก็ส่งเสียงทักทายกันเข้ามาผ่านทางโทรศัพท์นะคะบอกว่าแซมมี่โทรพี่กระเพาหน่อยพี่กระเพากำลังขับรถอยู่ ก็เลยส่งเสียงทักทายกันเข้ามาก่อนนะคะสวัสดีทางตอด้วยนะคะทางแอปฟ้ายังไม่ได้ขึ้นไลฟ์เลยเนี่ยทางแอปฟ้ายังไม่ได้ขึ้นไลฟ์เลยโอเคมาแล้วจ้าสวัสดีนะคะทางแอฟฟ้าทุกคนเลยสวัสดีน้องภูมิด้วยนะคะอยากฟังนึกไม่ออกตีฟังเพลงไรนะคะขอหุ้นทุกเพลงเลยโอเคอันนี้ไม่ใช่ชื่อเพลงนะขอหุ้นทุกเพลงโอเคค่ะน้องต้นน้ำสวัสดีครับสวัสดีพี่ติ๊กทำส้มคนสวยนะจ๊ะสวัสดีน้องเตด้วยขอเพลงคิดถึงบ้านเราของน้องมีนาสวัสดีพี่เอียดอนุพงศ์จากนครศรีพยาคมด้วยค่ะรอก่อนดีเจกำลังจะลงคนละครึ่งอยู่ไทยช่วยไทยพลัส ใช่เช้าวันนี้ลงทะเบียนกันแล้วยังคะวันนี้เป็นวันแรกตั้งแต่6โมงเช้าบางคนบอกว่าตื่นตั้งแต่ตี5ล้างหน้าแปรงฟันนะคะไม่ทำไรเลวเก็บปะนังโรนะคะรอจองโทรศัพท์ปกโมงเพ่งนะคะลงทะเบียนกดทันทีเลยแล้วเป็นไงคะคุณได้รับสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยคนที่เคยได้สิทธิ์คนละครึ่งพลัสรอบที่แล้วเนี่ยง่ายมากแค่เข้าไปที่แบนเนอร์คำว่าไทยช่วยไทยพลัสในแอปเป่าตังแล้วคุณผู้ฟังก็กดลงไปที่ตัวแบนเนอร์นั้นนะคะพอกดเสร็จปุ๊บมันก็จะมีให้กด

0: ลงทะเบียนตกลงนะคะแค่นั้นเองเสร็จแล้วก็เสร็จเลยแล้วก็รอสักแป๊บหนึ่งแอปเป่าตังค์ก็จะแจ้งเตือนมาคุณได้ลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้รับสิทธิ์เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปอันนี้ดีเจแรงทูปวานลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเมื่อนนะคะแต่ว่าไม่ได้ลงตอน 6:00 นนะคะดีเจลงมาตอน 7:00 นนะคะลงตอน 7:00 นกว่าๆก็แป๊บเดียวค่ะไม่ได้ยุ่งยากแอปไม่ได้ล่มอะไรเลยนะคือแบบง่ายมากแล้วก็ง่ายกว่าที่คิดอีกอ่ะตอนแรกคิดว่ามันน่าจะแบบยุ่งยากนิดนึงน่าจะกดหลายรอบอย่างเงี้ยกดแค่รอบเดียวเองนะคะกดตกลงแค่นั้นเลยแล้วก็ได้เลยนะคะเรียบร้อยเลยง่ายมากแต่สำหรับใครที่ลงทะเบียนตอนคนละครึ่ง plus รอบที่แล้วไม่ทันเนี่ยต้องลงทะเบียนใหม่ก็อาจจะมีหลายขั้นตอนนิดนึงนะคะแล้วก็รอในการตรวจสอบสิทธิ์เนี่ยประมาณ3วันแล้วก็จะมี SMS จาก Apple ตังค์เนี่ยแจ้งเตือนมาอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ขอทุกคนได้ใช้สิทธิ์นะคะแล้วก็ได้สิทธิ์มาแล้วก็อย่าลืมใช้ให้มันคุ้มค่าเนาะเดี๋ยวเอาไว้ช่วงบ่ายโมงจะมาพูดคุยทำความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าได้รับสิทธิ์แล้วเราจะได้อะไรยังไงกี่บาทนะคะเดี๋ยวไว้ช่วงบ่ายแล้วกันเนาะส่วนใครที่ยังไม่ได้ลงตอนนี้ก็ยังลงได้นะคะ30ล้านสิทธิ์ก็ยังเยอะอยู่ขอเพลงหม้อหุงข้าวของโจอี้นะคะสวัสดีคุณสุรัตน์ด้วยบอกเปิดเพลงพร้อมมากเลยที่เปิดเพลงพร้อมมากต้องยกความดีความชอบให้แซมมี่เลยนะเพราะว่าน้องแซมมี่เป็นคนเปิดเพลงให้กระเพรานะคะสวัสดีทางตอตอด้วยค่ะน้องเตเข้ามาแล้วสวัสดีใครอีกบ้างหลายๆคนพี่นุชเหมืองทวดด้วยนะจ๊ะนาสารนาสารคนเหมือนนอนเลยธนาคารวะ FC วะขนาดนั้นเลยไปยืนยันตัวตนกันใช่ไหมไปยืนยันตัวตนกันอาจจะเย็นๆนะคะขอทุกคนได้สิทธิ์นะพี่อุดมเพชรเพชรบูรณ์สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนตั้มด้วยนะคะพี่สมภพจากตลาดล่างค่ะรายงานตัวเป็นที่เรียบร้อยขอบคุณมากวันนี้งามพรับๆเลยวะน้องเต้วะแน่นอนค่ะวันนี้งามพรับๆเลยใครอยากเห็นวะดีเจงามพรับๆเป็นผู้นะคะข้ามาเลยดาตอนนี้แอปฟ้าขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วทางต่อๆก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วเหมือนกันเดี๋ยวไปกันที่สุภกิจมอเตอร์นิดนึงจ้ะ
1: บริษัทสุภกิจมอเตอร์สุราษฎร์ธานีจำกัดขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าและการบริการของเรากับโชว์รูมที่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมากที่สุดและข้อเสนอพิเศษมากมายตลอดปีพบกับโชว์รูมสุภกิจมอเตอร์ได้ที่สาขาตลาดใหม่แสงเพชรบางกุ้งบ้านนาสารบ้านนาเดือเวียงสะพระแสงเชียงสะคุณสามัคคีชัยบุรีถนนบ้านตาขุนท่าชนะชัยยาพุ่นพินกาญจนดิษฐ์บ้านไหนขนมเกาะสมุยและเกาะพังงา
2: ใครก็ใช้รถฮอนด้าที่ซื้อจากสุภกิจมอเตอร์คิดถึงฮอนด้าคิดถึงสุภกิจมอเตอร
0: ์สุภกิจมอเตอร์นะคะตลอดสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ในส่วนของโปร Back to School กับสุภกิจมอเตอร์เนี่ยยังมีอยู่นะให้ลูกค้าที่สนใจรถนะคะดาวเริ่มต้น 0% ค่ะแถมสุภกิจมอเตอร์เนี่ยใจดีรู้ว่าเปิดเทอมพ่อแม่ใช้ตังค์เยอะจ่ายส่วนลดช่วยดาวให้สูงสุดถึง 12,000 บาทด้วยคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะส่วนลดของแถมจัดเต็มค่ะฟรีประกันภัยฟรีพรบรถหายนะคะแล้วก็ฟรีของแถมอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะสนใจรุ่นไหนว่าไปถามหาพยนต์โฉมกันได้แล้วตอนนี้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะคะก็มีให้คุณได้จับจองเป็นเจ้าของแล้วด้วยค่ะกับรถมอเตอร์ไซค์ Honda ที่เป็นรถไฟฟ้า 100% ใครสนใจอยู่เนาะอยากจะออกรถสักคันนึงรีบไปจองก่อนเลยนะคะเป็นรุ่นที่มาแรงมากๆเลยที่สุภกิจมอเตอร์ทุกสาขาที่อยู่ใกล้บ้านหรือสำนักงานใหญ่โชว์รูม4แยกแสงเพชรได้เลยค่ะ
3: M-Card Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: พี่อุดมเพชรบอกว่าแสดงสิทธิ์ที่อสมท. ได้ไหม พี่มาที่นี่ก็เท่ากับพี่ไม่ได้สิทธิ์แหละบอกเลยถ้ามาที่นี่เท่ากับไม่ได้สิทธิ์แน่นอน พี่วานเมืองคนดีสวัสดีค่ะความดีแลกความรักไม่ได้บอกพี่กระเพราคนสวยขอเพลงแก้วที่แตกไปแล้วสวัสดีนะครับสวัสดีพี่เสกสรรคนบ้านๆด้วยสวัสดีคุณดูสิทธิ์นะคะติดตามกันแล้วขอบคุณครับมีเวลาเหลือนิดหน่อยปิดท้ายไว้กับเพลงนี้นะขอบใจจริงๆเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ชั่วโมงที่2หลังข่าวสำหรับ

0: M-Pod Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา11นาฬิกา M-Cod Radio Network 102อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสุริยะออกจากโรงพยาบาลแล้วยืนยันลุยภารกิจอุดรต่อหลังวูบหมดสติเมื่อคืนนายกฤษณนท์อายะปัญญาโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกิดอาการอ่อนเพลียและหมดสติระหว่างปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีก่อนเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานีโดยแพทย์ได้ดูแลอาการอย่างใกล้ชิดก่อนอาการกลับมาปลอดภัยและสามารถออกจากโรงพยาบาลได้ในช่วงเช้าวันนี้โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าช่วงที่ผ่านมานายสุริยะปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องหลายพื้นที่โดยเฉพาะการลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีระหว่างวันที่16ถึง17พฤษภาคมเพื่อติดตามสถานการณ์ผลไม้และภาคเกษตรก่อนกลับมามีอาการไข้หวัดตั้งแต่ต้นสัปดาห์แต่ยังคงเดินหน้าปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องโดยไม่ได้หยุดพักจนเกิดภาวะอ่อนล้าสะสมทันทีภายหลังออกจากโรงพยาบาลนายสุริยะได้เดินทางไปร่วมอนุโมทนาบุญในพิธีอุปสมบทของนายราเชศิลปะรายะอดีตอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรซึ่งเป็นภารกิจส่วนตัวล่าสุดกำลังเดินทางต่อไปยังโครงการชลประทานประตูระบายน้ำบ้านสามพร้าวตำบลสามพร้าวอำเภอเมืองอุดรธานีเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำรับฟังปัญหาจากประชาชนและตรวจเยี่ยมพื้นที่ชลประทานช่วงบ่ายมีกำหนดลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการเตรียมการจัดงานมหกรรมเพื่อสวนโลกจังหวัดอุดรธานี2569ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลกุสะอำเภอเมืองอุดรธานีคพ.ย้ำพร้อมรับตรวจสอบทุจริตแต่ชี้ผลสำรวจกกร.เป็นข้อมูลเชิงรับรู้นายสุรินทร์วรกิจทำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษแถลงผลการพิจารณาเอกสารงานวิจัยการสำรวจความคิดเห็นภาคเอกชนของกกร.กรณีระบุว่าคพ.เป็นหน่วยงานที่มีการเสนอสินบนเฉลี่ยสูงสุด 12,160 บาทต่อครั้งว่าหลังทราบผลสำรวจคพ.ได้เรียกประชุมผู้บริหารทั่วประเทศทันทีและทำหนังสือเปิดผนึกถึงกกร.เพื่อขอให้ชี้แจงที่มาของข้อมูลวิธีการตรวจสอบและส่งมอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องภายใน7วันเพื่อให้คพ.สามารถตรวจสอบได้ว่ามีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตจริงหรือไม่ซึ่งกกร.ได้จัดส่งหนังสือชี้แจงหลักการและระเบียบวิธีการสำรวจมายังกพ.พร้อมเอกสารประกอบเช่นสรุประเบียบวิธีการสำรวจตัวอย่างแบบสอบถามและเอกสารประกอบการแถลงข่าวที่เผยแพร่ต่อสาธารณะอธิบดีคพ.กล่าวว่าประเด็นสำคัญที่คพ.ต้องการสะท้อนคือผลสำรวจดังกล่าวเป็นข้อมูลเชิงการรับรู้ซึ่งหมายถึงข้อมูลที่สะท้อนความรู้สึกความเชื่อหรือประสบการณ์ของผู้ตอบแบบสอบถามในช่วงเวลาหนึ่งไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่ผ่านการตรวจสอบหรือพิสูจน์ทางคดีอย่างเป็นทางการดังนั้นจึงควรใช้เพื่อสะท้อนมุมมองหรือแนวโน้มความเชื่อมั่นของภาคเอกชนมากกว่าการนำไปสรุปว่าเกิดการทุจริตจริงในระดับหน่วยงานจากการพิจารณาเอกสารของกกร.

0: พบข้อสังเกตหลายประเด็นเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยเช่นการจำแนกหน่วยงานภาครัฐออกเป็น5กลุ่มและสำรวจเพียง26หน่วยงานจากหน่วยงานระดับกรมทั่วประเทศ162หน่วยงานซึ่งคพ.เห็นว่าไม่ครอบคลุมภาพรวมของระบบราชการไทยทั้งระบบและไม่สามารถนำผลไปใช้ได้กำหนดนโยบายในระดับประเทศได้ในเชิงวิชาการนายสุรินทร์กล่าวว่าคพ.ไม่ได้ปฏิเสธการตรวจสอบเรื่องการทุจริตตรงกันข้ามยินดีให้ตรวจสอบอย่างเต็มที่เพราะปัญหาคอร์รัปชันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการลงทุนและความเชื่อมั่นของประชาชนหากพบเจ้าหน้าที่กระทำผิดจะดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นพร้อมทั้งได้แต่งตั้งคณะทำงานทบทวนมาตรการและแนวทางปฏิบัติราชการในทุกขั้นตอนแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
8: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
9: ้รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
10: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
11: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี้ปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะ

0: โปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
2: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
0: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
3: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: สนับสนุนโดยพลติพลัสสุราษฎร์ธานีผู้ทอน8บริการครบจบทั้งเรื่องรถและบ้านเปิดบริการทุกวันติดต่อสอบถามโทร089-223-2069บริหารงานโดยเฮียพลศรีสุขใสความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดย DJ กระเพราฤดีพร

อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ค่ะในช่วงของบันเทิงซอย18นะคะสารพันเพลงเพราะบันเทิงซอย18ยังจำชื่อเพลงยังจำชื่อช่วงใหม่ไม่ได้เลยเนี่ยสารพันเพลงเพราะบันเทิงซอย18เริ่มต้นมากับเพลงหม้อหุงข้าวค่ะซึ่งก็มาจากโจอี้ภูวศิษฐ์นะคะแล้วก็พันวรการที่ได้นำกันเข้ามานะคะตอนนำเข้าสู่ชั่วโมงที่2ก่อนกินข้าวเที่ยงค่ะชั่วโมงนี้เปรียบบรรยากาศฟังเพลงลูกทุ่งร่วมสมัยลูกทุ่งอินดี้นะคะเพื่อชีวิตค่ะหรือว่าจะเป็นลูกทุ่งเพื่อชีวิตนะลูกทุ่งอีสานได้หมดเลยเพลงเพราะบันเทิงซอย18สวัสดีพี่ป้อมเบต้าด้วยนะคะอยากฟังเพลงจูบเพลงจูบนี้ของใครเอ่ยน่าจะเป็นเพลงสตริงแน่เลยถ้าเพลงสตริงชั่วโมงนี้ก็พอไม่ได้เปิดแล้วนะจ๊ะชั่วโมงนี้เปลี่ยนบรรยากาศเป็นเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตแล้วจ้ายังไงรบกวนเปลี่ยนเพลงนะจ๊ะสวัสดีพี่แก่งไงครับสวัสดีดีเจด้วยนี่เอ๋เมื่อกี้ถามมีคนอยากรักฉันไหมมี FC ตอบมาแล้วว่ามีวะน่ารักที่สุดอิสลิกไม่ทันแล้วจ้านะชั่วโมงนี้เป็นลูกทุ่งเพื่อชีวิตแล้วนะคะพี่สตริงไม่ได้เปิดแล้วนะสวัสดีคุณแม่ออนด้วยนะคะแม่ออนอนงสวัสดีจ้าพี่รัตดาสวัสดีจ้าสวัสดีพี่อาคมอีกรอบนึงนะคะบอกว่ารอกระเพรามากินข้าวด้วยกันนี่พี่น้องกระเพราว่าพี่อาคมกินข้าวเพื่อนน้องกระเพรานาตีงายว่านะเราว่างรอกระเพราไปกินข้าวด้วยก็ผีกินเพื่อนนี่ผีกินเพื่อนนาติไงว่านะคะสวยจริงแล้วว่ะวันนี้ก็พิเศษนิดนึงอ่ะพี่เพราะว่ามาแต่เช้าแวบไปเป็นนายพิธีนะคะเมื่อเช้าแวบไปเป็นนายพิธีงานแต่งค่ะที่อาราวคาเฟ่นะคะอาราวคาเฟ่เนี่ยอยู่ที่พุนพินนะคะสุราษฎร์ธานีลงสะพานจุลจอมเกล้าลงไปนิดนึงนะคะก็จะมีทางให้เบี่ยงซ้ายแล้วก็ตรงเข้าไปค่ะข้ามทางรถไฟนิดนึงนะคะก็จะเจออาราวคาเฟ่อยู่ขวามือก็เป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงจัดงานแต่งท่ามกลางต้นไม้นะคะบรรยากาศในสวนสวยงามมากค่ะเมื่อเช้าก็เป็นนายพิธีนะคะ

อบอุ่นชื่นมื่นนะวิตามินดีได้รับแสงแดดแต่เช้าเลยเมื่อเช้าเนี่ยอากาศดีมากนะคะอากาศดีมากวันนี้ก็เลยแบบแต่งแบบจัดเต็มนิดนึงนะคะฟุ้งฟิงนิดนึงตาก็จะแบบบลิงบลิงบลิงนิดนึงนะคะเนื่องจากวันนี้ใส่กันซาดมากันค่ะรู้จักกันศาสตร์ไหมจ๊ะขนตาปลอมมันเรียกว่ากันศาสตร์นะคะใส่กันซาดมากันนะคะ

ทลุงมีที่เที่ยวใหม่ๆเยอะเลยนะอยากไปอยากไปไว้มีโอกาสไปแน่นอนพี่อันดามันติดตามกันแล้วขอบคุณนะคะเปลี่ยนเป็นตั้งใจมารักเนาะได้เลยขอบคุณกุหลาบงามๆจากคุณแก่ด้วยค่ะตั้งใจมารักเด็กกระเพาะจัดให้นะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงทักทายพี่หมึกดำด้วยค่ะพี่ติ๊กอยากฟังสุขภาพราพิเศษให้กับพี่ๆจราจรที่ตั้งด่านที่กาญจนดิษฐ์เหมือนเดิมขอบคุณค่ะทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามผ่านทางวิทยุอสมท.100 สุราษฎร์ธานีทุกๆพื้นที่ด้วยค่ะติดตามรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชันเอ็มคอร์ดคอนเน็กต์นะคะแอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้แล้วบันเทิงทุกที่ทุกเวลาดาวน์โหลดได้ง่ายๆนะคะไว้บนสมาร์ทโฟนทั้ง Android แล้วก็ iOS เลยค่ะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะคะขึ้นเหนือล่องใต้นะคะขึ้นรถลงเรือก็สามารถรับฟังอสมท.สุราษฎร์ธานีรวมถึงอสมท.คลื่นอื่นๆนะคะข่าวสารบันเทิงวาไรตี้ซีรีส์ติดตามได้หมดในแอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารทั่วทุกมุมโลกนะคะไม่ตกเทรนอย่างแน่นอนเมื่อเช้าที่กระเพาไปเป็นนายพิธีที่ราวคาเฟ่มาก็เจ้าสาวเป็นชาวอำเภอทุ่งสงนครศรีนะคะส่วนเจ้าบ่าวเป็นชาวอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีแต่เจ้าสาวก็มาทำงานที่ทางที่สุราษฎร์เนี่ยนานแล้วนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์อยู่ที่เทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ค่ะก็เจอญาติญาตินะคะของทางเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยเป็น FC ด้วยนะคะติดตามอสมท.แล้วก็ติดตามน้องกระเพาด้วยขอบพระคุณมากๆนะคะญาติๆก็บอกว่าโอ้ยเนี่ยฟังอยู่แล้วก็ฟังในรถประจำเลยแต่ไม่เคยเห็นตัวจริงนะคะวันนี้มีโอกาสได้เจอตัวจริงกันก็ได้มีโอกาสถ่ายภาพร่วมกันนะคะกับพี่ๆ FC ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะไปไหนแล้วแบบเจอ FC เนี่ยจะรู้สึกดีใจมากๆนะคะรู้สึกดีใจมากๆแต่จริงๆแล้วสมท.เราเนี่ยคือมีแฟนคลับที่เหนียวแน่นมากกระเพาไปเป็นพิธีกรไม่ว่าจะงานไหนงานไหนพอแนะนำตัวเองว่าดีเจกระเพานะคะจากอสมท.สุราษฎร์ธานีพอเสร็จงานเนี่ยก็จะมีพี่ๆ FC น้องๆ FC เนี่ยเข้ามาทักทุกงานทุกงานจริงๆนะคะนอกจากไปงานที่แบบเป็นไงเป็นทางการหน่อยนึงบางคนก็ไม่กล้าเข้ามาทักเราอะไรแบบเนี้ย แล้วแต่ส่วนใหญ่แล้วพี่ๆจะกล้าเข้ามาทักกันแล้วก็เข้ามาแบบแว๊บๆขอถ่ายรูปด้วยกันอะไรแบบนี้ก็รู้สึกดีใจมากๆก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามพวกเราค่ะทีมงานอสมท.สุราษฎร์ธานีปะจัดไปอีกหนึ่งเพลงนี้ไม่ได้เปิดนานมากๆแล้วเหมือนกันนะเป็นเวอร์ชันลูกทุ่งภาคกลางนะคะต้นฉบับเป็นของฮันเตอร์สาบานได้เลย

0: สียกล้อง2ตำบลด้วยค่ะสวัสดีจากมาลวนด้วยนะคะสวัสดีพี่ประเสริฐจากระนองด้วยค่ะแวะมาทักทายกันขอเพลงด้วยสวัสดีคุณแบล็คนะคะ GTR ด้วยสวัสดีค่ะนี่โอเคเดี๋ยวช่วงนี้พากันไปที่บริษัท BO Power Tech จำกัดค่ะ
1: บริษัท BO Power Tech จำกัดรับออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงระบบไฟฟ้าแรงต่ำทุกประเภทพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ทางด้านระบบไฟฟ้าแบบครบวงจรควบคุมงานโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบไฟฟ้าโดยตรงบริหารงานโดยคุณโอ๊ตธีรเดชวิโรจน์และทีมงานมืออาชีพประสบการณ์กว่า25ปีตั้งอยู่ปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 8:00 นถึง 17:00 นสอบถามเพิ่มเติมโทร077-295-111
0: บริษัท BO Power Tech จำกัดค่ะตั้งอยู่ปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีนะคะตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีหาไม่ยากเลยจากในเมืองก็ผ่านหน้าค่ายไปตรงไปให้เลยสวนอาหารป๊อปอายนะคะแล้วก็ตรงไปอีกนิดนึงจะเจอ BO ทางด้านซ้ายมือแต่ถ้ามาจากทางเส้นเลี่ยงเมืองค่ะมาจากบางกุ้งมาจากการดิดมาจากบางใหญ่เนาะมาจากสะพานศรีสุราษฎร์แถวนั้นเลี้ยวมาทางซอยถังทองได้นะคะเข้ามาทางซอยถังทองแป๊บเดียวก็จะเจอ BO ทางด้านขวามือค่ะเราเป็นบริษัทที่ดูแลเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าครบวงจรเลยนะคะคุณผู้ฟังคำว่าครบวงจรเนี่ยคือดูแลครบจบทุกอย่างเลยทั้งไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบการติดตั้งแล้วก็จำหน่ายอุปกรณ์ต่างๆครบครันเลยทีเดียวมีทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญควบคุมงานทุกๆขั้นตอนทีมงานของเราทุกคนประสบการณ์ตรงทางด้านไฟฟ้าบริษัท BO Power Tech จำกัดของเราเป็นบริษัทที่มีมาตรฐานสูงมากๆนะคะแล้วก็รับรองเรื่องของคุณภาพมาตรฐานการบริการเพราะเรานะคะลงพื้นที่ดูแลหน้างานลูกค้าเนี่ยทั่วประเทศไทยเรามีลูกค้าอยู่ทั่วประเทศไทยค่ะขออนุญาตยกเว้นแค่3จังหวัดชายแดนใต้เท่านั้นนะคะเหนือกลางอีสานใต้ออกตกติดต่อเราได้ดูแลครบจบทั้งไฟฟ้าแรงสูงและไฟฟ้าแรงต่ำตู้เมนนะคะประกอบตู้เมนควบคุมตู้เมนควบคุมไฟฟ้าตู้เมนควบคุม MDB นะคะอุปกรณ์ต่างๆทั้งระบบเซฟตี้ก็มีครบจบหมดป้องกันฟ้าผ่าแจ้งเหตุเพลิงไหม้ไฟฉุกเฉินคลื่นสำรองไฟไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมอาคารทุกรูปแบบทุกประเภทบ้านเรือนที่อยู่อาศัยขนาดกลางขนาดเล็กขนาดใหญ่นะคะติดต่อเราได้เลยบริหารงานโดยพี่โอ๊ตค่ะคุณพีระเดชวิโรจน์สอบถามข้อมูลนะคะที่ออฟฟิศได้หรือจะโทรหาเบอร์ออฟฟิศก็ได้ค่ะบริษัทเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์8โมงเช้าถึง5โมงเย็น077-295-111 077-295-111 ค่ะแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง086-471-3221 086-471-3221ถ้าคิดจะติดตั้งระบบไฟฟ้านะคะ

0: ทั้งแรงสูงแรงต่ำนึกถึงเราได้เลยบริษัท BO Power Tech จำกัดเพราะว่าเราเป็น King of Electrical ราชาแห่งไฟฟ้าค่ะ
1: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: มีจังหวะกันอีกสักหนึ่งเพลงค่ะงานจากน้องโอมท็อป5ด็อกด่านล่าจ้า

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโต

0: ช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่
2: ช็อปมาเนี่ย
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102 อสมท. สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท. จำกัดมหาชน
6: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดย DJ กระเพรารดีพร

ฟังเพลงนี้แล้วทำให้หลายคนแอบน้ำตาซึมคิดถึงบ้านนะคะคิดถึงบ้านเราค่ะซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากน้องมีนานะคะจากตาปีมิวสิกกรุ๊ปนี่ติดตามกันได้เลยนะคะสาวสวยมากความสามารถอีกคนหนึ่งช่วงสุดท้ายแล้วค่ะก่อนที่จะไปกินข้าวกันยังมีเพลงเพราะๆมาฝากกันอีกนะคะพี่อ้อยจ๋าสวัสดีค่ะติดตามกันทั้ง2ช่องทางเลยทั้งทางต่อๆด้วยแล้วก็แอฟฟ้าด้วยสวัสดีน้องฝนคนสวยนะจ๊ะหายไปนานเลยวันนี้น้องฝนมากับเพลงขอบคุณนะของวงเราได้เดี๋ยวพี่กระเพาจัดให้สวัสดีพี่มนัสด้วยนะคะทักทายกันแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์ว่าถนนสายสุราษฎร์นครศรีฝั่งขาเข้าตรงทางแยกเข้าโรงเรียนบ้านแม่โมกมียูเทิร์นฝั่งขอบข้างทางด้านซ้ายมีการขุดเจาะวางท่อน้ำนะคะให้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนค่ะขับรถกันด้วยความระมัดระวังด้วยขอบคุณพี่มนัสค่ะอยู่ในพื้นที่ส่งข่าวมานะคะก็เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะสำหรับผู้ที่ขับขี่ผ่านสายสุราษฎร์นครศรีฝั่งขาเข้านะคะตรงทางแยกทางเข้าโรงเรียนบ้านแม่โมกค่ะนะมียูเทิร์นอยู่นะคะแล้วก็ทางด้านซ้ายถนนมีการขุดเจาะวางท่อน้ำขับรถด้วยนะคะขับรถด้วยความระมัดระวังค่ะเช่นเดียวกันนะคะเมื่อเช้ากระเพาไปทางฝั่งพุนพินมาเส้นพุนพินนะคะฝั่งไหนล่ะฝั่งขาเข้าเมืองนะคะจากพุนพินฝั่งขาเข้าเมืองค่ะก็มีการปรับปรุงถนนหนทางนะคะจะมีแท่งบาริเออร์นะคะตั้งเป็นทางยาวเลยนะคะก็มีตั้งแบบจะปิดสปาร์ตนิดหน่อยค่ะยังไงก็ขอให้ผู้ที่ใช้แล้วก็จะตั้งอยู่ทางเลนขวานะคะฝั่งขาเข้าเมืองแท่งบาริเออร์จะมีการปรับปรุงถนนอยู่ทางฝั่งเลนขวามือเพราะฉะนั้นใครที่ขับรถเลนขวาแล้วจะขับเร็วเนี่ยก็ต้องระมัดระวังให้มากเป็นพิเศษนิดนึงนะคะในส่วนของเส้นสุราษฎร์พุนพินนะคะฝั่งขาเข้าเมืองเนาะมีแท่งบาริเออร์ตั้งเป็นทางยาวเลยมีการปรับปรุงถนนอยู่ทางด้านเลนขวาเพราะฉะนั้นใครที่ขับรถเดินทางอยู่ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังให้เป็นพิเศษด้วยค่ะมาต่อกันที่ตั้งใจมารักสักหนึ่งเพลงค่ะพิเศษเพลงให้กับสมาชิกในต่อๆด้วยสวัสดีดีเจปลาช่อนค่ะน่ารักจังสวัสดีค่ะส่งกุหลาบมาให้ด้วยขอบคุณนะคะ

0: ถานีวิทยุอสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดและอำเภอรอยต่ออีก4จังหวัดเพื่อโอกาสทางธุรกิจที่เติบโตเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเรายินดีช่วยคุณวางแผนสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบสอบถามเพิ่มเติมโทร065-932-9419
1: ช่วงนี้ฝากไว้ก่อนนะคะสำหรับแปลงเพาะนายหัวพันปาล์มแม่โจ้50ค่ะพี่น้องเกษตรกรที่กำลังมองหากล้าปาล์มน้ำมันจะมาลงปลูกนะคะโค่นยางแล้วอยากจะเปลี่ยนมาปลูกปาล์มน้ำมันหรือนะคะใครมีพื้นที่ว่างๆอยู่อยากจะลงปาล์มน้ำมันพี่น้องเกษตรกรมือใหม่หรือพี่น้องเกษตรกรที่ทำอยู่แล้วนะคะอยากจะมองหากล้าปาล์มน้ำมันหลากหลายสายพันธุ์ต้องมาที่นี่ที่เดียวเท่านั้นค่ะแปลงเพาะนายหัวพันปาล์มแม่โจ้50นะคะเราผลิตกล้าปาล์มน้ำมันพันแท้พันดีจากแหล่งพันแท้หลากหลายสายพันธุ์เลยไม่ว่าจะเป็นซีราสปริงแบทสุราษฎร์ธานีท็อปเชโนรายูนิโคนอนเดลีCompact ML 161สาวิกคินาบลู KBC คาลิค Q6 คาลิค6ส

0: 00AAHybrid1S นะคะเราเป็นสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าได้รับการรับรองโดยกรมวิชาการเกษตรค่ะและที่สำคัญนะคะพี่น้องเกษตรกรที่อยากจะหาความรู้เพิ่มเติมต้องการสอบถามวิธีการใส่ปุ๋ยที่ถูกต้องพี่น้องเกษตรกรมือใหม่ต้องการคนมาช่วยดูแลบำรุงรักษาตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกจนถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยวผลผลิตไปขายนะคะเรามีทีมงานพร้อมค่ะที่จะลงพื้นที่หน้างานไปช่วยพี่น้องเกษตรกรมือใหม่ดูแลนะคะพี่น้องเกษตรกรอยากจะมาขอคำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับวิชาการเกษตรเราก็ยินดีให้คำแนะนำปรึกษาฟรีค่ะนะเจ้าของแปลงเพาะของเรานายหัวขาวหรืออดีตเกษตรอำเภอขาวค่ะ0992226964ติดต่อโทรหาได้เลยนะคะหรือจะเข้ามาพูดคุยที่แปลงเพาะก็ได้ทุกวันไม่มีวันหยุดย้ำเบอร์โทรอีกครั้ง0992226964อีกหนึ่งเบอร์ค่ะที่นักวิชาการเกษตรสายรุ้งนะคะคุณสายรุ้งเป็นลูกสาวคนสวยนะคะที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องของการเกษตรค่ะติดต่อปรึกษาได้เช่นเดียวกันนะคะ0918526262 0918526262สำหรับแปลงเพาะในหัวพันปาแม่โจ้50นะคะอยู่ใกล้กับศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีบ้านภูผาท่าแร่หมู่4ค่ะตำบลท่าอูแทอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีหาไม่ยากเลยค่ะอยู่ติดถนนใหญ่เลยสุราษฎร์นครศรีนะคะสังเกตศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันอยู่ใกล้ๆกันเลยหรือจะเข้าไปทางแอปฟ้านะคะดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ค้นหาคำว่านายหัวพันปาล์มแม่โจ้50ณสุราษฎร์ธานีได้เลยค่ะ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: สวัสดีพี่มัณฑนาด้วยค่ะติดตามรับชมมาจากจังหวัดพะเยานะคะโอ้โหมาไกลเลยขอบพระคุณค่ะพี่พะเยาอากาศเป็นยังไงบ้างคะ
2: แฟนกับฉัน
0: อยากฟังเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอเหรอคะของน้องนันนันแต่ชั่วโมงนี้น้องกะเพราเปิดไม่ทันแล้วจริงๆค่ะคุณพี่คะเวลาไม่พอขออภัยนะคะ

0: ขอบคุณนะงานจากวงเรานะคะเพลงนี้ที่น้องฝนแนะนำมาจัดให้เรียบร้อยแล้วค่ะละครที่เธอสร้างก็ไม่ทันแล้วเหมือนกันนะคะเวลาหมดแล้วค่ะเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมรายการค่ะรักษาสุขภาพนะคะคุณผู้ฟังใครที่ขับรถอยู่ก็ขับขี่ปลอดภัยค่ะส่วนเพลงที่พี่ประเสริฐขอมานะคะของคุณหยาดนภาลัยเดี๋ยวขออนุญาตเป็นรายการช่วงบ่ายนะคะบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงค่ะส่วนช่วงภาคเช้าไปกินข้าวกันกับเพลงนี้สวยขยี้ใจมันเหมาะกับดีเจมาร์คเลยวันนี้ขออนุญาตเปิดเพลงให้ตัวเองแต่จริงๆแล้วดีเจไม่ได้ขอเองนะเพลงนี้ FC ขอมา
1: สวย
0: ขยี้ใจ
1: เศร้าแม่ห้างนั่งมา
0: เออเยอะเจอกันตอนบ่ายนะคะขอบคุณทุกคนสวัสดีค่ะ

ถานีวิทยุอสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดและอำเภอรอยต่ออีก4จังหวัดเพื่อโอกาสทางธุรกิจที่เติบโตเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเรายินดีช่วยคุณวางแผนสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบสอบถามเพิ่มเติมโทร

0: 0659321419
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0774054444

ขณะนี้เวลา 12:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: งิน 4,000 ไทยช่วยไทยพลัสครึ่งวันแรกเหลือไม่ถึง8ล้านสิทธิ์เริ่มใช้1มิถุนายนรัฐมนตรีสุริยาวูบกลางดึกแพทย์ต้องทำ CTR ล่าสุดถอดสายน้ำเกลือไปร่วมงานบวชอดีตอธิบดีฝนหลวงดีอีถกด่วนร่วมกับตำรวจเคาะมาตรการป้องกันไลฟ์อนาจารว่อน Facebook มีผู้บริหารเมตาประจำประเทศไทยเข้าร่วมด้วยฟิลิปปินส์เผชิญมหันตภัยตึกถล่มไฟไหม้สารเคมีรั่วไหลยอดตายเพิ่มเป็นอย่างน้อย3รายสูญหาย17รายทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวพักเที่ยงนะคะก็พบกันเป็นประจำเช่นเคยค่ะสำหรับรายการนี้นะคะที่ทีมข่าวสำนักข่าวไทยจะรวบรวมความเคลื่อนไหวต่างๆค่ะมาให้ได้รับทราบกันนะคะซึ่งความเคลื่อนไหวของข่าวในวันนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569นะคะก็มีหลากหลายประเด็นตามที่พาดหัวกันไปแล้ววันนี้นะคะก็อยู่กับคุณสถิตสสิธรสังสมธนะดิฉันเยมินแหวนเครือนะคะดำเนินรายการร่วมกันค่ะวันนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นวันที่หลายๆคนตื่นเช้าบางคนนะคะอ่านข่าวเมื่อคืนค่ะไม่ยอมนอนเพราะว่ารอที่จะลงทะเบียนรับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสวันแรกเลยนะคะซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาจากการติดตามเนี่ยก็มีช่วงหนืดๆสำหรับเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วนะคะบางคนก็รอ5นาที1นาทีอันนี้ก็แล้วแต่บางคนก็รอนานสักนิดนึงนะคะเพราะว่าคนลงทะเบียนกันเยอะค่ะแต่ท้ายที่สุดก็ได้ลงทะเบียนกันนะคะสำหรับคนที่ต้องการที่จะลงทะเบียนรับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสนะคะอ่ะคุณสสิธรลงหรือยังและได้รับหรือยัง
3: โอ้ที่ฉันตั้งเวลาปลุกไว้ก่อน6โมงเช้าค่ะก็คือ6โมงเป๊ะเนี่ย
2: ค่ะ
3: เรียบร้อย
2: ได้เลยเร็วใช่ไหมคะกี่นาทีคะ
3: ก็มันจะหมุนหมุนอยู่นิดนึงแล้วก็
2: นิดนึงใช่ไหม
3: นิดนึงแล้วก็เข้าได
2: ้ดิฉันลงประมาณ6โมง19ถ้าจำไม่ผิดนะคะเพราะดูเวลา6โมง19เนี่ยลองกดลงดูหมุนอยู่ประมาณ1นาที2นาทีไม่เกินนี้ค่ะแล้วก็เสร็จแล้วก็ได้รับสิทธิ์คือถ้าคนที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ครั้งที่แล้วเนี่ยก็จะง่ายนิดหนึ่งเนาะแต่สำหรับคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เมื่อครั้งที่แล้วที่ได้คนละครึ่งนั้นนะคะอาจจะต้องใช้เวลาบางคนได้รับสิทธิ์เนี่ยอย่างคุณณรงค์จันทองเนี่ยเขาบอกว่าให้รอ3วันนะคะจะพิจารณาว่าได้หรือไม่แต่ทั้งหมดทั้งมวลค่ะดิฉันจะมาขยายความเรื่องของการลงทะเบียนวันแรกไทยช่วยไทยพลัสนะคะซึ่งเรียกได้ว่าผ่านไปแค่2ชั่วโมงเท่านั้นนะคะ2ชั่วโมงจากเปิดให้ลง6นาฬิกาเนี่ยลงทะเบียนไปแล้วเกือบ22ล้านคนนะคะโดยวันแรกของการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสคึกคักอย่างมากกรุงไทยเขาขยายการเข้าใช้งานให้ได้มากกว่า 700,000 รายการต่อวินาทีอันนี้ขยายมาแล้วนะคะก็ทำให้มีปัญหาบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ว่าก็ท้ายที่สุดทุกคนก็สามารถได้รับสิทธิ์นะคะภายใน2ชั่วโมงก็ลงทะเบียนเสร็จแล้วกว่า20ล้านคนวันแรกของการลงทะเบียนเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่6นาฬิกาพบว่าการลงทะเบียนดำเนินไปอย่างรวดเร็วในช่วง6นาฬิกามีผู้เข้าแอปเป๋าตังพร้อมกันจำนวนมากทำให้เกิดอาการค้างหน่วงหมุนประมาณนาทีได้แต่เมื่อกดต่อเนื่องเนี่ยก็สามารถเข้าลงทะเบียนได้ในไม่กี่วินาทีโดยในช่วงที่ลงไม่สำเร็จนะคะจะขึ้นข้อความว่าไม่สามารถทำรายการได้ในขณะนี้คุณผู้ฟังเป็นแบบนี้หรือเปล่าแต่ถ้าใครยังทำไม่ได้นะคะลองกดเข้าไปใหม่ค่ะก็จะสามารถลงทะเบียนได้สำเร็จภายใน15นาทีแรกของการเปิดให้ลงทะเบียนก็พบว่ามีผู้กดลงทะเบียนรับ

0: ติดมากกว่า 3.5 ล้านคนสำหรับผู้ลงทะเบียนใหม่นะเมื่อกดยืนยันสิทธิ์แล้วก็จะขึ้นข้อความให้รอผล3วันอันนี้ก็ตรงกันเลยนะคะของคุณณรงค์จันทองก็เป็นแบบนี้เหมือนกันซึ่งขณะที่หัวหน้าเพจธนาคารกรุงไทยแจ้งนะคะเนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะอันนี้เป็น 60-40 เนาะเพราะว่ารัฐเนี่ยจ่ายให้60ส่วนเราเนี่ย 40% เป็นจำนวนกว่า 300,000 รายต่อวินาทีบางท่านอาจจะพบปัญหาหน่วงบ้างในเรื่องของระบบทางธนาคารก็เร่งขยายระบบให้รองรับการเข้าใช้งานกว่า 700,000 รายต่อวินาทีเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีการลงทะเบียนสำเร็จแล้ว10ล้านคนภายในเวลา23นาทีจนกระทั่งช่วง8โมงเช้าลงทะเบียนมากกว่า22ล้านคนสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไม่ได้ก็เดินทางไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาอย่างสาขากระทรวงการคลังค่ะผู้สื่อข่าวลงไปตรวจสอบเลยมีประชาชนมาติดต่อเจ้าหน้าที่คึกคักมากส่วนใหญ่มาสแกนใบหน้าบ้างก็มาให้เจ้าหน้าที่สอนใช้แอปเป๋าตังค์ขณะที่บรรดาแม่ค้าพ่อค้าก็อยากให้มีโครงการแบบนี้ต่อๆไปเพราะที่ผ่านมาคนละครึ่งเนี่ยก็ยอมรับเลยว่าช่วยขายดีขึ้นมากคนซื้อตัดสินใจไม่นานที่จะเลือกซื้อของยิ่งตอนนี้รัฐจ่าย60ประชาชนจ่าย40ก็เชื่อว่าจะทำให้ลูกค้าซื้อของได้มากยิ่งขึ้นนะคะโดยล่าสุดกรุงไทยแจ้งข้อมูลการลงทะเบียนนะคะรอบที่แล้ว30นาทีลงทะเบียน5ล้านคนรอบนี้23นาทีนะคะลงทะเบียน10ล้านคนก็ลงทะเบียนเร็วขึ้นมากกว่าเดิม1เท่าค่ะทั้งนี้ในส่วนของประชาชนในพื้นที่ถ้าเจาะไปลงในตามพื้นที่ต่างๆอย่างภาคใต้ค่ะผู้สื่อข่าวที่ในหาดใหญ่นะคะไปสำรวจตรวจสอบดูลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus คึกคักตั้งแต่6โมงเช้าบางคนลงทะเบียนแค่ครั้งเดียวผ่านเลยอย่างดิฉันเนี่ยลงครั้งเดียวผ่านเลยเหมือนคุณสศิธรเหมือนกันแต่ว่าหลายคนก็ต้องใช้เวลาพอสมควรแต่ก็ไม่มากเฉลี่ยแล้วไม่เกิน5นาทีสามารถลงทะเบียนได้แต่ว่าคนที่ไม่สามารถลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังค์ได้ตรงนี้ก็จะมีการไปติดต่อธนาคารกรุงไทยซึ่งก่อน8โมงเช้าเนี่ยผู้สื่อข่าวสังเกตดูเห็นมีประชาชนมารอนะแล้วก็มีผู้ประสบปัญหาน้อยกว่าครั้งที่ผ่านมาที่ลงทะเบียนคนละครึ่งครั้งก่อนโน้นนะคะและปัญหาที่เจอก็คล้ายกับครั้งที่แล้วอย่างเช่นเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนเครื่องบ้างแอปล็อกไม่สามารถลงทะเบียนได้หรือว่าบางคนไม่เคยรู้จักแอปเป๋าตังค์มาก่อนก็มีอ่ะอันนี้ก็ทำให้ไม่สามารถลงทะเบียนได้สำหรับภาพรวมนะคะการจ่ายใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40 ที่รัฐบาลช่วยสนับสนุน 60% ประชาชนจ่ายเอง 40% มีวิธีการคำนวณอย่างไรในแอปเป๋าตังค์บางคนก็คิดแบบตัวเลขแบบง่ายๆอ่ะ 1,000 บาทรัฐน่าจะจ่าย60แล้วน่าจะจ่าย40แต่ไม่ใช่นะคะดิฉันขออธิบายแบบนี้วงเงินรัฐนะคะที่รัฐช่วยสูงสุด 1,000 บาทต่อเดือนตลอดโครงการมี4เดือนนะคะเริ่ม1มิถุนายน4เดือนก็นับไปนะคะจาก1มิถุนายนก็4เดือนรวมเดือนละ 1,000 บาทเป็น 4,000 บาทเงินที่ประชาชนจะต้องเติมเองในสัดส่วน 40% คิดเทียบจากวงเงินเต็มของรัฐทำให้ประชาชนจะต้องเติมเงินเข้า G Wallet เดือนละฟังนะคะเดือนละ666บาท67สตางค์เพื่อที่จะได้ใช้สิทธิ์นะคะฝั่งรัฐบาลจนครบ 1,000 บาทพอดีไม่ใช่เติม400บาทนะอันนี้ทำความเข้าใจใหม่นะคะล้างสมองเลยไม่ได้เติม400บาทยอดรวมการใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยทั้งมวลเนี่ยต่อเดือนนะคะ 1,666 บาท67สตางค์ต่อเดือนเมื่อได้รับสิทธิ์เติมเงินเข้าระบบเรียบร้อยประชาชนก็นำไปใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนดเลยนะคะใช้จ่ายสูงสุดไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันโดยรัฐจ่ายสูงสุด200บาทประชาชนร่วมจ่าย133บาทต่อวันนะฟังให้ดีต่อวันทำให้ในแต่ละวันเนี่ยก็สามารถซื้อของรวมกันได้สูงสุดนะคะรวมจากที่รัฐจ่ายให้200บาทส่วนเราเนี่ยเติมเข้าไป133บาทต่อวันก็คือ333บาทต่อวันนั่นเองข้อห้ามสำคัญคือวงเงินฝั่งรัฐบาลจำกัดที่ 1,000 บาทต่อเดือนหากใช้ไม่หมดในเดือนนั้นๆตรงนี้ฟังดีๆจะถูกรีเซ็ตตัดยอดทิ้งทันทีนะคะถ้าไม่เต็ม 1,000 บาทต่อเดือนตัดไปเลยเริ่มเดือนหน้ามาที่ 1,000 บาทใหม่ไม่สามารถนำไปทบใช้เดือนถัดไปได้ประชาชนลงทะเบียนสำเร็จก็ผ่านการยืนยันตัวตนแล้วสามารถเริ่มใช้ได้นะคะ1มิถุนายนถึง30กันยายนก็คือในวงรอบ4เดือนสามารถใช้สิทธิ์ซื้อสินค้าบริการต่างๆที่เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่ 6:00 น.ถึง 23:00 น.ของทุกวันค่ะ
1: ทางด้านของนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้พูดถึงการลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทย plus วันแรกนะคะว่าผู้ลงทะเบียนไทยช่วยไทยเนี่ยก็มีอยู่2กรณีก็คือสำหรับคนที่เคยเป็นผู้ใช้สิทธิ์เดิมสามารถลงทะเบียนยืนยันใช้สิทธิ์ได้ทันทีและผู้ที่ไม่เคยในโครงการไทยช่วยไทยก็จะต้องรอการยืนยันสิทธิ์เหมือนที่คุณเยมินได้อธิบาย

0: ไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ต้องส่งไปถามยังกระทรวงมหาดไทยผ่านระบบออนไลน์ก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบ3วันหรืออาจใช้ระยะเวลาที่สั้นกว่าเดิมค่ะเมื่อถามว่าหากต้องรอตรวจสอบการลงทะเบียนของกระทรวงมหาดไทยอาจทำให้จำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ได้รับสิทธิ์เต็มแล้วนั้นนะคะนายพราดอนก็บอกว่าเท่าที่ตนเองทราบเนี่ยหลังจากเปิดลงทะเบียน25นาทีมีผู้ได้รับสิทธิ์ไปแล้ว10ล้านสิทธิ์และปัจจุบันเหลืออีก8ล้านสิทธิ์ส่วนผู้ที่ขึ้นทะเบียนก็ให้รอการตรวจสอบ3วันทางระบบก็ได้การสิทธิ์ไว้ให้แล้วหากผ่านกระบวนการตรวจสอบก็ถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์แล้วซึ่งล่าสุดนะคะ5ชั่วโมงผ่านไปนะคะก็ตอนนี้ก็เป็น22ล้านสิทธิ์แล้วค่ะซึ่งเมื่อถามว่าผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นนะคะนายพราดอนก็บอกว่ามีการร้องเรียนมาจำนวนมากโดยชาวบ้านได้สะท้อนว่าคนจนจริงเนี่ยไม่ได้รับสิทธิ์คนที่ได้รับสิทธิ์ไม่ได้จนจริงจึงอาจเห็นว่าอาจจะถึงเวลาที่จะต้องทบทวนสิทธิ์13ล้าน2แสนคนไปให้ทางกระทรวงมหาดไทยสำรวจคนที่ไม่ได้อยู่ใน13ล้าน2แสนสิทธิ์ใครอยู่ใต้เกณฑ์ความยากจนโดยร่วมกับตัวเลขของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก่อนจะส่งให้ทางกระทรวงการคลังก่อนที่จะใช้ตะแกรงต่างๆที่กระทรวงการคลังมีทั้งเงินรายได้ต่อปีมีการครอบครองที่ดินรวมไปถึงเป็นผู้ประกอบการหรือไม่ก็คาดว่าจะใช้ระยะเวลา2เดือนในช่วง2เดือนแรกของโครงการจะใช้ตัวเลขที่13ล้าน2แสนสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนจะมีการปรับเปลี่ยนตัวเลขหากมีความชัดเจนแล้วค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าการเสนอโครงการเข้ามายังคณะกรรมการกลั่นกรองในการใช้งบประมาณก้อนที่2หรือไม่นะคะทางนายพราดอนก็บอกว่าคณะกรรมการชุดดังกล่าวเนี่ยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานและยังไม่ได้พูดคุยกรณีดังกล่าวมีเพียงการพูดคุยถึงระบบการลงทะเบียนเท่านั้นค่ะ
1: ช่วงหน้าค่ะก็มีข่าวนะคะเมื่อเช้าก็ตกใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นข่าวรัฐมนตรีสุริยะวูบหมดสติจนแพทย์ต้องทำ CPR นะคะแต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วก็เมื่อเช้านะคะก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วและอีกข่าวหนึ่งที่คนติดตามนะคะก็คือเรื่องของไลฟ์สดเป็นไลฟ์ลามกอนาจารนะคะที่ว่อน Facebook มาวันสองวันเนี่ยแหละค่ะก็มีการพูดถึงกันเยอะเนาะวันนี้รัฐมนตรีดีอีประชุมด่วนช่วงหน้าติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: สรุปข่าวพักเที่ยงช่วงที่2นะคะอยู่กับทีมข่าวสำนักข่าวไทยค่ะจากที่เมื่อกลางดึกรัฐมนตรีสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะมูบหมดสติจนแพทย์ต้องทำ CPR สัญญาณชีพกลับมาค่ะล่าสุดเช้านี้ก็โล่งใจนะคะเพราะว่าออกจากโรงพยาบาลได้แต่ว่าทันทีที่ออกจากโรงพยาบาลเนี่ยก็เดินทางไปร่วมอนุโมทนาบุญพิธีอุปสมบทของอธิบดีกรมฝนหลวงนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีอาการวูบหมดสติเมื่อกลางคืนที่ผ่านมาระหว่างปฏิบัติภารกิจพื้นที่อุดรธานีก่อนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในอุดรธานีอย่างเร่งด่วนทีมแพทย์ทำการปั๊มหัวใจหรือ CPR ประมาณ 2-3 นาทีสัญญาณชีพกลับคืนมาและสามารถตอบสนองได้ตามปกติในเวลาต่อมาเมื่อช่วงเช้าค่ะนายสุริยะออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะเดินทางไปติดตามภารกิจต่างๆตามกำหนดเดิมก็คือทันทีที่ออกจากโรงพยาบาลทำงานทันทีค่ะทั้งนี้นะคะก็

0: ได้ไปร่วมพิธีอุปสมบทของนายราเชนศิลปะรายะอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรก่อนเดินทางไปยังประตูระบายน้ำบ้านสามพร้าวตำบลสามพร้าวช่วงบ่ายติดตามภารกิจด้านน้ำและก็มหากรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี2569ตามกำหนดเดิมในพื้นที่ชุ่งน้ำหนองแดตำบลกุดสะอำเภอเมืองอุดรธานีพบปะประชาชนผู้แทนภาคเอกชนแล้วก็แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนค่ะซึ่งนายสรวุฒิบอกว่าตลอด2เดือนที่ผ่านมานับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งนายสุริยะนะคะก็คือรับตำแหน่งรัฐมนตรีเกษตรนี่แหละค่ะก็ได้เร่งเดินหน้าขับเคลื่อนงานหลายด้านด้วยกันทั้งติดตามการแก้ปัญหาภาคเกษตรบริหารจัดการน้ำลงพื้นที่พบเกษตรกรในหลายจังหวัดอย่างต่อเนื่องอาจจะเกิดภาวะอ่อนล้าสะสมแม้แพทย์จะแนะนำให้พักผ่อนแต่ว่าตัวนายสุริยะเองกังวลภารกิจด้านการบริหารจัดการน้ำและการเตรียมงานสำคัญของกระทรวงก็เลยยืนยันว่าจะเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่ตามกำหนดเดิมค่ะ
1: รัฐมนตรีดีอีประชุมด่วนร่วมกับตำรวจนะคะเคาะมาตรการป้องกันปมไลฟ์ลามกวอน Facebook ค่ะซึ่งก็มีผู้บริหารเมตาประจำประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมด้วยนะคะโดยทางนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานการประชุมหารือกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียกรณีไลฟ์สดอนาจารพร้อมด้วยดร.ชัยชนะมิตรพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พลตำรวจตรีนิเวศอาภาวสินรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและพลตำรวจตรีชนันท์ณัฐสาระถวัลย์แพทย์ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยพบว่ามีตัวแทนผู้บริหารเมตาบริษัทแม่ของ Facebook ประจำประเทศไทยเข้าร่วมด้วยค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีเปิดเผยสั้นๆก่อนเข้าการประชุมนะคะว่าได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมเพื่อหารือและวางมาตรการแนวทางป้องกันและปราบปรามกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านกฎหมายและกับทางแพลตฟอร์มเองหลังเกิดกรณีไลฟ์หลายชั่วโมงดังกล่าวและก็ได้มีการประชุมประสานงานกันมาต่อเนื่องค่ะทั้งนี้มีรายงานนะคะว่าการประชุมจะเร่งเคาะมาตรการและหารือร่วมกับตำรวจไซเบอร์หลังจากมีการสั่งตรวจสอบ URL และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคลิปดังกล่าวหากพบว่าเป็นคนไทยหรือว่าอยู่ในประเทศไทยจะดำเนินคดีตามพรบ.คอมพิวเตอร์ฐานนำเข้าข้อมูลลามกอนาจารสู่ระบบคอมพิวเตอร์ขณะเดียวกันก็จะหารือกับแพลตฟอร์มเพื่อที่จะตรวจสอบเหตุใดระบบจึงไม่สามารถตรวจจับและปิดกั้นเนื้อหาดังกล่าวได้ทันทีทั้งที่มีผู้เข้าชมจำนวนมากค่ะ
0: กปภ.ก้าวสู่สากลจับมือ Korea Water Cluster ยกระดับเทคโนโลยีระบบประปาและนวัตกรรมด้านน้ำค่ะการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.ลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ร่วมกับ Korea Water Cluster โดยนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกปภ.บอกแบบนี้นะคะบอกว่าการลงนามครั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และเทคโนโลยีด้านกิจการน้ำร่วมกันครอบคลุมการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในอุตสาหกรรมน้ำการแลกเปลี่ยนข้อมูลและวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนด้านเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญรวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการศึกษาดูงานและกิจกรรมความร่วมมือด้านวิชาการต่างๆค่ะนอกจากนี้นะคะยังเตรียมความร่วมมือด้านการบริหารจัดการน้ำสมัยใหม่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อยกระดับประสิทธิภาพระบบประปาการลดน้ำการน้ำสมัยใหม่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อยกระดับประสิทธิภาพระบบประปาการลดน้ำสูญการลดน้ำสูญเสียและการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนอย่างไรก็ตามนะคะการลงนามร่วมมือในครั้งนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระยะยาวทั้งที่2ทั้ง2องค์กรก็จะได้ร่วมมือกันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์เทคโนโลยีและแนวทางการพัฒนาด้านกิจการน้ำอย่างแท้จริงค่ะทางนี้ก็เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนของทั้ง2ประเทศตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลีให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในอนาคตค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอด

0: 28พฤษภาคมก็จะเป็นวันรับสมัครวันแรกด้วยนะคะทางกทม.ก็ได้พาสื่อมวลชนไปตรวจดูสถานที่เตรียมพร้อมรายงานข่าวรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ค่ะโดยทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยก็ได้ร่วมซักซ้อมเตรียมรายงานสดตลอดทั้งวันด้วยค่ะกรุงเทพมหานครโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์นะคะได้จัดประชุมซักซ้อมและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานแก่สื่อมวลชนเพื่อเตรียมพร้อมรายงานข่าวการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่อาคารไอรวัฒน์พัฒนาศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2ดินแดงค่ะบรรยากาศการประชุมก็เป็นไปอย่างคึกคักค่ะมีสื่อมวลชนหลายสำนักนะคะทั้งสื่อโทรทัศน์วิทยุและสื่อออนไลน์เข้าร่วมรับฟังแนวทางปฏิบัติงานอย่างพร้อมเพรียงนางสาวกัญญาอัศวะเมคินผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมกับชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานของสื่อมวลชนสำหรับการทำข่าวรับสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่24พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569มีการจับสลากจุดจอดรถ OB และจุดจัดรายการสดเพื่อความเท่าเทียมค่ะตลอดจนแนวทางการรายงานข่าววันเลือกตั้ง28มิถุนายนนี้นะคะสำหรับการรับสมัครเลือกตั้ง28พฤษภาคมกทม.ก็จะเปิดให้ผู้สมัครทั้งผู้ว่าและสก.ลงทะเบียนแสดงตนตั้งแต่ตี5เป็นต้นไปค่ะณห้องบางกอกนะคะขณะเดียวกันทางกทม.ก็ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครณห้องรัตนโกสินทร์ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการประสานงานแก่สื่อมวลชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ
1: ไปดูภารกิจนายกรัฐมนตรีนะคะตอนนี้ปฏิบัติภารกิจอยู่ที่สาธารณรัฐฝรั่งเศสนะคะเป็นการพบทูตยุโรปค่ะซึ่งนายกก็มอบนโยบายเอกอัครราชทูตยุโรป24ประเทศด้วยกันนะคะมีหลายด้านเลยมาดูกันนะคะว่าในรายละเอียดนโยบายที่นายกรัฐมนตรีมอบให้นั้นเป็นอย่างไรสำหรับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปมีบรรดาเอกอัครราชทูตกงสุลใหญ่และผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตรวม24ประเทศเข้าร่วมณสาธารณรัฐฝรั่งเศสพร้อมกับกล่าวว่าตนนั้นก็ได้หารือกับนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสมอว่าการทูต 2.0 คืออะไรการทูตที่จับต้องได้เป็นการทูตเชิงรุกที่รักษาสมดุลท่ามกลางความขัดแย้งของโลกโดยให้ความสำคัญกับ4เสาสำคัญก็คือการทูตเพื่อความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและก็สิ่งแวดล้อมนะคะรวมไปถึงมนุษยธรรมด้วยซึ่งให้ดำเนินการทูตที่นำไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมประชาชนสามารถจับต้องได้ไม่ใช่แค่คำพูดเท่านั้นนายกรัฐมนตรีบอกนะคะว่าก่อนหน้านี้ตนเคยคุยกับนักการเมืองคนหนึ่งแต่ตอนนี้ถูกแบนอยู่ตนคิดเหมือนกันกับท่านว่าทำไมโลกยุคสมัยนี้ต้องมารบกันเป็นคู่ใช้มาตรการทางเศรษฐกิจกดดันคู่กรณีโดยเฉพาะประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจเล็กกว่าแค่นั้นก็ตายแล้วไม่จำเป็นจะต้องลงทุนด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ในประเทศมากมายแต่บางทีความเชื่อของเราในด้านเศรษฐกิจอย่างเดียวมันไม่พอแล้วมันไม่เพียงพอเวลามีความขัดแย้งปะทุขึ้นมาก็ถึงขั้นต้องสู้รบกันสิ่งที่ทำให้ประเทศของเรามีความน่ายำเกรงทำให้คนเกิดความคิดนะคะน่าจะคิดใช้กำลังทางทหารในการสู้รบกับเรานั้นก็คือความพร้อมทางด้านการรบของไทยซึ่งการที่รัฐบาลเปิดกล้องเห็นความจำเป็นนี้นะคะทำให้เราผ่านภัยคุกคามถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่โตในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งมีการสู้รบกันในสถานะที่เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองมีความคุ้นเคยกับพื้นที่ในการเลือกตั้งในพื้นที่ของตนทำให้ได้มีโอกาสเข้าไปคุกคีอยู่ในพื้นที่เห็นความไม่ปราณีของคู่กรณีโดยอาวุธของประเทศไทยและเมื่อมีโอกาสเข้ามาในเป็นรัฐบาลก็ได้พูดคุยกับฝ่ายความมั่นคงและสนับสนุนนโยบายการดำเนินงานของฝ่ายความมั่นคงนายกก็เลยบอกว่าตนเนี่ยได้ใช้เวลาในการเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีเข้าเดือนที่8แล้วพูดคุยกับฝ่ายทหารฝ่ายความมั่นคงพบว่าด้านนี้ไม่มีอะไรน่าห่วงแต่สิ่งที่น่าห่วงคือเรื่องเศรษฐกิจดังนั้นภารกิจของเอกอัครราชทูตคือจะต้องทำให้ประเทศต่างๆได้รู้ว่าไทยนี้เป็นหนึ่งตัวเลือกที่ดีที่สุดไม่ใช่ว่าเราเป็นประเทศที่แรงงานถูกแต่เป็นประเทศที่มีความพร้อมมีซัพพลายเชนทำให้ประเทศอื่นๆเนี่ยมั่นใจว่าจะสามารถขยายกิจการความแข็งแกร่งได้มากขึ้นในสถานะที่เป็นเอกอัครราชทูตในภาคเอกชนก็ถือว่า ป็นดีเรคเตอร์มาร์เก็ตติ้งนั่น

0: เองนะคะนายกยังพูดถึงเสถียรภาพการเมืองด้วยนะคะว่าในขณะนี้ก็น่าจะทำให้ทูตไปพูดคุยกับผู้ที่สนใจจะเข้ามาลงทุนนะมีปฏิสัมพันธ์กับประเทศไทยนะคะด้วยความมั่นคงและก็ยั่งยืนหากติดตามในโซเชียลก็จะเห็นว่ามีการปะทะคารมมีการวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานามากมายอันนี้เป็นเรื่องเทคโนโลยีการสื่อสารแต่ความมีเสถียรภาพของรัฐบาลชุดนี้นายกบอกเลยว่ามีความมั่นคงมากพอสมควรค่ะ
1: มีเหตุแก๊สระเบิดเกิดขึ้นนะคะเป็นแก๊สหุงต้มที่เราทำกับข้าวนี่ค่ะซึ่งก่อนเกิดเหตุเนี่ยก็มีผู้ชายคนหนึ่งนะคะอายุ34ปีก็บอกว่าได้เปิดแก๊สนึ่งข้าวเหนียวแล้วก็ขึ้นไปอาบน้ำพอลงมาจะปิดวาล์วจู่ๆก็เกิดแก๊สระเบิดสนั่นหวั่นไหวแล้วก็ไฟก็ลวกตัวเองด้วยค่ะซึ่งเมื่อเช้านะคะทางตำรวจสภ.แสนภูดาษจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะพร้อมกับรถดับเพลิงเทศบาลตำบลแสนภูดาษกู้ชีพโรงพยาบาลบ้านโพก็ได้เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้แก๊สระเบิดที่บ้านหลังหนึ่งนะคะเป็นทาวน์โฮม2ชั้นค่ะหน้าบ้านก็พบนายประสิทธิ์อายุ34ปีเจ้าของบ้านเนี่ยถูกไฟลวกทั้งตัวได้รับบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่ก็เร่งปฐมพยาบาลก่อนจะนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะโดยจุดเกิดเหตุก็อยู่บริเวณห้องครัวด้านหลังถูกแรงระเบิดของแก๊สอัดจนกำแพงหลังที่ต่อเติมเสียหายและหลังคาข้าวของพังเสียหายด้วยค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็เข้าไปปิดวาล์วแก๊สแล้วก็ถอดออกจากหัวปรับแรงดันก่อนจะนำแก๊สออกมาด้านนอกเจ้าของบ้านเล่านะคะว่าตนเองเนี่ยตื่นลงมานึ่งข้าวเหนียวแล้วก็กลับขึ้นไปอาบน้ำพอลงมาขณะที่กำลังก้มเปิดประตูใต้ซิงค์ล้างจานที่เป็นที่เก็บถังแก๊สจู่ๆก็มีไฟพุ่งออกมาค่ะแล้วก็มีเสียงระเบิดดังสนั่นหวั่นไหวก่อนจะพบว่าตัวเองก็ถูกไฟลวกทั้งตัวจนแฟนสาวเนี่ยตื่นตกใจลงมาดูแล้วก็โทรแจ้งกู้ภัยสาเหตุก็คาดว่าเกิดจากแก๊สรั่วบริเวณสายหรือว่าบริเวณหัวปรับแรงดันอาจจะใส่ไม่ดีเพราะว่าเพิ่งจะเปลี่ยนถังแก๊สไปเมื่อวานค่ะ
0: ต้องระมัดระวังนะคะอันนั้นเกิดขึ้นในประเทศไทยแต่ต่างประเทศก็มีกรณีสารเคมีรั่วไหลอันนั้นเกิดขึ้นที่สหรัฐส่วนฟิลิปปินส์ก็เจอมหันตภัยค่ะทั้งตึกถล่มไฟไหม้นะคะสำหรับฟิลิปปินส์นะคะที่ตอนนี้ผ่านมาเกินกว่า24ชั่วโมงเหตุอาคารความสูง9ชั้นที่อยู่ระหว่างก่อสร้างในย่านบาลิบาโกนะคะในเมืองแอนเจลิสจังหวัดปัมบังห่างจากกรุงมะนิลาไปทางเหนือประมาณ80กิโลเมตรของฟิลิปปินส์พังถล่มเช้ามืดวันอาทิตย์หลังเกิดเหตุมีคนงานหลบหนีออกมานะได้รับการช่วยเหลือแล้วก็ปลอดภัยอย่างน้อย26คนล่าสุดเสียชีวิตเพิ่มอีกอย่างน้อย3คนค่ะหนึ่งในนั้นเป็นนักท่องเที่ยวมาเลเซียอยู่ในโรงแรมใกล้เคียงกับถูกซากอาคารพังทับส่วนอีก2รายเป็นคนงานก่อสร้างทีมกู้ภัยกว่า700นายกำลังเร่งปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายอีก17คนตอนนี้เจ้าหน้าที่พบสัญญาณชีพใต้ซากปรักหักพังผ่านการใช้กล้องสแกนตรวจจับความร้อนมีการรื้อถอนนะในสิ่งที่จำเป็นจะต้องทำเพื่อที่จะช่วยคนที่ติดอยู่เจ้าหน้าที่กำลังเร่งสืบสวนหาสาเหตุการถล่มจากการสอบสวนบันทึกข้อมูลพบว่าอาคารนี้ได้รับการอนุมัติก่อสร้างสูง9ชั้นขณะเกิดเหตุมีการลักลอบก่อสร้างสระว่ายน้ำต่อเติมขึ้นมาค่ะเป็นชั้นที่10อาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดเหตุสลดครั้งนี้นะคะส่วนความคืบหน้ากรณีถังบรรจุเมทัลเมทาคริเลตไวไฟระเหยง่ายที่ใช้ในการผลิตพลาสติกและอุตสาหกรรมการบินภายในโรงงาน GSN Aerospace ในเมืองGarden Grove รัฐแคลิฟอร์เนียเกิดชำรุดมีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้เกิดการรั่วไหลหรือระเบิดปล่อยไอพิษสู่บรรยากาศเจ้าหน้าที่ดับเพลิงตอนนี้มีความพยายามอย่างเต็มที่ค่ะที่จะเข้าไประงับเหตุป้องกันไม่ให้ถังบรรจุสารเคมีอันตรายเกิดระเบิดรั่วไหลออกมานะขณะเดียวกันก็มีรายงานไฟไหม้ครั้งใหญ่ที่โรงงานรีไซเคิลยางรถยนต์อู่ซ่อมรถในเมืองเซาเกตทางตอนใต้ของนครลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะมีฝุ่นควันสีดำหนาทึบค่ะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดค่ะ
1: ส่วนสถานการณ์ต่างประเทศอื่นนะคะทรัมป์กับอิหร่านก็ประสานเสียงใกล้ได้ข้อตกลงหยุดยิงแล้วค่ะนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐบอกว่าการเจรจาหยุดยิงกับอิหร่านใกล้จะสำเร็จแล้วแม้จะสั่งการให้คณะเจรจาไม่ให้เร่งรีบด่วนสรุปแต่ก็ทำให้ตลาดหุ้นและน้ำมันปรับตัวขานรับค่ะคำประกาศของนายทรัมป์ทำให้คาดกันว่าใกล้จะได้ข้อตกลงหยุดยิงแล้วโดยจะมีเนื้อหาสำคัญก็คือขยายหยุดยิงไป60วันเปิดช่องแคบฮอร์มุสและกำหนดให้เจรจาเรื่องนิวเคลียร์กันต่อไปนายทรัมป์บอกด้วยนะคะว่าการเจรจาเป็นไปอย่างสร้างสรรค์แต่ว่าทั้งสองฝ่ายไม่ต้องเร่งรีบให้ใช้เวลาเพื่อได้ข้อตกลงที่ถูกต้องค่ะด้านอิหร่านนั้นก็ส่งสัญญาณที่ดีในช่วงสุดสัปดาห์โดยกระทรวง โดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศประกาศนะคะว่าทั้งสองฝ่ายกำลังสรุปทำบันทึกความเข้าใจเรื่องหยุดยิงและมุ่งสู่การทำข้อตกลงที่สมบูรณ์ต่อไปค่ะสำหรับเนื้อหาของข้อตกลงที่เจรจากันอยู่นั้นยังมีประเด็นขัดแย้งมากมายที่ไม่คลี่คลายเช่นกรอบเวลาและขอบเขตของการยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านการคืนทรัพย์สินของอิหร่านที่อายัดไว้และโครงการพัฒนานิวเคลียร์ของอิหร่านค่ะ
0: 12:30 น.หมดเวลาแล้วค่ะติดตามข่าวสรุปข่าวพักเที่ยงจากสำนักข่าวไทยได้ในวันพรุ่งนี้วันนี้คุณศาสิธรสังสมธนะดิฉันเยมินแหวนเครือลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมทพัทลุง
2: ต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวปักใต้บ้านเราค่ะเริ่มต้นเวลา 12:30 นถึง 13:00 นนะคะรายการเครือข่ายครอบคลุมทั่วภาคใต้สัปดาห์นี้ตลอดทั้งสัปดาห์อสมทพัทลุงแม่ข่ายนะคะดิฉันกฤษณิพานิลเขตรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะก็จะรวบรวมข่าวสารทั่วภาคใต้นะคะผ่านนักจัดรายการสถานีเครือข่ายวิทยุอสมทภาคใต้นะคะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะสำหรับในช่วงนี้เริ่มต้นนะคะข่าวแรกที่จังหวัดพัทลุงสัปดาห์นี้จังหวัดพัทลุงของเราก็จะคึกคักกันนิดหนึ่งนะคะเพื่อต้อนรับทัพนักกีฬาแล้วก็ผู้ติดตามที่เดินทางมาร่วมการแข่งขันโนราเกมนะคะการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่18นะคะซึ่งเริ่มขึ้นในวันที่27-30พฤษภาคม2569นะคะช่วงสัปดาห์นี้ตลอดทั้งสัปดาห์นะคะโรงแรมหลายโรงแรมนะคะก็เต็มนะคะต้องบอกว่าในพื้นที่เนี่ยเต็มเกือบทุกโรงแรมกันเลยทีเดียวเพื่อต้อนรับทัพนักกีฬานะคะซึ่งโนราเกมก็ถือว่าเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุงโดยการแข่งขันก็จัดขึ้นทั้งหมด11ชนิดกีฬาและ1กีฬาสาธิตนะคะได้แก่กอล์ฟกรีฑาเปตองตะกร้อแบดมินตันวูดบอลหมากรุกไทยเกตบอลพร้อมกิจกรรมนันทนาการอธิการประกวดร้องเพลงแอโรบิกมวยไทยลีลาดด้านสนามแข่งขันนะคะก็ได้กระจายครอบคลุมหลายพื้นที่นะคะทั้งสนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุงสนามกีฬาสิริวันวรีโรงเรียนพัทลุงวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงรวมถึงสนามในจังหวัดใกล้เคียงเช่นสงขลาและตรังเพื่อรองรับการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับสัญลักษณ์ประจำการแข่งขันนะคะก็ใช้เป็นโนราสะท้อนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดพัทลุงพร้อมมาสคอตน้องอิ่มใจนะคะควายน้ำที่สื่อถึงวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งนี้เพื่อยกระดับการจัดการแข่งขันให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและสมศักดิ์ศรีและสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมจากทั่วประเทศด้วยค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่จังหวัดพัทลุงนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้มีการลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์ของสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ชุมชนบ้านบ่อนเมาโดยนางสาวสอนนงสงสมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนะคะเป็นประธานลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัยตามโครงการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัยประจำปีงบประมาณ2569ณชุมชนบ้านบ่อนเมาถนนราเมศตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุงในการนี้มีสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุงฝ่ายปกครองอำเภอเมืองพัทลุงร่วมลงพื้นที่ให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเลขที่543/1 543/2 543/3 และ543/4ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุอัคคีภัยที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่24เมษายน2569เวลา 10:24 โดยบ้านต้นเพลิงเป็นบ้านของนางพร้อมจิตยายมากซึ่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้เร่งเข้าควบคุมสถานการณ์

และฉีดน้ำสกัดเพลิงไหม้ลุกลามไปยังบ้านข้างเคียงก่อนสามารถควบคุมเพลิงได้ให้อยู่ในวงจำกัดและดับสนิทได้ในเวลาต่อมาเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้อาจมาจากไฟฟ้าลัดวงจรโอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้กล่าวให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัยพร้อมยืนยันว่าหน่วยงานภาครัฐจะเร่งให้การช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วต่อไปไปกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันบ้างนะคะโดยดีเจกระเพรานะคะจากอสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะหน่วยงานความมั่นคงสนธิกำลังปูพรมค้นหาเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะตรวจสอบ32บริษัทนอมินีถือครองที่ดินกว่า40ไร่ผลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและหัวหน้าชุดปฏิบัติการปราบปรามต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมายได้สั่งการให้พลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่กว่า300นายเปิดปฏิบัติการหลายนอมินีต่างประเทศต่างด้าวเกาะพะงันเฟส2โดยพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ได้นำทีมคณะพนักงานสอบสวนดำเนินคดีกว่า39คดีพร้อมขออำนาจศาลจังหวัดเกาะสมุยออกหมายค้นจำนวน36จุดซึ่งเป้าหมายที่เป็นกลุ่มบริษัทมีพฤติกรรมเป็นนอมินีและขออนุมัติหมายจับจำนวน45หมายจับซึ่งเป็นบุคคลต่างด้าวต่างสัญชาติต่างๆในข้อหา1เป็นคนต่างด้าวร่วมกันประกอบธุรกิจที่ห้ามไม่ให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจมีคนไทยยังไม่มีความพร้อมที่จะแข่งขันในการประกอบกิจการกับคนต่างด้าว 2. ครอบครองที่ดินโดยฝ่าฝืนกฎหมายตามมาตรา97มาตรา112มาตรา113สำหรับปฏิบัติการดังกล่าวทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยนายจุมพศวรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบหมายให้นายบรรดาลสถิรชวาลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยฝ่ายปกครองหน่วยงานด้านความมั่นคงและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้ด้วยโดยพบบริษัทแห่งหนึ่งมีบุคคลสัญชาติอิสราเอลเป็นเจ้าของกิจการตัวจริงแต่ใช้ชื่อคนไทยถือหุ้นอำพรางถือครองที่ดินเกินตัวถึง8แปลงมูลค่า60ล้านบาททั้งยังลักลอบเปิดธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตอีกด้วยทั้งนี้สรุปความเสียหายเฟส2แบ่งเป็น2กลุ่มคือ1กลุ่มนอมินีชัดเจน32บริษัทยึดที่ดิน45แปลงจับกลุ่มชาวต่างชาติได้22คนมูลค่าความเสียหาย200ล้านบาทและ2กลุ่มบริษัทครอบครองที่ดินที่มีจำนวนคนต่างชาติถือหุ้นมากกว่าคนไทยจำนวน32บริษัทครอบครองที่ดิน38แปลงส่วนใหญ่เป็นที่ดินว่างเปล่าไม่มีสิ่งปลูกสร้างซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ปูพรมเข้าตรวจค้น21บริษัทที่ครอบครองที่ดินดังกล่าวเพื่อเก็บรวบรวมหลักฐานและดำเนินการคดีต่อไปไปกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างนะคะผู้บริหารจังหวัดนครศรีธรรมราชประกอบพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์จาก6แหล่งเพื่อประกอบพิธีส่งน้ำพระมหาธาตุเจดีย์เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกประจำปี2569โอกาสนี้ประธานได้จุดเทียนบูชาเพื่อประกอบพิธีตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ก่อนปักธูปณโต๊ะบวงสรวงพราหมณ์อ่านองค์การบวงสรวงเพื่อบูชาเทพยดาเทพารักษ์ผู้ดูแลรักษาสถานที่น้ำศักดิ์สิทธิ์ก่อนที่ประธานในพิธีอ่านคาถาปลีกรรมตักน้ำและตักน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์ลงในโถเตรียมไว้จำนวน2โถจังหวัดนครศรีธรรมราชมีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จำนวน6แห่งซึ่งในการประกอบพิธีในวันนี้มีผู้บริหารที่ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดปลัดจังหวัดและหัวหน้าส่วนสำนักงานจังหวัดตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดร่วมประกอบพิธีดังกล่าวแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ณวัดหน้าพระลานมีนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีแหล่งน้ำวัดเสมาเมืองมีนางวจิราพรอมาตยกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีแหล่งน้ำวัดเสมาชัยมีนายสุวัฒน์จันทร์สุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีแหล่งน้ำวัดประตูขาวมีนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีแหล่งน้ำห้วยปากนาคราชมีนายประสูติหอมบันเทิงปลัดจังหวัดเป็นประธานในพิธีและแหล่งน้ำห้วยเขามหาชัยมีพันเอกวิชาญสาริกพันธ์รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครศรีธรรมราชฝ่ายทหารเป็นประธานในพิธีมีบรรยากาศที่จังหวัดกระบี่มาฝากกันนะคะกระบี่ค่ะบรรยากาศเปี่ยมความพลังส

แห่งศรัทธาและความยิ่งใหญ่ทางพระพุทธศาสนาที่วัดมหาวชิรมงคลพระอารามหลวงหรือวัดบางธงตำบลนาเหนืออำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ได้มีการจัดพิธีสมโภชพระอารามหลวงและพิธีห่มผ้าพระมหาธาตุเจดีย์อย่างยิ่งใหญ่โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพวชิรากรรองเจ้าคณะ17รักษาการเจ้าอาวาสวัดมหาวชิรมงคลพระอารามหลวงนายสมศักดิ์กิตติธรคุณรององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ได้เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายนิรันดร์ปราบอักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและนักท่องเที่ยวพุทธศาสนิกชนที่เลื่อมใสศรัทธาเข้าร่วมงานจำนวนมากภายในงานประกอบด้วยพิธีบวงสรวงพราหมณ์พิธีรำบวงสรวงโดยนางรำ198คนพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชโดยพระองค์โดยภายในงานประกอบด้วยพิธีบวงสรวงพราหมณ์พิธีรำบวงสรวงโดยนางรำ198คนพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชโดยพระสงฆ์สมณศักดิ์10รูปและพิธีห่มผ้าพระมหาธาตุเจดีย์ซึ่งถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่สะท้อนถึงความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่พร้อมทั้งมีพิธีถวายพัตตาหารเพลพระสงฆ์อนุโมทนาและกิจกรรมการแสดงภาคกลางคืนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดกระบี่วัดมหาธาตุวชิรมงคลหรือวัดบางธงถือเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญของภาคใต้และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศรัทธาที่มีชื่อเสียงระดับประเทศโดยความโดดเด่นของพระมหาธาตุเจดีย์สีทองอารามซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากมหาเจดีย์พุทธคยาประเทศอินเดียสถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้วัดแห่งนี้กลายเป็นจุดหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวสายบุญทั้งชาวไทยและต่างชาติการจัดงานในครั้งนี้ยังสอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดกระบี่ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศรัทธาและวัฒนธรรมควบคู่กับการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจฐานรากผ่านการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าสู่ชุมชนสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ทางด้านการบริการการจำหน่ายสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์ชุมชนนอกจากนี้วัดบางธงยังเป็นอีกหนึ่งจุดหมายสำคัญที่สะท้อนอัตลักษณ์กระบี่เมืองคุณภาพที่ผสานความงดงามทางธรรมชาติศิลปะวัฒนธรรมและพลังศรัทธาไว้อย่างลงตัวสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนและตอกย้ำศักยภาพของจังหวัดกระบี่ในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลกอีกด้วยไปกันที่จังหวัดนราธิวาสนะคะนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญชวนประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่เตรียมความพร้อมลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ซึ่งรัฐบาลเปิดลงทะเบียนในวันนี้25พฤษภาคม2569เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการหมุนเวียนในชุมชนทั่วประเทศโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เป็นมาตรการร่วมจ่ายระหว่างภาครัฐและประชาชนโดยรัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่าย 60% ขณะที่ประชาชนร่วมจ่าย 40% สำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการช่วยเพิ่มกำลังซื้อให้ประชาชนและสร้างรายได้ผู้ประกอบการรายย่อยร้านอาหารร้านโชห่วยรถเข็นร้านโอท็อปและร้านค้าชุมชนในพื้นที่สำหรับประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง29กันยายน2569หรือจนกว่าจะครบ30ล้านคนโดยผู้มีสิทธิ์ต้องมีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่ถูกระงับสิทธิ์ตามเงื่อนไขโครงการขณะที่การใช้สิทธิ์จะเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายน2569ระหว่างเวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.และบริการฟู้ดเดลิเวอรี่และจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายน2569เป็นต้นไปด้านร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ส่วนร้านค้าใหม่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านธนาคารกรุงไทยได้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าจังหวัดนราธิวาสพร้อมสนับสนุนและประชาสัมพันธ์โครงการอย่างเต็มที่เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงพร้อมเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในพื้นที่สร้างรายได้ให้ร้านค้าชุมชนและช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือโครงการโทร02111-1122กด2ส่วนร้านค้ากด3หรือสอบถามผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขาในวันและเวลาราชการที่จังหวัดโพ
ภูเก็ตนะคะเทศบาลนครภูเก็ตได้มีการเดินหน้ารับฟังเสียงประชาชนเปิดเวทีเทศบาลพบประชาชน2569ณลานมังกรโดยนายสุประโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตนะคะเป็นประธานเปิดโครงการเทศบาลพบประชาชนประจำปี2569ณสวนเฉลิมพระเกียรติมหาราชินี72พรรษาโดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการประธานชุมชนและประชาชนเข้าร่วมอย่างคึกคักโดยนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตนะคะได้กล่าวว่าโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสะท้อนปัญหาความต้องการของชุมชนโดยตรงเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาท้องถิ่นให้ตรงกับความต้องการของประชาชนให้มากที่สุดภายในงานยังมีการให้บริการเชิงรุกจากหน่วยงานของเทศบาลรวมถึงการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้ประชาชนพร้อมเปิดพื้นที่ให้เด็กเยาวชนและผู้สูงอายุได้แสดงความสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนไปกันที่จังหวัดยะลากันบ้างนะคะเทศบาลนครยะลาได้เปิดรันเวย์เดินแบบแฟชั่นโชว์สวยงามประการตาสุดอลังการปากายันมลายูแฟชั่นโชว์2026นะคะภายใต้คอนเซ็ปต์สุด Exclusive The Glow of ปากายันประกายแสงแห่งยะลานะคะซึ่งเป็นไฮไลท์สำคัญของโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ผ้าท้องถิ่นมลายูประจำปี2569โดยมีนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานพร้อมด้วยนายพงศักดิ์ยิ่งเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลากงสุลใหญ่สาธารณรัฐอินโดนีเซียกงสุลใหญ่ประเทศมาเลเซียประจำจังหวัดสงขลาหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมนะคะไฮไลท์สำคัญของปีนี้นะคะคือการรวมตัวของเหล่านางงามและนางแบบชื่อดังของประเทศไทยกว่า75ชีวิตที่มาร่วมถ่ายทอดเสน่ห์ของผ้าท้องถิ่นมลายูผ่านแฟชั่นโชว์สุดประการตาจำนวน114ชุดนะคะสร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงานเป็นอย่างมากนำโดยมานิตาฟาร์เมอร์โชตนภาแก้วจรูนกัญญาลักษณ์หนูแก้วและพัทราพรหวังนอกจากนี้ยังมีหลานสาวงามและนางแบบชื่อดังนะคะร่วมสีสันบนเวทีอาทิคารีนามุลเลอร์วรังคณาสิริสถาพรทรัพย์นันทิยาสุวรรณแสวงเจนนิเฟอร์โจนนิราชาดอลลิงและพรพัฒน์จันทร์สิริที่ร่วมสะท้อนความงดงามของผ้าพื้นถิ่นให้นิมิตร่วมสมัยได้อย่างโดดเด่นนะคะนายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาได้เปิดเผยถึงวิสัยทัศน์ในการจัดงานในครั้งนี้นะคะว่าโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์และต่อยอดภูมิปัญญาผ้าท้องถิ่นมลายูซึ่งเป็นอัตลักษณ์สำคัญของพื้นที่นำมาพัฒนาเชิงสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้มีเวทีแสดงความสามารถด้านการออกแบบจนสามารถนำทุนทางวัฒนธรรมนี้มาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสู่ตลาดในประเทศอาเซียนและระดับสากลได้ยังเป็นรูปธรรมภายในงานยังมีกิจกรรมที่หลากหลายนะคะและครอบคลุมทั้งการประกวดออกแบบลายผ้าและเครื่องแต่งกายชุดลำลองชุดประจำวันชุดราตรีรวมถึงเครื่องประดับในเทศกาลผ้าพื้นเมืองและการแสดงผลงานจาก3ประเทศไทยมาเลเซียอินโดนีเซียพร้อมการออกร้านจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการและเครือข่ายวัฒนธรรมงานปากายันมลายูแฟชั่นโชว์2026ในครั้งนี้นะคะนับว่าเป็นก้าวสำคัญที่พิสูจน์ให้เห็นว่าผ้าท้องถิ่นมลายูของยะลามีศักยภาพพร้อมที่จะโบยบินและเปล่งประกายอย่างสง่างามบนเวทีโลกอย่างแท้จริงที่จังหวัดสงขลานะคะนางสาวทรงสิริจุมพลผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่5พร้อมด้วยนางนายที่จังหวัดสงขลานะคะนางสาวทรงสิริจุมพลผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่5พร้อมด้วยนายชาครีบำรุงวงหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามและประชุมตรวจสอบความพร้อมการเปิดใช้ด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลารวมถึงติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและอุปสรรคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการโดยมีนายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายรัฐคัมภีร์ธรรมโนผู้อำนวยการส่วนบริหารศุลกากรด่านศุลกากรสะเดานางนิรมนศิวุฒิชาญผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากรพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลและรายงานความคืบหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่5กล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามการขับเคลื่อนเปิดใช้ด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่หลังโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จมาตั้งแต่ปี2562แต่ยังมีปัญหาเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน
ารการจัดจราจรความปลอดภัยน้ำรั่วซึม

รวมถึงข้อกฎหมายและการประสานงานระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซียซึ่งขณะนี้หลายหน่วยงานทั้งศุลกากรตม.กระทรวงการต่างประเทศสมช.มหาดไทยและคมนาคมได้ร่วมกันเร่งแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้คาดว่าภายในเดือนมิถุนายน2569หลายประเด็นจะได้รับการแก้ไขแล้วเสร็จก่อนเสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนโดยในวันที่27พฤษภาคม2569จะเริ่มทดลองใช้ด่านในส่วนของรถบรรทุกรถขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ฝั่งขาออกเพื่อลดความแออัดบริเวณหน้าด่านเดิมและเตรียมความพร้อมสู่การเปิดใช้งานเต็มรูปแบบในช่วงเดือนสิงหาคม2569พร้อมขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ประชาชนรับทราบเพื่อป้องกันความสับสนในการใช้บริการระหว่างด่านเก่าและด่านใหม่ด้านนายรัฐคัมภีร์ธรรมโนผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากรด่านศุลกากรสดาเปิดเผยขณะนี้ด่านมีความพร้อมแล้วประมาณ 80% เพียงการก่อสร้างประตูพรมแดนซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน2569ซึ่งหลังจากถนนเชื่อมระหว่างด่านแห่งใหม่กับจุดพรมแดนแล้วเสร็จเมื่อปลายปีที่ผ่านมากรมศุลกากรได้เร่งบูรณะเพื่อพื้นที่ทั้งหมดที่เริ่มทรุดโทรมจากการก่อสร้างที่ใช้เวลานานและพร้อมเปิดให้บริการตามแผนที่กำหนดโดยเป้าหมายสำคัญของด่านสะเดาแห่งใหม่คือการย้ายรถบรรทุกและรถขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ออกจากพื้นที่หน้าด่านเดิมบริเวณถนนกาญจนวณิชเพื่อคืนฟื้นพื้นที่ให้กับการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนด่านนอกลดปัญหาการจราจรและความแออัดขณะที่รถนักท่องเที่ยวยังคงสามารถเลือกใช้บริการได้ทั้งด่านเดิมและด่านใหม่ซึ่งเชื่อว่าหากเปิดใช้งานเต็มรูปแบบจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนไทยมาเลและสร้างประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มรูปธรรมที่จังหวัดสตูลนะคะที่สนามบินกองทัพอากาศจังหวัดสตูลนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธีเปิดงานสินค้าธงฟ้าสู่ชุมชนจังหวัดสตูลภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพโดยมีนางสาววิชยาสากรวีระพันธ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูลนางสายช่ออังสุพานิชพานิชจังหวัดสตูลหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะมีขึ้นเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านค่าครองชีพของประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นอันเป็นผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศและข้อจำกัดด้านเส้นทางขนส่งสินค้าส่งผลให้ต้นทุนการผลิตและการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตของประชาชนในวงกว้างกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูลดำเนินโครงการจำหน่ายสินค้าธงฟ้าสู่ชุมชนจังหวัดสตูลเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาประหยัดและเป็นอีกทางเลือกให้ประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าในราคาที่เหมาะสมทั้งนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูลได้จัดจำหน่ายสินค้าธงฟ้าสู่ชุมชนภายในงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดสตูลประจำปี2569สตูลสมายเติมสุขที่สตูลโดยกำหนดการจำหน่ายระหว่างวันที่23ถึง25พฤษภาคม2569วันละ2รอบได้แก่รอบ 14:50 น.ถึง 16:30 น.และรอบที่2ในเวลา 17:00 น.เป็นต้นไปจนกว่าสินค้าจะหมดส่วนในช่วงวันที่26พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569จะเริ่มจำหน่ายตั้งแต่เวลา 16:30 น.เป็นต้นไปจนกว่าสินค้าจะหมดการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนในจังหวัดสตูลและเพิ่มช่องทางในการเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพในราคาประหยัดอันเป็นการช่วยบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสร้างความมั่นคงด้านการครองชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไปวันนี้มีข่าวดีนะคะจากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะมาฝากทุกคนกันนะคะเพราะการออมที่ดีไม่ได้เริ่มจากจำนวนเงินที่มากแต่เริ่มจากความตั้งใจธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือไอแบงค์ชวนคุณเริ่มต้นการออมอย่างมั่นใจกับบัญชีเงินฝากรับฝากอันฮัจญ์และอุมเราะห์ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการวางแผนทางการเงินตามหลักชะรีอะห์เพื่อช่วยให้การออมของคุณนะคะไม่ใช่แค่การเก็บเงินแต่เป็นการวางแผนชีวิตอย่างมีเป้าหมายโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อม
้อมสำหรับประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์ในอนาคตเริ่มต้นนะคะออมได้ง่ายๆด้วยเงินเปิดบัญชีตั้งแต่บัญชีขั้นต่ำนะคะเพียง500บาทและเมื่อสะสมยอดเงินฝากครบทุก 2,000 บาทพร้อมฝากต่อเนื่องอย่างน้อย3เดือนจะได้รับ1สิทธิ์ในการลุ้นรางวัลเป็นแขกของพระเจ้ามูลค่ากว่า9ล้านบาทยิ่งออมมากก็ยิ่งเพิ่มโอกาสรับสิทธิ์มากขึ้นเริ่มต้นได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง30พฤศจิกายน2500

0: 169สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่ iBank Contact Center โทร1302หรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทุกสาขาค่ะที่จังหวัดชุมพรนะคะมีการคัดเลือกเมนูอาหารถิ่นของจังหวัดนะคะในกิจกรรม1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นนะคะโดยนายเทียนชัยชูกิตติวิบูลย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเมนูอาหารถิ่นของจังหวัดกิจกรรม1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยรสชาติที่หายไปนะคะ The Lost Taste ประจำปี2569พร้อมด้วยนางนบนกรชูกิติวิบูลย์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานคณะกรรมการคัดเลือกเมนูอาหารถิ่นของจังหวัดและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องนะคะโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรม1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยรสชาติที่หายไปประจำปี2569โดยมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อรวบรวมอาหารถิ่นที่กำลังจะเลือนหายยกระดับพัฒนาสร้างสรรค์ให้เป็นอาหารถิ่นของจังหวัดเพื่อเป็นการอนุรักษ์เผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอาหารของประเทศตลอดจนเสนอเมนูอาหารที่สร้างสรรค์จากอาหารพื้นบ้านเพิ่มมูลค่าของอาหารต่อยอดวัตถุดิบที่เป็นสมุนไพรจากชุมชนให้สามารถนำเสนอในมิติความแตกต่างแปลกใหม่และเป็นสากลตลอดจนสร้างโอกาสในการปลูกฝังค่านิยมการรับประทานอาหารพื้นบ้านแก่เยาวชนรุ่นใหม่ให้เป็นที่รู้จักและเกิดการสืบทอดสืบไปโดยในการคัดเลือกเมนูอาหารถิ่นของจังหวัดชุมพรในครั้งนี้นะคะก็มีหน่วยงานสถานศึกษาผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้สนใจเสนอเมนูอาหารถิ่นเข้ารับการคัดเลือกจำนวน8เมนูแยกเป็นอาหารคาว7เมนูได้แก่ยำผักกูดมะพร้าวคั่วน้ำพริกเผาจากเนื้อปลาดุกทอดมันหัวปลีใส่เนื้อปูแกงป่าหมู3ชั้นกับลูกกล้วยน้ำพริกมะอึกหล่นปลากุเลาปลากระเบนผัดหวานซึ่งเป็นอาหารหวาน1เมนูได้แก่ขนมฝามีสำหรับผลการคัดเลือกเมนูอาหารถิ่นจังหวัดชุมพรได้แก่ยำผักกูดมะพร้าวคั่วทอดมันหัวปลีใส่เนื้อปูแกงป่าหมู3ชั้นกับลูกกล้วยน้ำพริกมะอึกปลากระเบนผัดหวานซึ่งทั้ง5เมนูก็จะมีการคัดเลือกเพียง1เมนูให้เป็นอาหารถิ่นของจังหวัดชุมพรอีกครั้งหนึ่งด้วยการโหวตค่ะกว่า 3,000 คนล้วนแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยผ้าถิ่นร่วมเดินขบวนแห่และรำถวายศาลหลักเมืองพังงาในงานสมโภชศาลหลักเมืองประจำปี2569และเมืองพังงาครบ217ปีซึ่งได้เริ่มต้นขบวนจากย่านใจกลางเมืองพังงาเดินแห่ไปยังศาลหลักเมืองพังงาระยะทางยาวกว่า 1.6 กิโลเมตรท่ามกลางพี่น้องประชาชนชาวพังงาและนักท่องเที่ยวที่เฝ้ารอชมความงดงามของขบวนตลอด2ข้างทางสร้างความตื่นตาใจและความประทับใจยิ่งใหญ่กว่าทุกปีเมื่อขบวนเดินผ่านเข้าไปถึงศาลหลักเมืองพังงานางรำ800คนตัวแทนจาก8อำเภอได้รำบวงสรวงถวายอย่างพร้อมเพรียงและงดงามต่อมาในเวลา 19:00 นผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้กล่าวเปิดงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงาประจำปี2569อย่างเป็นทางการนะคะซึ่งการเปิดเมืองก็เป็นการเปิดเมืองสู่ความเจริญรุ่งเรืองเปิดโชคเปิดลาภและสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้จังหวัดพังงาอย่างงดงามและยิ่งใหญ่สำหรับงานสมโภชหลักเมืองพังงาจัดขึ้นในระหว่างวันที่12-30พฤษภาคม2569ภายในงานจะมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมมโนราการแสดงของเยาวชนนักเรียนนักศึกษาการแสดงของศิลปินนักร้องพร้อมทั้งมีการจำหน่ายสินค้าโอท็อปและสินค้าเบ็ดเตล็ดและอาหารพื้นถิ่นและอีกหนึ่งไฮไลท์ที่สำคัญของงานก็คือในวันที่28พฤษภาคม2569จะมีการเดินแฟชั่นโชว์ชุดไทยพระราชนิยม8แบบในงานนี้น้องวาวานิชาโชคประจักษ์ชัดดารานักแสดงและนางแบบชื่อดังพร้อมด้วยนายแบบและนางแบบกิตติมศักดิ์ร่วมเดินแบบในครั้งนี้ท่ามกลางฉากหลังเป็นภาพศิลปะเมืองสามธรรมบนกำแพงศาลหลักเมืองพังงาซึ่งถือเป็นจุดเช็คอินสำคัญที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนจังหวัดพังงาจังหวัดพังงาขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนเที่ยวงานสมโภชหลักเมืองพังงาสักการะเจ้าแม่สายทองชมความงดงามของผ้าไทยกระทบไหลดาราถ่ายภาพกำแพงศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์พร้อมเลือกซื้อสินค้าคุณภาพชิมอาหารพื้นเมืองรสเลิศและสัมผัสเสน่ห์ธรรมชาติอันงดงามของเมืองพังงาอย่างใกล้ชิดค่ะ
1: ปักใต้บ้านเรา
2: ปักใต้บ้านเรา

0: ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 13:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: พัด60 40เรียบร้อยดีมีปัญหาเพียงเล็กน้อยยังไม่ถึงกับล่มถือว่าระบบมีความเลื่อนไหลมีเสถียรภาพมากกว่าทุกรอบที่ผ่านมาทางนี้พบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นแค่ช่วงแรกที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 6:00 น.พบมีความล่าช้าเล็กน้อยซึ่งธนาคารกรุงไทยได้เร่งแก้ปัญหาระบบลงทะเบียนโดยการขยายระบบเพื่อรองรับการเข้าใช้งานให้ได้กว่า 700,000 รายต่อวินาทีจากเดิมจำนวนมากกว่า 300,000 รายต่อวินาทีสำหรับกรณีที่ประชาชนสแกนใบหน้าไม่ผ่านนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการกดรับสิทธิ์แต่จะเกิดขึ้นในกรณีที่ประชาชนเปิดใช้งานแอปเป๋าตังเป็นครั้งแรกหรือเคยลบแอปออกและดาวน์โหลดติดตั้งใหม่อีกครั้งทีนี้ผู้ใช้งานจำเป็นต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบ eKYC ซึ่งสามารถดำเนินการได้ที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทยหรือสาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศสำหรับกลุ่มผู้ลงทะเบียนที่ขึ้นหน้าจอกำลังรอผลการลงทะเบียนและระบบจะแจ้งผ่านการแจ้งเตือนของแอปเป๋าตังหรือ SMS ภายใน3วันเป็นกลุ่มที่ไม่เคยลงทะเบียนคนละครึ่ง plus มาก่อนแต่มาลงทะเบียนไทยชุดไทย plus ซึ่งกลุ่มนี้จะต้องใช้เวลาตรวจสอบคุณสมบัติและเงื่อนไขตามที่ได้กำหนดไว้แล้วก่อนหน้านี้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้จะเริ่มใช้สิทธิ์ไทยชุดไทย plus 60-40รัฐให้ 60% เดือนละ 1,000 บาทหากต้องการใช้เต็มวงเงิน 100% ประชาชนต้องเติมเงิน 40% คือเติมเดือนละ667บาทต้องใช้เดือนต่อเดือนเท่านั้นหากใช้ไม่หมดยอดจะถูกตัดไม่ทบเดือนถัดไปสรุป4เดือนตลอดระยะเวลาโครงการประชาชนต้องเติมเงิน 2,667 บาทเพื่อใช้จ่ายเต็มวงเงิน 6,667 บาทรัฐบาลเปิดทางร้านอาหารเข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัส60-40ผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่เริ่มใช้สิทธิ์15มิถุนายนนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลไปแท้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขยายมาตรการไทยช่วยไทยพลัส60-40สู่ระบบฟู้ดเดลิเวอรี่เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้ร้านอาหารและเครื่องดื่มพร้อมอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ได้ง่ายขึ้นสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนในยุคดิจิทัลและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึงประชาชนสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569เวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.โดยร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการประเภทอาหารและเครื่องดื่มสามารถเข้าร่วมผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายนเป็นต้นไปทั้งนี้ร้านค้าจะสามารถดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินโดยต้องดาวน์โหลดหรืออัปเดตแอปถุงเงินให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดจากนั้นกดแบนเนอร์โครงการฟู้ดเดลิบนแอปเพื่อยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขก่อนเลือกผู้ให้บริการแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ที่ต้องการเข้าร่วมเมื่อผ่านขั้นตอนดังกล่าวร้านค้าจะสามารถรับคำสั่งซื้ออาหารและเครื่องดื่มจากประชาชนผ่านระบบฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ซึ่งรัฐบาลคาดว่าจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้ร้านอาหารรายย่อยเพิ่มยอดขายและรายได้ให้กับผู้ประกอบการรวมถึงให้ประชาชนเข้าถึงอาหารและบริการในราคาประหยัดได้สะดวกมากยิ่งขึ้นสุริยะชู2นิ้วลุยงานต่อลงพื้นที่อุดรเร่งแก้น้ำท่วมน้ำแล้งนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำและรับฟังปัญหาจากประชาชนณประตูระบายน้ำบ้านสามพร้าวตำบลสามพร้าวอำเภอเมืองอุดรธานีทันทีที่นายสุริยะเดินทางมาถึงพื้นที่ได้รับเสียงปรบมือจากข้าราชการและประชาชนที่มารอต้อนรับจำนวนมากนายสุริยะได้ชู2นิ้วพร้อมกล่าวทักทายท่ามกลางบรรยากาศการให้กำลังใจหลังกลับมาปฏิบัติภารกิจต่อทันทีในช่วงเช้าหลังจากเมื่อคืนมีอาการอ่อนเพลียจนต้องเข้ารับการดูแลจากแพทย์ นายสุริยะกล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อุดรธานีอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลสามพร้าวซึ่งเป็นจุดเชื่อมโยงทั้งเขตชุมชนเมืองพื้นที่เกษตรกรรมสถานศึกษาและเขตพัฒนาใหม่ของจังหวัดจากรายงานของกรมชลประทานพบว่าระบบบริหารจัดการน้ำของฝ่ายบ้านสามพร้าวยังมีข้อจำกัดเนื่องจากเป็นฝ่ายน้ำล้นที่ไม่สามารถควบคุมการเปิดปิดน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งการให้กรมชลประทานเร่งสำรวจออกแบบและจะทำคำของบประมาณเพื่อให้ทันต่อการเสนอของงบปี2571ถึง2572รวมถึงนำข้อเสนอของประชาชนในพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำมาพิจารณาบรรจุในแผนงานโดยเร็ว
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสี

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
3: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโมเมคอัพเบสที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
4: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
5: ้รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
8: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
7: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง

0: 990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
2: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
0: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
3: Mcot Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

เลยขอเปิดเป็นเพลงนี้ให้ว่าพรุ่งนี้ไม่มีอะไรแน่นอนนะคะฉันใดฉันนั้นค่ะเรื่องจริงนะคะที่สุดเขาถึงบอกว่าให้เราเนี่ยทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะเพราะพรุ่งนี้ไม่มีอะไรแน่นอนนะคะไม่มีอะไรแน่นอนใช้ชีวิตไม่ประมาทค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการอสมทเพื่อชุมชนค่ะวันนี้บ่ายวันจันทร์ที่25 พฤษภาคม 2569นะคะส่งเสียงทักทายอยู่เป็นเพื่อนกันอีก1ชั่วโมงค่ะผ่านทางอสมท102สุราษฎร์ธานีทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังผ่านทางวิทยุนะคะอสมท102สุราษฎร์ธานีทุกพื้นที่เลยออกอากาศครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะและอำเภอรอยต่ออีก4จังหวัดค่ะรวมถึงคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect นะคะแอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาติดตามรับชมผ่านทางเพจ Facebook ของอสมทสุราษฎร์ธานีนะคะบ่ายวันนี้ด้วยสวัสดีน้องเตค่ะมาคนแรกเลยน่ารักที่สุดขอเป็นเพลงโนราด่าผัวมานะคะน้องต้นน้ำสวัสดีครับพี่เอียดอนุพงศ์ยังคงอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะพี่อุดรจากสปป.ลาวด้วยสวัสดีค่ะพี่อาคมกำลังชมไลฟ์อยู่นะคะตอนนี้ร่วมกับคุณด้วยจ้ะคุณและคุณและคุณเท่านั้นท่าศาลาเดือดร้อนจังเลยค่ะตอนนี้นะคะเดือดร้อนนี่ไม่ความว่าสภาพอากาศใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่เดือดร้อนเรื่องอะไรใช่ไหมคะไอ้ที่พิมพ์มานี่คือต้องการสื่อความหมายว่าเดือดก็คืออุณหภูมิสูงมากใช่ไหมพี่เดือดแบบพลักๆเลยนะคะอุณหภูมิตอนนี้ก็ประมาณ 33-34 องศาประมาณนั้นค่ะก็สภาพอากาศถือว่าดีนะคะเราจัดว่าดีไว้ก่อนค่ะเพราะวันนี้งานมงคลเยอะก็อยากจะขอพรนะคะให้ฟ้าฝนเป็นใจนี่เพราะว่ามีบางพื้นที่ก็จัดในลานกว้างนะคะจัดในเอาท์ดอร์จัดบริเวณลานอเนกประสงค์อะไรต่างๆเนี่ยเนาะด้วยความตั้งใจของคู่บ่าวสาวนะคะกับงานสำคัญเนี่ยเราก็อยากจะให้ฟ้าฝนเมตตาเป็นใจนะคะเนาะจะได้แบบตั้งใจกันเพราะว่าบางคู่เนี่ยมีความฝันน่ะกระเพาเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็จะมีความฝันวาดฝันงานแต่งงานของตัวเองเอาไว้ว่าอยากจะแบบจัดริมทะเลนะคะอยากจะจัดบรรยากาศในสวนหรืออาจจะจัดในโรงแรมนะคะหรือว่าสถานที่ใดสถานที่หนึ่งนะคะแล้วก็ออกแบบวาดฝันงานแต่งงานแบบอย่างสวยงามอย่างเงี้ยก็ไม่อยากจะให้มีอุปสรรคอันใดเกิดขึ้นนะคะก็ขอเมตตาให้ฟ้าฝนเป็นใจวันนี้เป็นวันดีอีกวันนึงค่ะที่มีงานแต่งงานเยอะมากๆนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับทุกคู่รักทุกความรักที่เกิดขึ้นด้วยค่ะความรักคือสิ่งที่สวยงามนะคะและไม่เคยทำร้ายใครไม่เคยทำร้ายใครทุกคนเสียใจหรืออกหักผิดหวังมาจากความรักเนี่ยจริงๆแล้วไม่ควรพูดว่าผิดหวังจากความรักนะคะท้ายที่จริงแล้วสิ่งที่ทำให้เราเสียใจหรือว่าเกิดอาการเศร้าเกิดอาการกินไม่ได้นอนไม่หลับผิดหวังเนี่ยล้วนแล้วแต่มาจากตัวบุคคลทั้งสิ้นเลยไม่ใช่เพราะตัวของความรักนะคะมาจากตัวบุคคลเราคุณเธอฉันอะไรประมาณนี้เลย เพราะฉะนั้นเวลาแบบมีความรักเนี่ยเวลากระเพาไปเป็นพิธีกรงานแต่งงานเนี่ยกระเพาจะรู้สึกดีรู้สึกพิเศษรู้สึกวิเศษรู้สึกมีความสุขไปกับคู่รักไปด้วยเพราะเราได้อยู่ท่ามกลางความรักที่มันสวยงามได้อยู่ท่ามกลางความยินดีนะคะที่ทุกคนต่างก็พร้อมใจกันมาร่วมแสดงความยินดีเนี่ยค่ะด้วยความตั้งใจแล้วก็อยู่ท่ามกลางความรู้สึกดีๆโมเมนต์ดีๆคือแบบบางคู่เนี่ยมีสตอรี่ที่แบบกว่าจะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยมันแบบโอ้โหแบบฟังแล้วรู้สึกว่าขนลุกอะไรอย่างนี้เนาะบางงานเนี่ยบางงานเวลากระเพาได้ชมวิดีโอพรีเซนเทชันนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมบางงานเนี่ยเวลาชมวิดีโอพรีเซนเนี่ยขนลุกนะคะขนลุกเราแบบดูแล้วบรรยากาศนึกภาพนะคะบรรยากาศแบบเงียบๆเสียงเพลงเพราะๆเพลงสื่อความหมายดีๆแล้วก็มีเรื่องราวของคู่บ่าวสาวอยู่ในวิดีโอชุดนั้นเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกแบบ
ตื้นตัน

0: รู้สึกตื้นตันบางทีพิธีกรก็มีแอบน้ำตาซึมนะคะแทนคู่บ่าวสาวก็มีค่ะคือมันเป็นความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าเรามันอยู่ในโมเมนต์ที่พิเศษนะคะนะเวลาแบบทำไมถึงเวลาเราได้รับการ์ดเชิญไปงานแต่งงานเนี่ยทำไมเราถึงต้องแต่งตัวสวยๆคะทำไมผู้ชายต้องแบบแต่งตัวหล่อๆออกจากบ้านทำไมผู้หญิงต้องแต่งตัวสวยๆออกจากบ้านเพราะทุกคนมองว่างานแต่งงานเนี่ยมันเป็นงานที่มีแต่สิ่งที่สวยงามเกิดขึ้นนะคะแล้วถ้าเราจะไปแบบไม่สวยเนี่ยเราก็รู้สึกแบบไม่ค่อยสบายใจตัวเองเนาะแล้วก็ความสวยของแต่ละคนเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันนะคะบางคนบอกว่าโอ้ยหนองกระเพราตะผีไม่ได้ใช่จุดราตรีดิผีจะช่วยไหมอ่ะไม่เกี่ยวค่ะสวยไม่ได้หมายความว่าจะต้องใส่ชุดราตรีไปงานแต่งหรือไปงานเลี้ยงแล้วจะสวยนะคะแต่งตามแบบฉบับของตัวคุณเองเลยนะคะคุณคิดว่าคุณแต่งแบบไหนคุณสวยคุณแต่งแบบนั้นบางคนผู้หญิงใส่กางเกงดูดีก็เยอะแยะไปนะคะบางคนแบบแต่งตัวแบบน่ารักน่ารักนะคะทาแบบทาปากนิดนึงปัดแก้มหน่อยๆอย่างเงี้ยผู้หญิงบางคนก็ไม่ค่อยชอบแต่งตัวไม่ค่อยชอบแต่งหน้านะคะแต่เวลาไปงานเนี่ยก็ต้องมีนะคะยิ่งบางคนบอกว่าเนี่ยพอที่ไปงานพี่ต้องวิ่งห้าผ้านะคะไม่ได้สร้างเลยเนี่ยที่ไปงานแต่งงานมีตัวรือตัวเหลืองนะคะอย่างห้าผ้าใส่ไม่ได้ที่นะคะหมายถึงรองเท้าที่มีนี่มันติดข้าวกันไม่หลาวกับชุดที่จะใส่นะคะอะไรอย่างเงี้ย มันทำให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องไปหาสิ่งนั้นมาเพื่อที่จะไปร่วมแสดงความยินดีกับคู่รักคู่หนึ่งนะคะเพราะทุกคนมองว่างานแต่งงานมันเป็นงานที่มีแต่ความสวยงามแล้วก็มีแต่สิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นเราก็อยากจะไปร่วมยินดีด้วยความสวยงามบนตัวเราด้วยเช่นกันนะคะจึงเลยไม่แปลกว่าทำไมพอมีงานแต่งงานทุกคนจะต้องลงทุนนิดหนึ่งยิ่งถ้าเป็นญาติสนิทมิตรสหายนะคะบางคนต้องแบบลงทุนไปซื้อผ้าชิ้นมาตัดชุดใหม่เลยนะคะบางคนบอกไฮหุ้นไม่ค่อยตีแบบสมส่วนนะคะต้องไปห้าชั้งตัดผ้านะคะถ้าห้าชั้งตัดเนี่ยมันจะได้ไส้แบบว่ามีองค์มีเอวมีอกมีสะโพกนะคะได้แบบว่าเป็นสัดเป็นส่วนนะคะแล้วเดี๋ยวนี้ค่าตัดผ้าเนี่ยแพงนะคะแต่นั่นแหละพอเราไปตัดเนี่ยมันจะแบบเป๊ะไงเข้ากับสรีระของเราได้เป๊ะนะคะแต่ถ้าใครที่เป็นหุ่นแบบมาตรฐานหน่อยนะคะก็อาจจะหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่จำเป็นต้องซื้อนะคะเพราะว่าร้านเช่าชุดเนี่ยก็เยอะมากๆเลยนะคะร้านเช่าชุดมีเยอะมากแล้วก็มีแต่ชุดสวยๆให้เช่าราคาก็มีหลายราคาให้ลูกค้าเลือกนะคะสวยงามทั้งนั้นเลยธีมสีนะคะสีชมพูเดี๋ยวนี้ปีนี้รู้สึกว่าธีมสีพวกน้ำตาลไหม้อ่ะมาแรงมากนะคะปีนี้ที่กระเพาเห็นหลายงานส่วนใหญ่เพื่อนเจ้าสาวเอ่ยพิธีกรเอ่ยก็จะแบบใส่เป็นธีมแบบสีน้ำตาลไหม้อะไรเงี้ยเยอะมากๆก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโทนสีที่มาแรงสำหรับปี69เลยนะคะชอบกระเพราเวลามีงานพิธีกรงานแต่งกระเพราก็จะชอบมากเพราะว่ากระเพรารู้สึกว่ามันเป็นงานที่พิเศษนะคะเป็นงานที่พิเศษแล้วเราก็ได้มีโอกาสแต่งตัวสวยๆเราจะใส่ชุดสวยออกจากบ้านทุกวันนะคะก็กระไรอยู่นะคะ เราตีเพิ่งออกจากบ้านทุกวันมันก็กระไรอยู่นะคะ มันเป็นความรู้สึกที่พิเศษอะเวลาอยู่ท่ามกลางความรักนะคะบอกไม่ถูกเหมือนกันก็เพราะเชื่อว่าทุกคนคงสัมผัสได้ทุกตัวเองแหละว่าเวลาอยู่ท่ามกลางความรักที่มันดีๆความรักที่มันสวยงามอะมันจะรู้สึกล้ำค่าแล้วก็พิเศษมากๆเลยอะเอาเป็นว่าวันนี้ยินดีกับความรักของทุกคู่นะคะ
1: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: ทักทาย FC กันต่อค่ะวันนี้วันจันทร์สบายสบายนิดนึงนะคะพี่อุดรทักทายไปแล้วเนาะพรุ่งนี้อาจจะถูกรางวัลที่1ก็ได้ใครจะไปรู้พี่อาคมแรงดีมากนะคะแล้วตึ้งต่อชาววันอะไรอย่างพี่ที่ถูกรางวัลที่1แล้วอย่าพึ่งแก้ตาผีวันเดียวที่25อยู่เลยนะคะต่อชาว26นะคะรางวัลที่1วันที่1นะคะคุณพี่คะเดี๋ยวจะหยุดยาวอีกแล้วเนาะ30 31แล้วก็วันที่1นะคะ30เนี่ยเป็นวัน30ตัววันเสาร์ส่วนวันที่31เนี่ยเป็นวันพระใหญ่วันวิสาขบูชาก็เลยไปชดเชยวันที่

0: 1มิถุนา1วันนะคะจันวันจันทร์ที่1มิถุนาก็จะเป็นวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชาเนื่องจากตรงกับวันอาทิตย์ก็เป็นปฏิทินหยุดยาว3วันต่อเนื่องค่ะและเดี๋ยวทำงานวันที่2 1วันวันที่3 3มิถุนาก็เป็นวันหยุดอีกนะคะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชินีนะคะก็จะได้หยุดกันอีก1วันพี่อาคมวตชาวอัธุรอนที่หนึ่งก็ได้นะคะด้านจะไม่จริงแล้วปีวตชาวดีพกนะคะยังไม่ใช่ลอตเตอรี่อกนะคะพี่สมยศสวัสดีค่ะสวัสดีพี่เจมด้วยค่ะรายงานตัวนะคะบ่ายนี้ขอเป็นเพลงของนางหงาสักเพลงหนึ่งอยากให้ลองฟังชื่อเพลงบางอย่างอาจไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะคะของเพลงใหม่ของนางหงาคาราวานใช่ไหมคะได้พูดถึงแค่ชื่อเพลงก็น่าฟังแล้วนะบางอย่างไม่เคยเปลี่ยนแปลงได้เดี๋ยวกระเพาขอหาแป๊บหนึ่งบางอย่างไม่เคยเปลี่ยนแปลงตอนนี้ใครทราบบ้างเอ่ยว่าสิทธิ์ของไทยช่วยไทยพลัสเหลือกี่สิทธิ์แล้วเอ่ยน่าจะไม่ถึง8ล้านแล้วมั้งเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยตอนประมาณเที่ยงๆนะคะเหลือประมาณ8ล้านกว่าสิทธิ์แต่ตอนนี้มันเข้าบ่ายโมงแล้วน่าจะเหลือไม่ถึง8ล้านแล้วหรือเปล่าแต่ก็มีบางคนนะคะที่ยังต้องรอ3วันสำหรับคนที่ไม่ได้คนละครึ่ง plus รอบที่แล้วเนี่ยแล้วมาลงทะเบียนใหม่รอบนี้จะต้องรอการลงทะเบียนเนี่ยประมาณ3วันเพื่อให้ระบบเนี่ยตรวจสอบสิทธิ์นะคะการลงทะเบียนเดี๋ยวก็จะมี SMS แจ้งมาส่วนใครที่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งไปแล้วเมื่อรอบที่แล้วก็ลงทะเบียนกันง่ายนิดเดียวนะคะแค่ไปที่แอปเป๋าตังไปกดตัวแบนเนอร์ของไทยช่วยไทย plus เนี่ยแล้วก็แค่กดยืนยันตกลงนะคะแค่นั้นเองแอปเป๋าตังก็จะแจ้งสิทธิ์มาว่าคุณได้รับสิทธิ์นะไทยช่วยไทย plus แล้วก็สามารถใช้สิทธิ์ได้เริ่มวันที่1มิถุนายน2519เป็นต้นไปนะคะก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะแต่ถ้าหากว่าบางคนเนี่ยลืมตัวอะไรนะตัวรหัสทินเข้าแอปเป๋าตังเนี่ยถ้าใครลืมรหัสนะคะจำรหัสไม่ได้ก็ต้องทำการยืนยันตัวตนใหม่เช่นเดียวกันนะคะแต่ก็ไม่จำเป็นต้องไปธนาคารเพราะสามารถยืนยันตัวตนได้ทางโทรศัพท์สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองค่ะก็ต้องใช้สแกนใบหน้าด้วยแล้วก็ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะอ๋อตอนนี้น้องสายหมอหาข้อมูลให้แล้วสิทธิ์ตอนนี้คงเหลือ7,124,452สิทธิ์ค่ะโอ้ขอบคุณน้องหมอกมากก็ยังเหลือเยอะอยู่ค่ะยังเหลือเยอะอยู่นะคะก็เอาใจช่วยทุกคนสามารถลงทะเบียนได้นะคะลงทะเบียนได้แต่ก็ไวมากเนาะ30ล้านสิทธิ์เนี่ยอันนี้แค่ยังไม่ถึง1วันเลยเหลือ7ล้านกว่าสิทธิ์แล้วอ่ะคนลงทะเบียนไปแล้วประมาณเกือบ23ล้านน่ะเอ้ยใช่มั้ย23เกือบ23ล้านโอ้โหอะไรจะไวขนาดนั้นกระเพาเองเหรอเรียบร้อยแล้วค่ะลงเรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วในส่วนของรายละเอียดการใช้จ่ายนะคะหลายคนเนี่ยงงมากเลยว่าเขาใช้จ่ายอะไรกันยังไงไอ้60 40ของรัฐบาลเนี่ยแต่ทำไมพอมาดูเวลาเขาชี้แจงยอดการจ่ายตังค์เนี่ยทำไมมันเป็นเศษอ่ะมันเป็นเศษสตังค์ด้วยนะหลายคนก็งงเป็นแถวๆเลยวันนี้ก็เลยหยิบข้อมูลมาฝากนะคะคุณผู้ฟังก็คือรัฐบาลเนี่ยจะช่วย 1,000 บาทต่อเดือนนะคะ 1,000 บาทต่อเดือนใน 1,000 เนี่ยประชาชนใช้จ่ายเงินตัวเองเนี่ย667บาทนะคะรัฐบาลจะโอนเข้าให้เราเนี่ยโอนเข้าให้เรา 1,000 บาทใน1เดือน 1,000 บาทเนี่ยเราจะต้องโอนเงินของตัวเองเข้าจีวอลเล็ตนะคะในแอปเป๋าตัง667บาทก็จะใช้ได้ภายใน1เดือนเพราะฉะนั้นหมายความว่าใน1เดือนเราจะสามารถใช้จ่ายในการซื้อของนู่นนี่นั่นได้ทั้งหมดมูลค่า 1,667 บาท 1,667 บาทนี่คือมูลค่าของที่เราสามารถซื้อได้จริงๆ 1,667 บาท เราออกเอง667บาทอีก 1,000 รัฐบาลออกให้ถามว่าคุ้มไหมก็ยังคุ้มอยู่นะเพราะว่าได้มูลค่าของถึง 1,667 บาทรัฐบาลให้ฟรีมา 1,000 เราออกเอง600กว่าบาทนะคะส่วนใน1วันรัฐบาลบอกว่าให้เราใช้ได้สิทธิ์หนึ่ง200ให้ใช้200บาทต่อวันก็คือใน1วันเนี่ยรัฐบาลเขาจะกำหนดไว้ว่าให้เราใช้จ่าย200บาทต่อวัน200บาทต่อวันคือรัฐบาลให้แต่เราจะได้ของใน1วันเนี่ยมูลค่า334บาทจริงๆแล้วมันเป็นเศษสตางค์ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็น333บาท33สตางค์อ่ะแต่เราปัดเศษนะคะปัดเศษเป็น334บาทถ้วนนะคะใน1วันเนี่ยก็คือบังคับใช้รัฐบาลให้ใช้ให้เราเนี่ยแค่200เราต้องใช้จ่ายเงินตัวเองที่ต้องเติมเข้า G-Wallet เนี่ย134บาทนะคะ134บาทบวกกับรัฐบาล200นั่นหมายความว่าใน1วันเราสามารถซื้อของได้ในมูลค่า334บาท334บาทแต่เราจ่ายแค่134บาทหากทุกคนใช้สิทธิ์เต็มทุกวันเลยได้วันละ200เดือนหนึ่ง 1,000 ก็ถ้าใช้ทุกวันหมดก็ใช้ได้แค่5วันนะคะใช้ได้แค่5วันถ้าใช้สิทธิ์เต็มทุกวันเนี่ยวงเงินก็จะหมดภายใน5วันก็ต้องรอเดือนถัดไปอีกถึงจะได้มาอีก 1,000 แต่ถ้าเราใช้ไม่หมด200นะคะเงินเหลือเท่าไหร่ในวันนี้ก็สามารถไปทบใช้ในวันต่อไปได้ทบใช้ไปในวันต่อไปได้แต่ไอ้ 1,000 เนี่ยจะต้องให้หมดภายในเดือนนะจ๊ะเพื่อที่จะรอ 1,000 เดือนต่อไปทั้งหมด4เดือนเดือนละ 1,000 บาทตัวอย่างการใช้สิทธิ์ตัวอย่างการใช้สิทธิ์สักครู่นึงนะคะตัวอย่างการใช้สิทธิ์เดี๋ยวก่อนที่จะไปตัวอย่างการใช้สิทธิ์สรุปว่าในถ้าเรารวมทั้งหมดเลย4เดือน 4,000 นะคะ4เดือน 4,000 ที่รัฐบาลให้เนี่ยรัฐบาลให้ 4,000 เท่ากับว่าเราต้องควักเงินตัวเองใน4เดือนเนี้ยมาใช้ 2,667 บาทใน4เดือน 4,000 นะคะเราจ่ายเงินตัวเอง 2,667 บาทแต่เราจะได้มูลค่าของทั้งหมดใน4เดือนไม่ว่าคุณจะไปซื้อข้าวสารน้ำปลาน้ำมันของใช้อะไรต่างๆที่สามารถใช้ซื้อได้เนี่ยค่ะใน4เดือนนี้เราสามารถใช้จ่ายได้ทั้งหมด 6,667 บาทก็เยอะอยู่นะ 6,667 บาทเราใช้เงินตัวเอง 2,667 บาทเพราะรัฐบาลช่วยมา 4,000 นะคะให้ง่ายกว่าเดิมอีกนิดนึงเพื่อเป็นการไม่งงมีการคำนวณมาให้ดูเล็กน้อยค่ะสมมติว่าวันนี้เราไปซื้อของมูลค่า40บาทสมมติว่าวันนี้เราไปซื้อของ40บาทใช้ครั้งแรกเลย40บาทใน40บาทเนี่ยเงินเราเองจะถูกหักไป16บาทรัฐบาลช่วยไป24บาทค่ะนะรัฐบาลช่วย24บาทเราออกเอง16บาทแต่เราจะได้ของมาในมูลค่า40บาทถ้าเป็น100บาทถ้า100บาทเราออกเอง40รัฐบาลช่วย60และใช้200บาท200บาทมูลค่าสินค้า200บาทหักเงินเรา80บาทรัฐบาลออก120ค่ะและถ้าหากว่าซื้อของมูลค่า300บาทซื้อของซื้อข้าวสาร2ถุงอ่ะ300พอดีสมมุตินะคะข้าวสาร2ถุง300พอดีเราก็จะใช้จ่ายเงินเราแค่120นะเราก็จะได้ซื้อของซื้อข้าวสาร2ถุงในราคา120เพราะรัฐบาลจะช่วย180บาทนะคะแต่ถ้าใช้เต็มเพดานเลยใน1วันมูลค่าของทั้งหมดที่ซื้อ334บาทเนี่ยค่ะ เราก็ใช้จ่ายเงินเราทั้งหมด134บาทนะคะใน1วันเนาะทุกคนไม่งงนะคะเรื่องของการใช้จ่ายนะคะไม่งงนะ ศึกษาข้อมูลได้นะคะก็มีให้ศึกษาหลายช่องทางอยู่เหมือนกันค่ะตอนนี้ก็เขาก็หยิบมาฝากกันก็หวังว่าทุกท่านน่าจะเข้าใจเรื่องของการใช้จ่ายมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปพักกันสักครู่เดียวค่ะ
1: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษแจ็คช็อปแมเนียซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
4: อร่อยอารยธรรมสู่ความรุ่งเรืองดินแดนแห่งศรัทธาศิลปะและเส้นทางการค้าทางทะเลอันยิ่งใหญ่ขอเชิญร่วมงานมนตราแห่งอาณาจักรศรีวิชัยระหว่างวันที่30พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ณวัดพระบรมธาตุชัยยาพบกับการแสดงแสงสีเสียงสุดตระการตาเสวนาย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองชัยยาชมนิทรรศการและเส้นทางการท่องเที่ยวตามรอยอารยธรรมศรีวิชัยและพบกันที่ชัยยาสุราษฎร์ธานี
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

M Cord Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีบ่ายนี้กับรายการอสมทเพื่อชุมชนดำเนินรายการโดยดีเจกระเพราฤดีพร

อกันต่อนะคะอีกสักนิดนึงนะคะพี่ติ๊กน้ำส้มคนสวยสวัสดีจ้ะยังคงอยู่เป็นเพื่อนกันที่บ้านนาเดอร์บอกว่ามืดฝนมากครับเวลานี้สาธุเพียงอย่าพึ่งตกนะคะวันนี้ สวัสดีพี่ไลเบอร์ตูมด้วยค่ะขอเป็น

ดีพี่ไลบัวตูมด้วยค่ะขอเป็นเพลงสวยจนล้นนะคะฟังทางออนไลน์อยู่ขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีพี่เอกอนุพงศ์อีกรอบนึงด้วยนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันขอบคุณมากๆอ่ะ

สบายสบายชิวๆนะเป็นดนตรีที่ฟังแบบสบายๆชิวๆมากๆถ้าทายพี่ออสจากทุ่นเตาใหม่ด้วยค่ะเซียหลัวมาจากหลังไมค์นะขอเป็นเพลงความหวังมาเดี๋ยวถ้าชั่วโมงนี้ไม่ทันเดี๋ยวฝากให้น้องสายหมอกเปิดให้แล้วกันนะคะในส่วนของเพลงความหวังติดตามข่าวสารเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีกันสักนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังมีข่าวดีถึงผู้ประกอบการนะคะทั้งโรงแรมคาเฟ่สถานประกอบการต่างๆค่ะเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีฝากมาเชิญชวนนะคะเข้าร่วมกิจกรรมลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งนะคะในสถานประกอบการปรับเปลี่ยนวิธีง่ายๆนะคะด้วย4แนวทางค่ะก็คือสนับสนุนให้ลูกค้า

0: นำบรรจุภัณฑ์มาเองนะคะสังเกตได้ว่าร้านขายเครื่องดื่มบางร้านเนี่ยเขาก็จะมีส่วนลดพิเศษให้ใช่ไหมคะถ้านำแก้วมาเองก็ลดไป5บาทอะไรแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะอีกข้อนึงก็คือให้บรรจุภัณฑ์พลาสติกนะคะเมื่อลูกค้าขอเท่านั้นเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ซ้ำได้แล้วก็แนวทางที่4ค่ะเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสิ่งที่จะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวนะคะก็คือป้ายเชิดชูเกียรติแสดงสัญลักษณ์การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อที่จะเพิ่มความมั่นใจแล้วก็ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับร้านค้าของคุณหรือสถานประกอบการของคุณนั่นเองค่ะสถานประกอบการท่านไหนนะคะที่ผู้ประกอบการท่านไหนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนี้สมัครฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะสามารถเข้าไปสแกน QR code เพื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้เลยผ่านทางหน้าเพจ Facebook ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่งานจัดการมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีค่ะโทรศัพท์077-272-513 077-272-513ต่อ137ได้เลยค่ะและอีกหนึ่งเรื่องนะคะเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเปิดลงทะเบียนร้านค้าไทยช่วยไทยพลัสวันนี้วันแรกค่ะ25พฤษภาคมทางด้านนายกประเสริฐบุญประสบนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลปลัดเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการร่วมกันพบปะประชาชนและก็เจ้าหน้าที่ค่ะในวันแรกของการเปิดรับลงทะเบียนโครงการร้านค้าไทยช่วยไทยพลัสเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็ติดตามการให้บริการแก่ประชาชนโดยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจะเปิดให้ผู้ประกอบการรายใหม่มาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการร้านค้าไทยช่วยไทยพลัสนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง31กรกฎาคม2569ณบริเวณโถงกลางชั้น1หน้าห้องทะเบียนพาณิชย์สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีค่ะนะคะเพื่อที่จะได้ให้พี่น้องประชาชนที่ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสนี่แหละได้ไปใช้จ่ายกันนะคะร้านค้าร้านไหนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก่อนหน้านี้สามารถไปใช้สิทธิ์ลงทะเบียนได้ที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีค่ะประชาสัมพันธ์แจ้งเพื่อทราบนะคะ
1: M-Con Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: มาที่ข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะคะ1ข่าวค่ะหลายท่านที่เล่นโซเชียลกันก็อาจจะเห็นโพสต์แชร์กันไปพอสมควรแล้วนะคะขอประชาสัมพันธ์แจ้งอีกครั้งหนึ่งค่ะเนื่องจากร้อยตำรวจตรีกิตตินัทฤทธิเกศรนะคะหรือครูต้อมค่ะตำแหน่งรองสวนปพกกสสพจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะได้ไปเก็บกู้ระเบิดนะคะแล้วก็ต้องผ่าตัดสมองเป็นการด่วนซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เลือดปริมาณมากนะคะซึ่งจะเข้ารับการผ่าตัดวันนี้ค่ะวันที่25พฤษภาคมและมีความจำเป็นที่ต้องใช้เลือดปริมาณมากเพราะฉะนั้นจึงขอเชิญชวนนะคะผู้ที่จะร่วมบริจาคโลหิตได้ในครั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือครูต้อมนะคะก็ขอเรียนเชิญค่ะระบุกรุ๊ปเลือดเป็นกรุ๊ป A และกรุ๊ป O นะคะกรุ๊ป A และกรุ๊ป O ค่ะสำหรับท่านใดที่สามารถบริจาคได้ก็ติดต่อที่ห้องเลือดนะคะโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีได้ทุกวันค่ะนะคะทุกวันแล้วก็ให้ระบุว่ามาบริจาคเลือดเพื่อทดแทนให้กับร้อยตำรวจตรีกิตตินัทฤทธิเกศรหรือว่าครูต้อมนะคะฝากประชาสัมพันธ์นะคะบอกต่อๆกันด้วยนะคะก็ขอเชิญชวนท่านใดที่สามารถร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะคะก็ขอเรียนเชิญค่ะจริงๆแล้วเนี่ยไม่จำเป็นแต่เฉพาะกรุ๊ป A กรุ๊ป O นะคะทางโรงพยาบาลต้องการกรุ๊ปทุกหมู่กรุ๊ปเลยนะคะทุกกรุ๊ปเลือดเลยนะคะ A B O A B นะคะหรืออื่นๆอีกเยอะแยะมันมีแบบเนกาทีฟมีอะไรเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นท่านใดที่ สามารถไปบริจาคได้ก็ขอเรียนเชิญนะคะที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเพราะว่ามีความต้องการเลือดเป็นปริมาณมากในทุกวันอยู่แล้วค่ะหรือว่าสะดวกที่ไหนก็ขอเรียนเชิญที่นั่นหรือเวลามีการออกหน่วยออกบูธอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถไปร่วมบริจาค กันได้ค่ะ
1: MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: พี่สมยศนะคะทักทายเข้ามาบอกอากาศมืดครึ้มนะคะแถวบ้านพี่วรรณัสสวัสดีค่ะสวัสดีพี่สุวรรณีด้วยนะคะปิดท้ายเอาไว้กับเชฟรอนค่ะพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคนเชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมามากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดยิ่งขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันนะคะเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคนค่ะเวลาหมดแล้วนะคะปิดท้ายเอาไว้กับน้องพ็อกบิ๊กอายสู้หนึ่งเพลงค่ะกับสวยจนล้นโนราดาผัวพี่ติดค้างไว้ก่อนนะคะน้องเตค่ะเวนศักดิ์เพิ่งจะเข้ามาทักทายกันสวัสดีค่ะชั่วโมงหน้าพบกับน้องสายหมอกนะคะส่วนเวลา 5:00 นถึง 6:00 นค่ะยังมีเพลงเพราะๆกับรายการก่อนตะวันลามาฝากกันสวยทั้งตัวอยู่เป็นเพื่อนกันยาวๆค่ะสวยไปจนขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุอสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดและอำเภอรอยต่ออีก4จังหวัดเพื่อโอกาสทางธุรกิจที่เติบโตเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเรายินดีช่วยคุณวางแผนสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบสอบถามเพิ่มเติมโทร065-932-9419
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา14นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: คนต่อวินาทีนายวินิจวิเศษสุวรรณผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังสรุปภาพรวมการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกครึ่งวันที่ผ่านมาว่าตั้งแต่เวลา6นาฬิกาได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างมากครึ่งชั่วโมงแรกครั้งที่แล้วคนละครึ่งมีคนลงทะเบียน5ล้านคนครั้งนี้ครึ่งชั่วโมงแรกมีคนลงทะเบียน10ล้านคนแต่ช่วงแรกหลายคนอาจติดขัดโดยช่วงเวลา6นาฬิกา5นาทีทำสถิติใหม่มีผู้ลงทะเบียนสูงสุดถึง 700,000 คนต่อวินาทีจากครั้งที่แล้ว 300,000 คนต่อวินาทีและหลังเวลา 6:17 น.ทุกอย่างเรียบร้อยสามารถลงทะเบียนได้อย่างรวดเร็วไม่ติดขัดจนกระทั่งเวลา 12:00 น.หรือเที่ยงที่ผ่านมามีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า22ล้านสิทธิ์เหลืออีกประมาณ 7.5 ล้านสิทธิ์โฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าในส่วนของระบบให้ยืนยันตัวตนและเข้าไปติดต่อกับธนาคารกรุงไทยและธนาคารพาณิชย์เช้าที่ผ่านมาเพราะปัญหาอันดับหนึ่งคือลืมรหัสที่เคยใช้งานในแอปเป่าตังปัญหารองลงมาคือมีหลายคนมีการเปลี่ยนมือถือลบแอปไปทำให้ต้องโหลดใหม่ระบบจึงต้องยืนยันตัวตนทางนี้อยากชักชวนร้านค้าหากเห็นความนิยมของประชาชนที่มาลงทะเบียนจำนวนมากเป็นโอกาสที่จะค้าขายมีลูกค้ามากขึ้นอยากให้ร้านค้ามาลงทะเบียนในแอปถุงเงินปัจจุบันมีร้านค้าลงทะเบียนแล้ว 977,000 ร้านค้าหากรวมร้านค้าที่ลงทะเบียนแล้วรอกดยืนยันจะมีร้านค้า 1,100,000 รายในระบบที่ร่วมโครงการส่วนร้านค้าใหม่สามารถลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาขั้นตอนไม่ยุ่งยากประธานสภายืนยันเป็นกลางปัดอุ้มรัฐบาลปมกู้เงิน 400,000 ล้านบาทแจ้งพิจารณายติด่วนหรือไม่ทำตามขั้นตอนนายโสภณ สาวรำประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านขอให้วางตัวเป็นกลางในการใช้เวทีสภาตรวจสอบรัฐบาลถึงการออกพระราชบัญญัติกู้เงิน 400,000 ล้านบาทว่าขณะนี้ส่งคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทตามอำนาจหน้าที่เรียบร้อยแล้วยืนยันไม่มีการอุ้มรัฐบาลตามที่มีการระบุและที่เคยพูดถึงเสนอญัตติด่วนขอตั้งกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบการใช้งบดังกล่าวไม่ใช่เรื่องเล่นด่วนนั้นเพราะการเสนอญัตติเข้าสู่สภาจะมีคณะกรรมการที่มีรองประธานสภาเป็นประธานพิจารณาว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนหรือไม่ตนไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวและได้ชี้แจงไปตามที่คณะกรรมการพิจารณาได้แจ้งมาว่าไม่ใช่ญัตติด่วนและเป็นการตัดสินใจตามขั้นตอนประธานสภากล่าวว่าการทำงานในสภาประธานมีได้ที่แสวงหาความร่วมมือทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลดังนั้นการทำงานให้ได้ผลอย่างแท้จริงวิปทั้งสองฝ่ายต้องไปเจรจากันเมื่อได้ข้อสรุปอย่างไรก็แจ้งมายังประธานว่าเป็นการเห็นพ้องต้องกันระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายค้านแต่เมื่อไม่ได้ทำเช่นนั้นประธานต้องให้คณะกรรมการที่สภามีอยู่วินิจฉัยว่าเป็นญัตติด่วนหรือไม่เมื่อสรุปว่าเป็นญัตติทั่วไปก็ต้องบรรจุเป็นญัตติทั่วไปแต่ทางนี้ถึงแม้จะบรรจุเป็นญัตติทั่วไปแล้วหากมีการเจรจากันได้ก็สามารถเลื่อนยติมาได้และเชื่อว่าสมาชิกจะเข้าใจกระบวนการการทำงานสุริยะเผยอาการดีขึ้นชีวูบหมดสติเมื่อคืนจากพักผ่อนน้อยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวหลังเสร็จสิ้นภารกิจติดตามสถานการณ์บริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานที่ประตูระบายน้ำบ้านสามพร้าวตำบลสามพร้าวอำเภอเมืองอุดรธานีถึงอาการป่วยภายหลังเกิดอาการหมดสติเมื่อคืนที่ผ่านมาว่าขณะนี้อาการเริ่มดีขึ้นแล้วเมื่อคืนอาการค่อนข้างหนักจนแพทย์ต้องเข้าช่วยเหลือและทำ CPR ตอนนี้อาการเริ่มดีขึ้นเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าแพทย์ได้ตรวจร่างกายโดยละเอียดแล้วหรือไม่และสาเหตุเกิดจากอะไรนายสุริยะกล่าวว่าแพทย์แจ้งว่าสาเหตุหลักมาจากการพักผ่อนไม่เพียงพอเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาได้ปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องเพื่อเร่งแก้ปัญหาภาคเกษตร แม้แพทย์จะแนะนำให้พักผ่อนแต่ยังต้องลงพื้นที่ตามกำหนดเนื่องจากได้มีการนัดหมายกับประชาชนไว้ล่วงหน้าโดยเฉพาะการติดตามปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่สามพร้าวซึ่งประชาชนต้องการทราบแนวทางแก้ไขปัญหาจากภาครัฐโดยตรงซึ่งได้นัดชาวบ้านไว้แล้วเรื่องน้ำท่วมในพื้นที่สามพร้าวชาวบ้านก็อยากจะรู้ว่ามาตรการเป็นอย่างไรเพื่อแก้ไขปัญหาภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจด้านน้ำนายสุริยะมีกำหนดเดินทางต่อไปยังพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลกุดสะอำเภอเมืองเพื่อตรวจความพร้อมการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกอย่างไรก็ตามนายสุริยะย้ำว่าแม้ร่างกายจะอ่อนล้าจากการทำงานต่อเนื่องแต่ยังมีความตั้ง

0: ใจเต็มที่ในการเร่งแก้ปัญหาแก่พี่น้องเกษตรกร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริกิจ

0: คณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
5: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
8: มีสติก่อนสตาร์ท5อันดับพฤติกรรมเสี่ยงโดยไม่รู้ตัวอาจเป็นความเคยชินที่มาพร้อมกับความประมาทเปลี่ยนเลนกับท่านหันหรือที่เรียกว่าปานนาชายโทรศัพท์ขณะขับรถขับจีถ่ายขั้นนาห่วงนอนเครียดมึนเมาว่างควรหนามหรือสิ่งของไม่เป็นทีเรื่องแบบนี้อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดควรมีสติก่อนสตาร์ท
9: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
7: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
10: Afternoon Songฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับดีเจสายหมอกทารีรัตเวลาบ่าย2ถึง4โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

0: Afternoon Song สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะช่วงบ่ายๆแบบนี้อยู่เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟังบ่าย2ถึง4โมงเย็นอยู่เป็นเพื่อนกันตอนบ่ายฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันในรายการ Afternoon Song ค่ะชั่วโมงแรกค่ะมาเจอกันในช่วงเพลงเพื่อชีวิตที่คิดถึงนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงลูกกรุงเพลงเพื่อชีวิตเพลงลูกทุ่งลูกทุ่งอีสานอินดี้ลูกทุ่งเทสใต้ชั่วโมงนี้คุณผู้ฟังคะแนะนำกันเข้ามาได้หมดเลยค่ะผ่านทางคอมเมนต์นะคะที่ไลฟ์สดอยู่ตอนนี้หรือว่าจะโทรมาหลังไมค์ก็ได้ค่ะเบอร์โทรเบอร์เดิมนะคะ0774054445ค่ะเน้นย้ำนะคะคุณผู้ฟังเลข3ตัวข้างหลังเนี่ย445นะ ถ้าโทรไป444โทรผิดไปเบอร์ออฟฟิศอีกนะคะคุณผู้ฟังทักทายกันตอนบ่ายๆด้วยค่ะทำอะไรกันอยู่บ้างตอนบ่ายนี้รู้สึกว่ามีแดดออกนะแต่ก็มีลมพัดไปพัดมาครึ้มฟ้าครึ้มฝนอยู่บ้างนะคะลมแรงเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้มีลมกระโชกแรงนะคะเพราะฉะนั้นขับขี่รถค่ะแล้วก็ใครที่ทำงานกลางแสงแดดกลางแจ้งนะคะฝนตกก็ต้องหาที่หลบฝนเหมือนกันอย่าไปอยู่ใต้ต้นไม้อย่าไปหลบฝนอยู่ใต้ต้นไม้สูงอะไรอย่างอันตรายนะคะเสียงโดนฟ้าผ่าเสียงลมพัดกระโชกแรงแล้วอาจจะมีกิ่งก้านต้นไม้อะไรเงี้ยมันอาจจะหักได้แล้วก็เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุนะคะคุณผู้ฟังและที่สำคัญเลยบ้านที่อยู่ในไร่ในสวนสวนยางนะคะเวลาลมมันพัดไปพัดมาแรงๆเนี่ยสวนยางมันจะอยู่ติดกันใช่ไหมต้นยางมันจะอยู่ติดกันเลยเป็นแถวเลยอาจจะเกิดเกี่ยวกับการที่ต้นไม้นะคะมันลมพัดเกินไปหักกิ่งโค่นลงมาถอนรากถอนโคนอะไรเงี้ยนะคะได้รับความเสียหายเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้คุณผู้ฟังทุกคนนะคะระมัดระวังกันด้วยและช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะนอกจากสวนปาล์มสวนยางแล้วนะคะชาวสวนทุเรียนไม่พูดถึงไม่ได้เลยใครที่มีสวนทุเรียนนะคะก็ต้องโยงก้านเรียนใช่ไหมที่เขาเรียกว่าโยงก้านทุเรียนอ่ะต้องใช้สายเชือกต้องใช้ฟางนะคะในการแบบดึงให้ก้านกิ่งของต้นทุเรียนอ่ะมันยึดติดกันนะคะเพราะว่าไม่งั้นถ้าไม่ยึดติดแบบนั้นอ่ะอาจจะทำให้เกิดกิ่งหักล้มทั้งต้นเสียหายเป็นแสนค่ะคุณผู้ฟังบางสวนนะคะบางทีเจอพายุหนักเยอะๆก็เสียหายเป็นล้านเหมือนกันนะคะกว่าจะปลูกกว่าจะอบบ่มผลผลิตเป็นปีๆเลยค่ะและปีนึงที่หายได้เนี่ยคือบางทีมันอาจจะได้ไม่คุ้มเสียนะคะเขาบอกว่าใครที่มีสวนทุเรียนเนี่ยรวยเป็นเท่าแก่สวนทุเรียนนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเบื้องหลังในการปลูกในการรักษานะคะในการแบบว่าใส่ปุ๋ยรดน้ำเนี่ยยากเหมือนกันนะเพราะทุเรียนมันเป็นอะไรที่เซนซิทีฟนะคะรายละเอียดเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากความเป็นห่วงถึงชาวเกษตรกรด้วยนะคะทุกๆคนเลยค่ะในช่วงหน้าฝนแบบนี้ก็นอกจากดูแลตัวเองแล้วนะคะก็อยากให้หันมาเสียใจนะคะเรื่องของการปลูกพืชปลูกอะไรอย่างนี้แหละนะคะพืชผลต่างๆทางการเกษตรเนี่ยอยากให้ทุกคนระมัดระวังกันด้วยค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
0: น้องต้นน้ำสวัสดีครับพี่ติ๊กนักส่งคนสวยพี่เอียดอนุพงศ์นะคะพี่เอียดถามว่าไม่ทราบว่าฝนตกบ้างไหมฝั่งนั้น

0: สวัสดี FC จากนาสารด้วยนะคะตอนนี้ที่นาสารลมแรงฟ้าร้องเลยค่ะดีเจโอ้โหดูแลสุขภาพนะคะคุณผู้ฟังระมัดระวังด้วยนะคะ
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานี
0: เมื่อวานนี้ทีมงานอสมทสุราษฎร์ธานีนะคะได้มีโอกาสไปลงพื้นที่ตลาดนัดประชารัฐบางใบไม้ค่ะคุณผู้ฟังในตำบลบางใบไม้อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะได้ไปเก็บบรรยากาศดีๆค่ะตลาดที่มีพ่อค้าแม่ขายนะคะที่เป็นคนในชุมชนแล้วก็มาวางของใน

ขายกันเต็มเลยต้องบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกที่สายหมอกได้ลองไปเดินตลาดนะคะแล้วก็ได้ไปนั่งเรือชมอุโมงค์จากด้วยสวยงามแล้วก็ประทับใจมากๆค่ะคุณผู้ฟังหลากหลายคนที่เป็นคนในพื้นที่เนี่ยคุ้นเคยกับตลาดน้ำประชารัฐบางใบไม้กันแล้วนะคะเคยไปบ่อยแล้วแหละแต่สายหมอกไม่ใช่เป็นคนในพื้นที่แต่เดิมเป็นครั้งแรกที่ไปก็รู้สึกว่าประทับใจค่ะได้กินของอร่อยๆพ่อค้าแม่ค้าทุกคนน่ารักมากๆเลยนะคะคือเป็นกันเองแล้วก็ใจดีมากๆเดินถ่ายสกู๊ปถ่ายคลิปไปก็คือกินฟรีตลอดเลยทุกร้านเลยนะคะกินฟรีตลอดเลยอร่อยมากๆแล้วของที่ทำก็คือทำกันแบบสดๆเลยนะคะพ่อค้าแม่ขายทุกคนทำกันแบบสดๆแล้วก็ให้เราทานกันแบบจริงๆหน้าร้านเลยอร่อยมากๆค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ได้ไปชมอุโมงค์จากด้วยนะคะเป็นที่ที่ให้ความอันซีนเป็นที่ประทับใจกับนักท่องเที่ยวหลากหลายคนมากๆที่ได้มีโอกาสได้มาร่วมชมนะคะแล้วก็ร่วมเที่ยวกันในครั้งนี้ด้วยนะคะพอเราลองได้ไปสัมผัสบรรยากาศจริงๆเนี่ยไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเขาให้ฉายาว่าเป็นที่ท่องเที่ยวที่มันอันซีนมากๆเพราะมันสวยงามมากๆจริงๆค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นนะคะเราลงพื้นที่ไปเก็บบรรยากาศสวยๆไหมคุณผู้ฟังได้ดูกันแล้วค่ะอย่าลืมนะคะฝากติดตามรายการดีๆแบบนี้ที่ทางทีมงานอสมทสุราษฎร์ธานีของเราตั้งใจค่ะลงพื้นที่แล้วก็ไปเก็บบรรยากาศสวยๆนะคะมาฝากคุณผู้ฟังกันกับรายการสัพเพสาระนะคะ EP นี้เป็น EP ที่7แล้วจะพาคุณผู้ฟังทุกคนนะคะคุณผู้ชมทุกคนด้วยไปรับชมอุโมงค์จากกันค่ะแล้วก็รายการดีๆนะคะสำหรับการช่วยกันรณรงค์สิ่งแวดล้อมต่างๆทรัพยากรต่างๆค่ะกับรายการ Mcot Go Green Market นะคะจะพาทุกคนเนี่ยไปเที่ยวชมตลาดน้ำประชารัฐบางไม้ค่ะเพราะฉะนั้นก็ฝากคุณผู้ฟังทุกคนนะคะติดตามรายการดีๆแบบนี้ค่ะผ่านทางอสมทสุราษฎร์ธานีของเรานะคะมีการอัปเดตอยู่หน้าแฟนเพจตลอดเลยนะคะเพราะฉะนั้นฝากติดตามรายการกันด้วยนะคะ

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
1: บริษัท PTC วิกคลีนสุราษฎร์ธานีบริการทำความสะอาดทุกรูปแบบครบวงจรโดยทีมงานมืออาชีพและอุปกรณ์ที่ทันสมัยรับบริการทำความสะอาดบ้านอาคารทุกประเภทสถานที่ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนพื้นที่งานอีเวนต์สำนักงานโชว์รูมต่างๆพร้อมประเมินหน้างานฟรีราคาเริ่มต้นหลักพันเท่านั้นงานเล็กงานใหญ่ไว้วางใจเราบริษัท PTC วิกคลีนสุราษฎร์ธานีภูธร8ถนนพ่อขุนทะเล 10/2 เปิดบริการทุกวันสอบถามโทร0888488583บริหารงานโดยเกียรติพลศรีสุขใส
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกทารีรัตเวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

0: ในชั่วโมงนี้ค่ะนอกจากบทเพลงเพราะๆแล้วนะคะช่วงเวลาดีๆแบบนี้ก็นำข้อมูลดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมค่ะวันนี้จะนำข้อมูลเกี่ยวกับอาการของคนที่น้ำตาลตกน้ำตาลตกน้ำตาลต่ำน้ำตาลขึ้นสูงอะไรอย่างนี้นะคะเราก็ต้องมาเช็คกันหน่อยว่าเราจะมีปฏิกิริยาหรือว่าเราจะมีอาการแบบไหนยังไงกันบ้างเพราะว่าบางคนนะน้ำตาลตกเนี่ยจะรู้สึกว่ามันหงุดหงิดเนาะถ้าไม่ตกก็หงุดหงิดอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เลยนำมารีเช็คมาเช็คอาการกันหน่อยค่ะคุณผู้ฟังเปรียบเทียบกันชัดๆเลยนะคะระหว่างอาการน้ำตาลตกกับน้ำตาลที่มันพุ่งสูงขึ้นกว่าปกติค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าภาวะที่ระดับน้ำตาลในเลือดของเราเนี่ยมันสูงขึ้นหรือมันต่ำลงเนี่ยมีผลต่อสุขภาพร่างกายของเรามากๆนะคะมาดูกันที่น้ำตาลต่ำก่อนค่ะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าน้ำตาลต่ำเนี่ยจะมีอาการนะคะก็คืออาการต่างๆร่วมด้วยเนี่ยเยอะมากๆเลยภาวะที่ระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยน้อยกว่า70มิลลิกรัมค่ะคุณผู้ฟังร่างกายขาดพลังงานแบบฉับพลันนะคะจะมีอาการมือสั่นตัวสั่นใจสั่นค่ะกระสับกระส่ายแบบไม่รู้ตัวนะคะคุณผู้ฟังเหงื่อออกมาเยอะเหงื่อออกเยอะแต่ตัวเย็นแม้จะอยู่ในห้องแอร์นะคะก็ยังรู้สึกว่าเหงื่อตามร่างกายเนี่ยออกมาเยอะมากๆเลยค่ะอาการวิงเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายหิวโซนะคะอ่อนเพลียไม่มีแรงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อารมณ์แปรปรวนนี่น้ำตาลตกเห็นไหมน้ำตาลต่ำเนี่ยอารมณ์จะแปรปรวนง่ายๆหงุดหงิดนะคะพูดจาสับสนด้วยค่ะคุณผู้ฟังและวิธีที่แก้ได้ง่ายๆเลยนะคะแก้ไขได้โดยการกินอาหารหรือของหวานทันทีนี่ใครที่แบบสายน้ำตาลตกเนี่ยต้องกินชาเขียวชาเย็นอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจมากๆเลยเพราะว่าสายหมอก็เป็นคนที่ชอบทานมากๆทานของหวานหน่อยมื้อเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยนะคะชอบบ่นว่าเอ้ยวันนี้หงุดหงิดจังน้ำตาลตกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถแนะนำได้ค่ะโดยวิธีการก็คือหาของหวานทานเลยเช่นลูกอมน้ำหวานนะคะหรือว่าดื่มน้ำบ่อยๆก็ช่วยได้เหมือนกันค่ะต่อไปน้ำตาลสูงน้ำตาลสูงขึ้นนะคะน้ำตาลสูงในร่างกายของเราค่ะมีภาวะที่ระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยมากกว่า140มิลลิกรัมนะคะน้ำตาลในเลือดของเรามันล้นอ่ะบางทีมันเยอะเกินไปร่างกายขาดน้ำก็จะมีอาการกระหายน้ำมากๆนะคะคอแห้งอยากจะดื่มน้ำตลอดเวลาปัสสาวะบ่อยแล้วก็ปัสสาวะเยอะมันจะผิดปกติมากๆโดยเฉพาะตอนกลางคืนค่ะอาการก็จะมีพวกตาพร่ามัวมองไม่ชัดมองไม่เห็นอ่อนเพลียนะคะแล้วก็เหนื่อยง่ายแม้ไม่ได้ทำอะไรหนักๆเลยเนี่ยก็เหนื่อยง่ายเหมือนกันแล้วก็มีผิวแห้งค่ะมีอาการคันตามผิวหนังเยอะแยะมากมายเลยนะคะวิธีแก้ไขได้ง่ายๆค่ะดื่มน้ำบ่อยๆส่งผลดีมากๆนะคะถ้าน้ำตาลสูงเนี่ยก็จะไปละลายเลือดละลายน้ำตาลในเลือดของเราได้นะคะดื่มน้ำบ่อยๆแล้วก็ออกกำลังกายเป็นประจำค่ะอาการเหล่านี้ที่พูดมาเนี่ยระหว่างน้ำตาลต่ำกับน้ำตาลสูงเนี่ยมันแตกต่างกันเปรียบเทียบไปเห็นชัดๆเลยนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นค่ะข้อมูลเหล่านี้มีประโยชน์มากๆนะคะคุณผู้ฟังนำไปปรับใช้กันได้นะ
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานี
0: ทักทายคุณผู้ฟังกันทุกคนด้วยค่ะช่วงบ่ายแบบนี้แนะนำบทเพลงเพราะๆกันเข้ามาได้ต่อเนื่องเลยนะคะ

ทักทายพี่ประเสริฐจากระนองด้วยนะคะแนะนำบทเพลงเพราะๆเข้ามาด้วยในชั่วโมงนี้คุณผู้ฟังคะช่วงท้ายรายการแบบนี้มาฝากดินเน่ากันเหมือนเดิมเลยค่ะดินเน่านะคะจะเป็นตัวช่วยค่ะที่สามารถช่วยปรับปรุงดินนะคะคุณผู้ฟังสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติค่ะชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูนะคะดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งโดยช่วยสำคัญค่ะในการช่วยฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตโดยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบถึง25ชนิดเลยค่ะช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารได้ดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากๆนะคะดินเน่าเพียง1ขวดค่ะขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมกับน้ำ 200 ถึง 500 ลิตรนะคะฉีดพ่นลงบนดินได้เลยครอบคลุมพื้นที่นะคะใช้ได้ถึง 5 ถึง 7 ไร่เลยค่ะคุณผู้ฟังและวันนี้นะคะโปรโมชั่นพิเศษค่ะซื้อดินเน่า2ขวดนะคะแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้ให้คุณผู้ฟังทุกคนค่ะจ่ายเพียงราคา699บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งค่ะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียใจเลย

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีช่วงนี้นะคะเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยมีปัญหาเหล่านี้แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะเพราะวันนี้มีเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาโคตรจุ 20,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงเลยนะคะติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับหมุนได้กันน้ำในระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 2,500 วัตต์สนใจสั่งซื้อตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังรับไปเลยค่ะ Mega Spotlight 1แถม1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดแบบครับแบบ1อันค่ะทั้งหมดนี้ที่พูดมานะคะราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์สามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังกลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะชั่วโมงต่อไปเรายังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมค่ะจะพาทุกคนนะคะย้อนวันๆผ่านบทเพลงคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงไปด้วยกันค่ะชั่วโมงต่อไปนะคะเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพลาะๆกันต่อค่ะคุณผู้ฟัง

0: M Cord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีคลื่นความถี่ที่มีแต่ความสุขยินดีให้บริการติดต่อลงโฆษณาโทร0843768362
1: คุณกำลังฟัง M Cord Radio Network 102อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 15:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปด้วยสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองสุภมาศไม่สบายใจไลฟ์สดเรื่องเพศจี้แพลตฟอร์มรับผิดชอบสั่งลุยหามาตรการจัดการนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ทำเนียบรัฐบาลนางสาวสุภมาศกล่าวว่าตามที่เห็นข่าวปรากฏในแพลตฟอร์มสร้างความไม่สบายใจให้คนไทยทุกคนตนเองในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และเป็นคุณแม่ลูก4เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วง 2-3 ค่ำคืนที่ผ่านมามีความไม่สบายใจเป็นอย่างมากสิ่งที่คนไทยที่เสพเมื่อไม่กี่วันมานี้คือสิ่งที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นในประเทศไทยถือเป็นสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์อย่างรุนแรงถึงเวลาที่คณะกรรมการทุกคนต้อง

0: หาวิธีการที่จะบริหารจัดการแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อที่จะไม่ให้มีเหตุการณ์แบบนี้และถึงเวลาที่แพลตฟอร์มต้องแสดงความรับผิดชอบต่อคนไทยดังนั้นคงต้องมอบให้ฝ่ายเลขาไปพิจารณาเรื่องนี้และนำเข้ามาในการประชุมครั้งหน้าว่าจะต้องเริ่มจัดการอย่างไรให้กองทุนเราเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทำให้สังคมเสพสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้พนักงานสอบสวนสน.มักกะสันยืนยันพบญาติรายที่8แล้วจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟอโศกเพชรบุรีเป็นเบาะแสสำคัญที่ตำรวจนำมาใช้ในการพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตรายที่8ซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตที่ไม่มีญาติประสานขอเข้ามารับร่างโดยวันนี้พันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ประชุมร่วมกับพนักงานสอบสวนกรณีสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันติดตามคดีและมีรายงานว่าจะมีพยานแวดล้อมที่อยู่บริเวณใกล้เคียงที่เกิดเหตุเข้าให้ข้อมูลตำรวจเพิ่มเติม3ปากด้านการพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตคนที่8ร้อยตำรวจเอกจารุพัฒน์บัวแก้วรองสารวัตรสอบสวนสน.มักกะสันได้สืบสวนข้อมูลจากโซเชียลมีเดียหลังมีเพื่อนร่วมงานของนายเสริมลาภปิ่นทองผู้เสียชีวิตคนที่8ประสานข้อมูลให้ช่วยติดตามหาจากนั้นจึงนำชื่อของผู้สูญหายไปค้นหาชื่อพ่อแม่พี่น้องติดต่อให้มาตรวจ DNA แต่พบว่าคนในครอบครัวของนายเสริมลาภเสียชีวิตไปก่อนหน้านี้ขณะที่ระบบประกันสังคมไม่มีการเก็บตัวอย่างไว้ตำรวจจึงเข้าไปเก็บของที่ห้องพักของนายเสริมลาภมาตรวจเทียบ DNA พร้อมกับตรวจหาญาติจนกระทั่งพบลูกพี่ลูกน้องของนายเสริมลาภแต่ญาติไม่เชื่อว่าผู้ติดต่อเป็นตำรวจจริงและอ้างว่าติดภาระงานตำรวจไม่ลดละความพยายามประสานจนสามารถเชิญนายไพรัตน์มาตรวจ DNA ได้ซึ่งผลออกมาพบว่าผู้ตายคือนายเสริมลาภจริงจากนั้นตำรวจจึงประสานญาติเข้ารับศพไปบำเพ็ญกุศลต่อไปอสมทและสวนสุนันทาลงนาม MOU ปั้นคนรุ่นใหม่สู่วงการสื่อดิจิทัลบริษัทอสมทจำกัดมหาชนลงนามบันทึกความเข้าใจกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาร่วมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรรุ่นใหม่ให้พร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนและสายงานสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัลโดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงทั้งงานข่าวโทรทัศน์และแพลตฟอร์มออนไลน์พร้อมต่อยอดสู่การสร้างสื่อคุณภาพในอนาคตโดยมีดร.ยาดากาสยปันนันรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บมจ.อสมท.พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดร.วิทยาเมฆขำรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและปรับปรุงคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารวมถึงผู้บริหารของทั้ง2หน่วยงานเข้าร่วมเป็นสักขีพยานภายในงานมีการนำเสนอวิดิทัศน์และแนะนำองค์กรของทั้ง2ฝ่ายก่อนเข้าสู่พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจและถ่ายภาพร่วมกันพร้อมมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงถึงความร่วมมือในการพัฒนากำลังคนด้านสื่อมวลชนในอนาคตสำหรับความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานจริงผ่านโครงการฝึกงานการผลิตสื่อการจัดกิจกรรมและงานด้านอุตสาหกรรมบันเทิงด้านดร.ยาดากล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนคนรุ่นใหม่เข้าสู่อุตสาหกรรมสื่อสารมวลชน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลละสมัยพระ ระบรมราช

0: รัชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
1: ที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
2: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sister EE แตงโม Make Up Test ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sister
3: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
4: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
5: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
6: ้ไอแบงค์มันยึดผู้อันด

0: Simpene boleh dibuat mulai hari ini hingga 30% kayun tahun 2569. Pertanyaan sila hubungi hotlink 1302.
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกทารีรัตเวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งในชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังพาทุกคนนะคะคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงย้อนวันๆไปฟังบทเพลงเพราะๆในอดีตเพลงเก่าๆที่เราคิดถึงกันค่ะสวัสดีคุณอุดรด้วยนะคะทักทายอยู่เป็นเพื่อนในชั่วโมงนี้จบไปนะคะเพลงแรกเข้ารายการเสน่หาค่ะเพลงนี้เพราะมากๆหลายๆคนฟังเพลงนี้แล้วรู้สึกว่าคิดถึงบรรยากาศเก่าๆนะคะคิดถึงช่วงวันๆจริงๆชั่วโมงนี้ค่ะเลยพาคุณผู้ฟังทุกคนนะคะคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงไปด้วยกันอยากฟังเพลงเก่าๆนะคะสตริงเก่าๆที่เราคิดถึงเพลงไหนคุณผู้ฟังสามารถแนะนำบทเพลงเพราะๆเข้ามาได้เลยค่ะ

ลงเพราะๆค่ะคุณผู้ฟังนำมาฝากกันในชั่วโมงนี้นะคะที่สุดของหัวใจเพลงเพราะๆของพี่แจ้ดานุพลค่ะช่วงคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงย้อนวันๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมทสุราษฎร์ธานีเพลงเพราะๆนะคะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในชั่วโมงนี้ทักทายพี่ประเสริฐด้วยนะคะแนะนำบทเพลงเพราะๆมาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วเดี๋ยวเปิดให้เลยค่ะ คุณผู้ฟังรับฟังอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะรับฟังผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 102 MHz หรือว่ารับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Encode Connect เสียงสัญญาณเป็นยังไงบ้างคะสามารถพูดคุยแล้วก็แนะนำนะคะบางทีอาจจะมีเสียงสัญญาณแบบติดๆขาดๆค่ะคุณผู้ฟังสามารถฟีดแบคกลับมาได้เลยนะคะเมื่อสักครู่นี้สายหมอกไม่ได้ยินเสียงคลื่นวิทยุแล้วก็เปิดเสียงพูดแล้วอาจจะมีแบบติดๆขาดๆดับไปบ้างนะคะคุณผู้ฟังสามารถรีพอร์ตเข้ามาได้เลยบางทีดีเจนั่งจัดรายการอยู่ก็ไม่ได้ฟังเสียงตัวเองเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามันติดขัดตรงไหนหรือว่าไม่ได้ยินเสียงตรงไหนนะคะสามารถคอมเมนต์พูดคุยแล้วก็แจ้งเข้ามาได้เลยค่ะ

ย้อนวานๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมทสุราษฎร์ธานีคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังมาพูดคุยกันหน่อยนะคะเวลาเราฟังเพลงเก่าๆแล้วอยากทราบมากๆเลยนะคะอยากได้ความคิดเห็นจากคุณผู้ฟังว่าเวลาที่เราฟังเพลงเก่าๆแล้วเรานึกถึงอะไรกันบ้างคะการฟังเพลงเก่าเนี่ยบางคนบอกว่ามักจะพาเราย้อนเวลากลับไปในอดีตได้จริงๆผ่านบทเพลงที่เราชอบบทเพลงที่เราชื่นชอบอยากฟังหรือว่าบทเพลงนั้นเคยมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นหลากหลายสิบปีแล้วแต่เพลงนั้นก็ยังมีชีวิตอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อให้ผ่านไปหลายปีแล้วก็ยังรู้สึกว่าเราเนี่ยได้ย้อนเวลาได้ทำแมชชีนไปจริงๆเพราะว่าการฟังเพลงเก่าๆที่เราชอบเนี่ยมันสามารถช่วยกระตุ้นสมองให้มันมีสารนะคะสารในความสุขในหลั่งออกมาทำให้เราเกิดภาพเป็นจินตนาการค่ะเห็นภาพเหตุการณ์ต่างๆบุคคลหรือว่าความรู้สึกในช่วงเวลานั้นๆผุดขึ้นมาได้แบบอย่างชัดเจนเลยค่ะซึ่งคอนิสัยหมอก็เป็นเหมือนกันเวลาย้อนไปฟังเพลงเก่าๆตอนสมัยมัธยมประถมอะไรอย่างเงี้ยก็จะนึกภาพของเพื่อนๆ เพื่อนสมัยตอนเรียนม.ต้นม.ปลายมันก็เด้งขึ้นมาในหัวจริงๆเลยนะคะมันเหมือนเป็นเมมโมรีที่อยู่ในหัวของเราจริงๆบางคนบอกว่าฟังเพลงเก่าๆแล้วก็นึก

0: ถึงห้วงเวลาแห่งความสุขค่ะนึกถึงความหลังในวัยเด็กวัยเรียนช่วงเวลาที่ได้ใช้ชีวิตแบบไร้กังวลไม่ต้องคิดมากอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าช่วงวัยเรียนของเราเป็นช่วงที่มีความสุขที่สุดแล้วเป็นเด็กอ่ะไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยแต่พอโตเป็นผู้ใหญ่ปุ๊บนะคะรู้สึกว่าทุกคนเนี่ยมีภาวะเครียดมีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบเยอะแยะมากมายเลยเพราะฉะนั้นอยากได้ประโยชน์จากคุณผู้ฟังจังเลยค่ะอยากทราบความคิดเห็นมากๆเลยว่าฟังเพลงเก่าแล้วนึกถึงอะไร
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
0: ทุกวันนี้คุณผู้ฟังทุกคนต้องออกจากบ้านกันตั้งแต่เช้าใช่ไหมคะทุกคนมีภารกิจออกไปทำงานตั้งแต่เช้ากว่าจะกลับมาบ้านเนี่ยก็มืดค่ำบ้านบางหลังก็มีผู้เฒ่าผู้แก่อยู่กันตามลำพังหรือไม่ก็มีเด็กตัวเล็กๆลูกๆหลานๆอยู่กันด้วยจะฝากบ้านไว้กับใครล่ะคะคุณผู้ฟังวันนี้สายหมอขอเสนอให้รู้จักกับมิสเตอร์ CCTV V360 รุ่น A80 Wi-Fi เป็นกล้องวงจรปิดที่สามารถติดตั้งเองได้ไม่ต้องเรียกช่างไม่ต้องเดินสายวุ่นวายเพราะนี่คือกล้องวงจรปิดที่สามารถเชื่อมกับมือถือได้เลยแค่มี Wi-Fi ก็เปิดดูบ้านได้จากทุกที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะคะอยู่ที่ทำงานเดินตลาดไปเที่ยวก็เปิดดูได้หมดเลยแถมระดับความชัดสูงถึง 4K ซูมได้สูงสุดถึง5เท่าหากเป็นกลางคืนไม่ต้องห่วงเลยนะคะเพราะว่าตัวกล้องเนี่ยจะมีไฟอินฟราเรดแม้แต่ในที่มืดจะกลางวันกลางคืนก็จับภาพได้หมดมีระบบพูดคุยโต้ตอบได้ผ่านกับคนที่บ้านเหมือนคุยวิดีโอคอลกันเลยค่ะจะถามหาลูกหลานจะส่องดูผู้สูงอายุก็ไม่มีสะดุดทั้งหมดนี้ทำได้ง่ายๆผ่านมือถือและคิดว่าคุณสมบัติของเขาจะหมดแค่นี้หรอคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะคุณผู้ฟังตัวกล้องยังสามารถหมุนได้รอบบ้านหมุนซ้ายขวาได้มากถึง355องศาหรือจะหมุนขึ้นลงได้ถึง75องศาค่ะและไม่ต้องติดหลายตัวด้วยนะคะเพราะว่าตัวเดียวเนี่ยสามารถดูได้รอบบ้านเลยนอกจากนี้ตัวกล้องยังสามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวและส่งแจ้งเตือนไปยังมือถือทันทีถ้ามีอะไรผิดปกติตัวกล้องจะมีเสียงไซเรนดังขึ้นทันทีเลยค่ะจะซื้อไว้ในบ้านนะคะติดไว้ในบ้านสบายๆชิลๆติดไว้นอกบ้านตัวเครื่องก็สามารถกันน้ำกันฝนได้ในระดับ IP66 แม้จะติดไว้บนหลังคาบ้านก็เอาอยู่ค่ะตัวกล้องรองรับเมมโมรี่ได้ถึง128 GB บันทึกได้ยาวๆไปเลย30 วันทั้งหมดนี้ให้คุณผู้ฟังทุกคนจ่ายเพียงราคา 1,290 บาทเท่านั้นค่ะและโปรโมชั่นสุดพิเศษตอนนี้ซื้อ1แถม1ไปเลยค่ะคุณผู้ฟังในราคาสุดคุ้มเพียง 1,290 บาทเท่านั้นใครสนใจสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990สินค้ามีค่าจัดส่งและค่าประกัน100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย
2: M-Cord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
5: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
4: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
5: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
8: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆ

0: ลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102อสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับดีเจสายหมอกทารีรัตน์เวลาบ่าย2ถึง4โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมทสุราธานีช่วงคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงย้อนวันๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมทสุราธานี
4: วันที่

พลงสากลเพราะๆค่ะ I Swear นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในชั่วโมงนี้ตักถ่ายชั่วโมงที่2นะคะพี่เหยียดอนุพงศ์ถามพี่เหยียดดีกว่าว่าฟังเพลงเก่าๆแล้วนึกถึงอะไรบ้างนึกถึงบรรยากาศเก่าๆนึกถึงประสบการณ์นึกถึงช่วงเวลานึกถึงของเล่นนึกถึงของกินหรือว่านึกถึงสถานที่เก่าๆหรือว่านึกถึงคนเก่าๆบ้างไหมคะช่วงคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงย้อนวันๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมทสุราษฎร์ธานีเขาเปิดเพลงสากลเพราะๆอีกสักเพลงหนึ่งค่ะ

0: ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
1: ทักทายพี่เดือนด้วยนะคะได้เห็นภาพโซเชียลของพี่เดือนค่ะลูกชายสุดที่รักนะคะได้บวชไปใช่ไหมคะก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะพี่เดือนมีลูกเบ้าได้บวชนี่มันดีใจนะคุณเป็นแม่จะชื่นใจมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังได้บวชทดแทนพระคุณคุณพ่อคุณแม่นะคะก็เป็นความสุขค่ะความสุขของคนเป็นพ่อเป็นแม่จริงๆส่วนชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังมีตัวช่วยมาฝากกันเหมือนเดิมเลยนะคะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคราบฝังแน่นปัญหากวนใจค่ะไม่ว่าจะเป็นคราบที่มันอยู่บนพื้นตามผนังบอกเลยว่าเราไม่ออกเนี่ยมันเป็นปัญหากวนใจจริงๆวันนี้สายหมอกเลยมีเครื่องดูดฝุ่นไร้สายค่ะอัลตราโพไซดอน90บาร์มาฝากคุณผู้ฟังกันนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันค่ะแรงจริงด้วยพลังแรงดูดถึง90บาร์ฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์นะคะหรือว่าจะทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบเลยค่ะและที่พิเศษสุดนะคะมาพร้อมกับ8หัวฉีดในตัวค่ะคุณผู้ฟังหัวฉีดมี8รูปแบบด้วยกันใช้งานได้สะดวกสบายมากๆหมุนปรับได้ทันทีค่ะไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากด้วยทั้งโหมดแรงดันสูงนะคะโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้และโหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะค่ะตัวเครื่องเนี่ยออกแบบมาให้จับถนัดมือน้ำหนักเบาแต่ทนทานใช้งานได้แบบไร้สาย 100% เลยค่ะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน2ก้อนนะคะใช้งานได้ต่อเนื่องยาวนานไม่ต้องรอชาร์จเลยค่ะและมีสายดูดน้ำนะคะใช้งานได้ต่อเนื่องจากน้ำในถังหรือว่าจะเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติค่ะไม่ว่าจะเป็นในบ่อในหนองในนาใช้ได้หมดเลยพร้อมกระบอกทำโฟมหัวกรองและอุปกรณ์ครบชุดและงานที่ได้จากคุณผู้ฟังการทำงานแบบนี้นะคะถ้าเราแบบได้ใช้ตัวช่วยที่มันช่วยฉีดได้จริงๆเนี่ยรับรองว่าสบายใจหายห่วงค่ะและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังนอกจากระบบทำโฟมแล้วหัวกรองแล้วนะคะอุปกรณ์ครบชุดและยังมีกระเป๋า hard case ค่ะกระเป๋ากันกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบอีกด้วยทั้งหมดนี้นะคะคุณผู้ฟังที่พูดมาเนี่ยมูลค่าทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนอยู่ที่มูลค่า990บาทค่ะแต่ถ้าโทรมาตอนนี้นะคะรับเพิ่มไปเลยค่ะกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทมูลค่ารวมแล้วนะคะทั้งหมดอยู่ที่ 3,870 บาทค่ะแต่คุณผู้ฟังไม่ต้องจ่ายเพียงขนาดนั้นนะคะโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้จ่ายเพียงราคา999บาทเท่านั้นนะคะย้ำนะคะคุณผู้ฟังราคานี้ราคาเดียวค่ะ999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนานถึง2ปีเต็มถ้ามีปัญหาหรือว่าเสียหายเนี่ยเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้ทันทีเลยนะคะใครสนใจเนี่ยโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-666-0008ย้ำอีกครั้งค่ะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-666-0008โปรนี้นะคะแรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดอัลตราโพไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียว
0: กำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
1: พี่เดือนว่าเคลียร์งานเสร็จเรียบร้อยมาตักถ่ายกันแล้วแล้วใช่ไหมวะ เวลามีงานทีนึงเนี่ยเหนื่อยมากๆนะคะเข้าใจค่ะพี่เดือนเข้าใจมากๆเลยเหนื่อยนะเวลามีงานแต่ละครั้งเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยนะคะบ้านสายหมอเวลามีงานแต่ละทีเนี่ยเหนื่อยเวลาเคลียร์งานแต่ละครั้งจบงานแล้วนะคะเจ้าภาพเนี่ยเหนื่อยสุดเลยต้องเก็บของเช็คของต่างๆ เหนื่อยมากๆนะคะเดี๋ยวยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับพี่เดือนด้วยค่ะ

0: ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
1: และช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังสายหมอเชื่อเลยว่าหลายๆคนมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของยุงและก็แมลงนะคะแมลงไม่เท่าไหร่ถ้ายุงกัดบ่อยๆเนี่ยเสี่ยงมากๆเลยค่ะโรคไข้เลือดออกบ้างมาลาเรียบ้างเนี่ยค่ะแล้วพอป่วยทีนึงเนี่ยรักษากันเนี่ยโอ้โหเสียเวลามากๆเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาค่ะวันนี้เลยนำตัวช่วยดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้มีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงค่ะที่จะเป็นตัวช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวมาฝากกันค่ะสมาร์ทการ์ดเนี่ยบอกเลยว่าใช้งานง่ายมากๆนะคะคุณผู้ฟังแค่เสียบปลั๊กก็จะมีแสงไฟนีออนสีม่วงเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาค่ะแล้วก็จะโดนพัดลมในเครื่องในดูดลงไปไม่สามารถบินกลับออกมาได้นะคะตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นและที่สำคัญเนี่ยไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องค่ะสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งไว้กลางบ้านเนี่ยก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะและใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะบอกเลยว่าโชคดีมากๆโปรโมชั่นสุดพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมไฟ LED 1ชิ้นค่ะราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกนะคะรับเพิ่มไปเลยค่ะหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทค่ะรวมราคาสินค้าทั้งหมดนะคะอยู่ที่ 3,370 บาทคุณผู้ฟังไม่ต้องจ่ายแพงขนาดนั้นนะคะโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้จ่ายเพียงราคา990บาทเท่านั้นค่ะย้ำเลยนะคะราคานี้ราคาเดียว990บาทเท่านั้นคุณผู้ฟังท่านใดสนใจค่ะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร026660008ย้ำนะคะคุณผู้ฟังโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร026660008สินค้ารับประกัน1ปีค่ะถ้าเครื่องมีปัญหาหรือว่าเสียหายภายใน1ปีเนี่ยเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้ทันทีเลยนะคะย้ำเบอร์โทรอีกครั้งค่ะคุณผู้ฟังโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร026660008สินค้าของแท้ต้องที่ทีวีดิเรกเท่านั้นค่ะ
0: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
1: ก่อนจะหมดเวลากันในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังมาพูดคุยกันอีกนิดนึงค่ะก่อนจะลารายการกันไปนะคะคุณผู้ฟังในช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะเยอะมากบ่อยมากแล้วก็เราก็เห็นข่าวเยอะแยะมากมายเลยเกี่ยวกับการที่จะพยายามที่จะปลิดชีวิตตัวเองนะคะอย่างข่าวล่าสุดเมื่อ 2-3 วันก่อนเนี่ยก็คือเป็นข่าวที่คนพยายามจะโดดสะพานนฤทธิ์ขออภัยค่ะพยายามจะโดดสะพานศรีสุราษฎร์นะคะก็มีคนไปช่วยไว้ได้ทันคุณผู้ฟังคะอยากจะบอกเลยว่าชีวิตของคนเราไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยรักตัวเองกันให้มากๆนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีทางแก้ค่ะมันก็อาจจะมีทางแก้ที่แตกต่างกันออกไปนะคะหลากหลายเคสหลากหลายเรื่องราวแต่เชื่อเลยค่ะว่ามันต้องมีสักทางหนึ่งที่มันสามารถที่จะเดินต่อไปได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่อยากให้ทุกคนคิดสั้นคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือแบบเอาตัวเองไปอยู่ในจุดแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนหันมารักตัวเองใส่ใจตัวเองกันมากขึ้นโดยค่ะไม่ว่าจะเจอเรื่องราวอะไรก็อยากให้ทุกๆคนผ่านมันไปได้นะคะทุกๆคนต้องมีทางออกเป็นของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากเรื่องนี้กันเอาไว้ด้วยนะคะยิ่งอยู่ในช่วงสถานการณ์บ้านเมืองแบบนี้นะคะของชีพก็แพงอะไรก็แพงไปหมดนะคะเกิดความเครียดสะสมเนี่ยยิ่งเข้าใจได้เลยค่ะเพราะว่าเราก็เจอปัญหาเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยนะคะช่วงนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณทุกการติดตามรับชมและรับฟังกลับมาเจอกันได้ใหม่พรุ่งนี้ค่ะเวลาเดิม 9:00 นถึง 10:00 นนะคะอย่าลืมเข้ามาทักทายพูดคุยกันเหมือนเดิมค่ะชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: คอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานีคลื่นความถี่ที่มีแต่ความสุขยินดีให้บริการติดต่อลงโฆษณาโทร0843768362
1: คุณกำลังฟัง Mcord Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 16:00 น. Mcord Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนากุลปลัดคลังมั่นใจ30ล้านสิทธิ์เพียงพอปลื้มประชาชนตอบรับดีมากนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์ถึงการเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกว่าครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากประชาชนดีมาก30นาทีแรกลงทะเบียนถึง10ล้านคนจากที่เตรียมระบบรองรับ 300,000 คนต่อวินาทีและเตรียมพร้อมระบบให้รับ 700,000 คนต่อวินาทีก็ใช้ได้ทำให้การลงทะเบียนผ่านไปด้วยดีณเวลา 14:00 น.ลงทะเบียนแล้วประมาณ 23,200,000 คนเชื่อว่า30ล้านคนเพียงพอปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่าขอประชาสัมพันธ์ถึงร้านค้า1ล้านร้านค้าเดิมต้องเข้าไปกดยืนยันจึงจะเข้าร่วมวันนี้มีร้านค้ายืนยันแล้ว 400,000 ร้านค้าเหลืออีกกว่า 500,000 สิทธิ์ที่ยังไม่ได้เข้าไปกดยืนยันจึงขอให้เข้าไปกดยืนยันย้อนลงทะเบียนส่วนของประชาชนเริ่มนิ่งแล้วที่เหลือจะเก็บตกคนที่ยังไม่พร้อมหรือแอปเป๋าตังยังไม่เรียบร้อยซึ่งเหลือ 800,000 สิทธิ์เชื่อว่าเพียงพอส่วนที่มีคำถามว่าทำไมไม่ให้เลยต้องเข้าไปลงทะเบียนนั้นเพราะมีเงื่อนไขโครงการที่ต้องเข้าไปกดยอมรับรอบนี้ไม่ต้องแย่งมีการแบ่งกลุ่มชัดเจนในส่วน60 40และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนไปเรื่อยๆเมื่อครบ30ล้านสิทธิ์

0: ปิดระบบยืนยันผู้ที่ลงทะเบียนแล้วทุกคนรอผลการตรวจสอบก็จะได้สิทธิ์แล้วแน่นอนหากตรวจสอบพบไม่เข้าคุณสมบัติจะมีการนำสิทธิ์มาเปิดให้ลงทะเบียนต่อไปรัฐมนตรีดีชี้ฟังไม่ขึ้นแพลตฟอร์มแจ้งคลิปหลีกระบบตรวจสอบปมไลฟ์อนาจารเร่งปรับยกระดับแก้ประกาศกฎกระทรวงคุมแพลตฟอร์มเข้มงวดนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานแถลงข่าวภายหลังการประชุมหารือกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียกรณีไลฟ์สดอนาจารโดยเปิดเผยว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันเสาร์มีการไลฟ์ต่อเนื่องหลายชั่วโมงซึ่งหลังมีผู้แจ้งแต่กว่าทางแพลตฟอร์มจะดำเนินการนำออกใช้เวลานานทำให้มองว่าหน่วยงานต้องยกระดับอย่างน้อยในเรื่องของการประกาศระดับกระทรวงภายใต้พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ระบุว่าให้เวลาแพลตฟอร์ม24ชั่วโมงในการดำเนินการกับเนื้อหาผิดกฎหมายจะถือว่าไม่มีความผิดตนมองว่าต้องดำเนินการออกให้ไวกว่านี้ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอทางเมตารวบรวมข้อมูลส่งให้เพิ่มเติมซึ่งพรุ่งนี้ตนจะไปพูดคุยกับเมตาเบื้องต้นยอมรับว่ามีความผิดพลาดทางเทคนิคหลังมีการปรับเกณฑ์ระเบียบหลังบ้านการที่หลุดออกไปได้คาดว่ามีการวางแผนทำเป็นระบบรู้การนำภาพวิธีหลบเลี่ยงหลอก AI ว่าเป็นเนื้อหาปลอดภัยใช้วิธีแทรกข้อมูลที่ไม่ผิดกฎสลับแทรกคลิปอนาจารเหตุผลที่แจ้งมาว่ามีคอนเทนต์ที่หลบกฎของชุมชนแต่สำหรับตนฟังไม่ขึ้นเพราะวันแรกมีการไลฟ์นานหลายชั่วโมงในการแก้ไขจะเร่งดำเนินการเพื่อปรับแก้ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรื่องขั้นตอนการแจ้งเตือนการระงับทำให้แพร่หลายของข้อมูลคอมพิวเตอร์รองโฆษกรัฐบาลโต้ครม.เงาปมจีนเทานอมินีย้ำรัฐบาลเดินหน้ากวาดล้างจริงก่อนฝ่ายค้านแถลงนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินายปิยรัตน์จงเทพในนามครม.เงาพรรคประชาชนออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลในประเด็นอาชญากรรมข้ามชาติกลุ่มจีนเทาและเครือข่ายนอมินีว่ารัฐบาลรับฟังทุกข้อเสนอแนะด้านความมั่นคงด้วยความจริงจังแต่ในหลายประเด็นอาจยังไม่สะท้อนข้อเท็จจริงและมาตรการเชิงรุกที่รัฐบาลดำเนินการไปแล้วก่อนการแถลงของฝ่ายค้านรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลไม่เคยปล่อยปละละเลยปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติแต่กลับเป็นรัฐบาลที่ยกระดับกวาดล้างอย่างจริงจังต่อเนื่องทั้งเครือข่ายจีนเทาขบวนการนอมินีการสวมสิทธิ์และกลุ่มผู้มีอิทธิพลต่างชาติในหลายพื้นที่สำคัญของประเทศในกรณีนายซุนหมิงเฉินที่จังหวัดชลบุรีรองโฆษกรัฐบาลชี้แจงว่าแม้จุดเริ่มต้นจะมาจากอุบัติเหตุรถคว่ำแต่รัฐบาลไม่หยุดเพียงคดีจราจรนายกรัฐมนตรีสั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติขยายผลเชิงลึกจนนำไปสู่การจับกุมผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติม11รายทั้งพลเรือนอดีตนายทหารเรือพร้อมตรวจสอบเส้นทางอาวุธสงครามการถือครองบัตรสีชมพูและขบวนการนอมินีทั่วประเทศขณะเดียวกันกรณีตำรวจอุ้มเรียกฆ่าไถ่ชาวจีนที่สระแก้วรัฐบาลดำเนินการอย่างเด็ดขาดตำรวจทั้ง4นายที่เกี่ยวข้องถูกสั่งให้ออกจากราชการทันทีพร้อมดำเนินการอาญาอย่างเต็มที่ไม่มีปกป้องช่วยเหลือกันภายในองค์กร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เธอ

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พระเมตตา

0: รัดแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
1: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
2: หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
4: ู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: Radio Network ชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้มกับ

0: M-Card Radio Network ชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้ม
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเราอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะ Happy Little Moment ช่วงเวลาที่เราจะมาเติมพลังเติมความสุขเติมรอยยิ้มหลังเลิกงานค่ะเติมพลังงานดีๆไปกับบทเพลงเพราะๆ FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานีอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังทุกคนในชั่วโมงนี้ค่ะ

0: M-Cord Radio Network ชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้ม
1: ช่วงนี้มีตัวช่วยมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมอีกแล้วค่ะบ้านใครที่ชอบปลูกพืชปลูกผักบ้านใครที่เป็นสายเฮลตี้นะคะปลูกพืชสวนหรือว่าปลูกพืชไร่ไว้ใช้เองไว้บริโภคเองต้องฟังทางนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังเชื่อนะคะว่าใครหลายๆคนเนี่ยต้องมีปัญหาเกี่ยวกับการปลูกพืชที่ไม่โตทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดนะคะแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่

0: ไร่ของเรารับรองเลยค่ะว่าดินเน่าสารสกัดปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยคุณผู้ฟังได้แน่นอนช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้ดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากๆนะคะคุณผู้ฟังดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมกับน้ำ200ถึง500ลิตรฉีดพ่นลงบนดินได้เลยค่ะสามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่5ถึง7ไร่เลยนะคะโอ้โหบอกเลยว่ามีติดบ้านไว้เนี่ยใช้ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่เลยจริงๆโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะคุณผู้ฟังดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมัน1ซองค่ะทั้งหมดนี้นะคะให้คุณผู้ฟังทุกคนจ่ายเพียงราคา699บาทเท่านั้นค่ะฟังไม่ผิดนะคะราคานี้ราคาเดียว699บาทเท่านั้นคุณผู้ฟังท่านใดสนใจโทรสั่งซื้อด่วนๆตอนนี้ได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนึงนะคะใครสนใจสั่งซื้อดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจก็สามารถสะดวกซื้อสนุกช้อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย
1: M-Card Radio Network

MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้ม

0: M-Card Radio Network ชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้ม
1: ช่วงนี้นะคะเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยมีปัญหาเหล่านี้แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะเพราะวันนี้มีเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง240ตัวหลอด LED เปิดแล้ว

0: มีเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์2,500วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง2,500วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง240ตัวหลอด LED เปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาร์คคิดการชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานได้ต่อเนื่องกว่า12เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับหมุนตกแดดออกก็ไม่มีคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังรับไป LED 2อันและแว่นกันแดดแบบครับแบบ1อันค่ะทั้งหมดนี้ที่พูดมานะคะราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990 ย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์สามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย
1: M-Card Radio Network ชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้ม

0: M-Card Radio Network ชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้ม
1: ชั่วโมงนี้หมดเวลาอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังกลับมาอยู่ด้วยกันใหม่ค่ะในช่วงเวลาดีๆแบบนี้ Happy Little Moment ช่วงเวลาเติมพลังเติมความสุขเติมรอยยิ้มก่อนเลิกงานนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงถึง5โมงเย็นใครที่กำลังขับขี่รถกลับบ้านอยู่ตอนนี้ขับขี่รถกันด้วยความปลอดภัยนะคะไว้กลับมาเติมพลังงานความสุขรอยยิ้มเล็กๆในชั่วโมงดีๆแบบนี้กันได้ใหม่ไว้กลับมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

0: คอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานีคลื่นความถี่ที่มีแต่ความสุขยินดีให้บริการติดต่อลงโฆษณาโทร084-376-8362
1: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา17นาฬิกา Mcot Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนากุลผู้บัญชาการทหารบกสั่งเฝ้าระวังพื้นที่เพ่งเล็งชายแดนไทยกัมพูชาผงะเจอกองอุจจาระรั้วลวดหนามพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะพื้นที่ห้วยตามาเรียเมื่อคืนที่ผ่านมาทหารกัมพูชายิงปืน9นัดเนื่องจากกัมพูชาไม่ต้องการให้ไทยสร้างอ่างเก็บน้ำโดยระบุว่าข่าวสารลักษณะดังกล่าวยังพบในหลายพื้นที่แต่ละพื้นที่มีแนวทางในการประสานงานทางนี้ต้องดูว่าเกินระดับหรือไม่อย่างไรซึ่งส่วนใหญ่ที่เป็นทหารกัมพูชาเข้ามายังพื้นที่ที่ตกลงกันไว้ในพื้นที่ที่ไม่อยากให้มีการเผชิญหน้าหากเข้ามาใกล้พื้นที่แต่ละหน่วยงานจะมีวิธีการแจ้งเตือนว่าจะมีการใช้อาวุธโดยที่ผ่านมาฝั่งกัมพูชายังมีการใช้อาวุธซึ่งไม่เป็นไปตามที่พูดคุยกันไว้สำหรับในพื้นที่ห้วยตายมาเรียเสียงอาวุธปืนที่ดังขึ้นทำให้น้ำหนักไปที่เรื่องของความไม่เรียบร้อยของทหารกัมพูชาซึ่งบางครั้งต้องการก่อกวนเพื่อให้ทหารไทยตอบโต้วัตถุประสงค์คือทำให้เกิดเสียงไม่ประสงค์ถึงชีวิตและทรัพย์สินแต่หากเมื่อใดที่มีการใช้อาวุธมีเป้าหมายต่อชีวิตและทรัพย์สินจนทำให้เกิดการบาดเจ็บสูญเสียต่อประชาชนหรือกำลังพลจะมีการตอบโต้อีกลักษณะหนึ่งหากฝั่งกัมพูชามีการยิงปืนฝ่ายไทยจะปรามด้วยการยิงเตือนไม่เกิน5นัดไม่ใช่ลักษณะ20กว่านัดเหมือนกับที่ฝั่งกัมพูชาเคยยิงมาเป็นชุดยอมรับว่าการยั่วยุของฝ่ายกัมพูชามีหลายรูปแบบเช่นการขับถ่ายอุจจาระตามแนวรูลวดหนามถือเป็นการยั่วยุและก่อกวนเพื่อมุ่งหวังอยากเห็นปฏิกิริยาของฝั่งไทยอย่างใดอย่างหนึ่งในขณะที่ฝ่ายไทยต้องตอบโต้ในระดับที่เหมาะสมวันนอหารือทูตมาเลเซียฟื้นเจรจาสันติสุขปลายมิถุนายนนายวันมูฮัมหมัดนอมัตทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงผลการหารือกับนายดาตุกวันไซดีวันอับดุลลอเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยเป็นการเข้ามาเยี่ยมคารวะพร้อมคณะเพื่อแสดงความยินดีหลังเข้ารับตำแหน่งใหม่ทั้งสองฝ่ายซึ่งมีการพูดคุยกันโดยความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศในฐานะตนเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีที่ได้รับการดูแลพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้คิดว่าความสัมพันธ์ที่ดีของทั้งสองประเทศจะช่วยในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้มากยิ่งขึ้นอีกทั้งการพูดคุยเพื่อสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้มาเลเซียเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเจรจาระหว่างรัฐบาลกับผู้เห็นต่างหากได้รับความร่วมมือจะทำให้การเจรจาสร้างความเข้าใจที่ดีเพื่อสร้างสันติสุขน่าจะเป็นความคืบหน้าส่วนความคืบหน้าการเจรจาสันติสุขนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าการเจรจาน่าจะมีความชัดเจนหลังจากหยุดชะงักไป2ปีคาดว่าจะเกิดขึ้นในมิถุนายนนี้ก่อนที่จะมีการพูดคุยระดับการพูดคุยที่มีนายธนัทสุวรรณนนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีอยากให้การพูดคุยจบและเกิดสันติสุขในช่วงรัฐบาลนี้ขอสมกและรฟท.เข้าเยี่ยมผู้บาดเจ็บ8รายจากเหตุรถไฟชนรถเมย์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.ยังคงติดตามสถานการณ์ดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่องล่าสุดนายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพพร้อมผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมคณะผู้บริหารได้เข้าเยี่ยมอาการปลอบขวัญมอบกระเช้าเพื่อเป็นกับขวัญกำลังใจให้กับผู้ได้รับบาดเจ็บและพนักงานที่ยังรักษาตัวที่โรงพยาบาลต่างๆรวม8ราย6โรงพยาบาล ได้แก่โรงพยาบาลคาเมเลียน3รายโรงพยาบาลวิภาราม1รายโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า1รายโรงพยาบาลรามาธิบดี1รายโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย1รายและโรงพยาบาลเพชรเวศ1รายผู้ในการขอสมกพูดคุยสอบถามความคืบหน้าแนวทางการรักษาร่วมกันกับทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดให้คำมั่นสัญญาแก่ผู้ป่วยและครอบครัวว่าขอสมกพร้อมรับผิดชอบดูแลเยียวยาครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินจากสิทธิประโยชน์ประกันภัยทั้งหมดโดยจะไม่ปล่อยให้เป็นภาระของครอบครัวผู้บาดเจ็บนอกจากนี้จะตั้งทีมเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและติดตามอาการของผู้ได้รับบาดเจ็บแต่ละรายอย่างใกล้ชิดในทุกมิติจนกว่าจะหายเป็นปกติและสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัย
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
4: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
5: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
6: เสียวอะไรหรอครับ
5: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออะแพงจังเลยค่ะ
6: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
5: โหดีจังเลยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
11: ที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
12: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโมเมคอัพเบสที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista

0: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
1: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
2: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: สนับสนุนโดยพลติพลัสสุราษฎร์ธานีผู้ทอน8บริการครบจบทั้งเรื่องรถและบ้านเปิดบริการทุกวันติดต่อสอบถามโทร089-223-2069บริหารงานโดยเฮียพลศรีสุขใสเวลาของคุณได้เวลาของเรา Time to Love ชั่วโมงแห่งความสุขให้เพลงเพราะโอบกอดคุณทุกความรู้สึกในรายการก่อนตะวันลาโดยดีเจกระเพราฤดีพร

ของคุณได้เวลาของเรา Time to Love ชั่วโมงแห่งความสุขให้เพลงเพราะโอบกอดคุณทุกความรู้สึกในรายการก่อนตะวันลาโดยดีเจกระเพาฤดีพรสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการก่อนตะวันลา Time to Love ชั่วโมงแห่งความสุขให้เพลงเพราะโอบกอดคุณทุกความรู้สึกค่ะวันนี้นะคะไม่ว่าคุณผู้ฟังจะเหนื่อยกับเรื่องอะไรมานะ1ชั่วโมงตรงนี้จะมีเพลงเพราะๆนะคะมาโอบกอดคุณทุกความรู้สึกให้คุณผู้ฟังได้รู้สึกสบายใจก่อนที่จะเดินทางกลับเข้าบ้านกันนะคะติดตามรับฟังค่ะกับรายการก่อนตะวันลาได้ผ่านทางวิทยุสมท.102สุราษฎร์ธานีผ่านทางแอปพลิเคชันMCOT Connect ค่ะแอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้แล้วบันเทิงทุกที่ที่คุณไปนะคะสามารถติดตั้งไว้บนสมาร์ทโฟนได้เลยง่ายๆค่ะทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS ค่ะหรือสนใจลงโฆษณาประชาสัมพันธ์นะคะในช่วงเวลาดีๆแบบนี้หรือนะคะช่วงเวลาอื่นๆของทางสถานีติดต่อได้เช่นเดียวกันนะคะช่วงนี้โปรซัมเมอร์ค่ะมีมาฝากนะคะโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติม0774054444ค่ะหรือจะเป็นช่องทางอินบ็อกซ์เพจ Facebook ของอสมทสุราธานีได้เลยค่ะตลอด1ชั่วโมงตรงนี้นะคะ5โมงเย็นถึง6โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเสียงเพลงเพราะๆนะคะจะโอบกอดคุณทุกความรู้สึกแน่นอนทิ้งความเหนื่อยล้าไว้ที่ทำงานนะคะไม่ต้องเอากลับบ้านค่ะระหว่างทางขับรถไปด้วยฟังเพลงไปด้วยนะคะมีเวลาก็คิดเมนูไปด้วยค่ะว่ามื้อเย็นนี้จะทำอะไรกินกับครอบครัวดีนะหรือว่าจะซื้ออะไรเข้าบ้านดีหรือจะแวะออกกำลังกายก่อนนะคะคิดแต่เรื่องดีๆคิดแต่เรื่องที่ทำให้เรายิ้มได้คิดแต่เรื่องที่ทำให้เรามีความสุขแล้วก็ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยนะคะตลอดทั้ง1ชั่วโมงเลยค่ะ

ของคุณได้เวลาของเรา Time to Love ชั่วโมงแห่งความสุขให้เพลงเพราะโอบกอดคุณทุกความรู้สึกในรายการก่อนตะวันลาโดยดีเจกระเพราฤดีพร

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: 360 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
1: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักพักผ่อนน้อยชอบท่องเที่ยวหรือเดินทางบ่อยประกันภัยอุบัติเหตุประกันภัยสุขภาพประกันภัยโรคร้ายแรงประกันชดเชยรายได้เป็นทางเลือกที่ช่วยลดความเสี่ยงทางการเงินให้คุณได้ด้วยความห่วงใยจากคปภ.
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102อสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ถึงเวลาของคุณได้เวลาของเรา Time to Love ชั่วโมงแห่งความสุขให้เพลงเพราะโอบกอดคุณทุกความรู้สึกในรายการก่อนตะวันลาโดยดีเจกระเพราฤดีพร

ของเรา Time to Love ชั่วโมงแห่งความสุขให้เพลงเพราะโอบกอดคุณทุกความรู้สึกในรายการก่อนตะวันลาโดยดีเจกระเพราฤดีพรช่วงอยู่อย่างเข้าใจแบ่งให้แต่สิ่งดีๆอย่างเข้าใจแบ่งให้แต่สิ่งดีๆวันนี้เอาใจคุณแม่บ้านคุณพ่อบ้านที่ชอบอยู่ในครัวกันสักนิดนึงค่ะในครัวบ้านใครใช้เขียงไม้บ้างคะส่วนใหญ่ก็ยังคงใช้เขียงไม้อยู่ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นปัจจุบันนี้อาจจะอยู่คอนโดนะคะหรือว่าอยู่คนเดียวง่ายๆค่ะไม่ค่อยได้ทำกับข้าวก็อาจจะใช้เป็นเขียงที่เป็นพลาสติกได้แต่ถ้าใครที่ทำกับข้าวประจำเนี่ยกะเพรามองว่าการใช้เขียงไม้เนี่ยยังไงมันก็ยังดีกว่าแน่นอนนะคะบ้านกะเพราแล้วหนึ่งที่มีเขียงไม้อยู่ที่บ้านนะคะมากกว่า2ชิ้นค่ะมากกว่า2อันนะคะมากกว่า2อันเจอปัญหาแบบว่าใช้มานานแล้วก็มันดูแบบไม่สะอาดตาไหมคะวันนี้ค่ะมี4วิธีที่จะมาช่วยในเรื่องของการล้างเขียงไม้ให้มันสะอาดเหมือนใหม่นี่ไม่ต้องไปซื้อใหม่นะคะเพราะว่ามันทนค่ะสามารถใช้ได้นานเลยวิธีแรกนะคะใช้มะนาวกับเกลือค่ะโรยเกลือแล้วก็ใช้มะนาวเนี่ยผ่าครึ่งนะคะแล้วก็ขัดบนเขียงทิ้งไว้5นาทีหลังจากนั้นนะคะก็ราดด้วยน้ำร้อนแล้วก็ล้างออกตามปกติเลยค่ะคุณผู้ฟังแค่นี้เลยง่ายๆนะคะหรือบ้านใครมีกระดาษทรายใช้กระดาษทรายนะคะในการขัดไปเลยแล้วก็

ออกด้วยน้ำสะอาดเท่านั้นเองนะคะหรือจะใช้เบกกิ้งโซดานะคะเบกกิ้งโซดาผสมเกลือแล้วก็ใส่น้ำเนี่ยคนให้มันเข้ากันแล้วก็ราดลงบนเขียงใช้แปรงสีฟันที่เราอาจจะไม่ใช้แล้วเนี่ยค่ะขัดลงไปบนเขียงเบาๆแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำร้อนอีกครั้งนึงรับรองว่าสะอาดกริบเลยหรือสุดท้ายจะเป็นน้ำส้มสายชูก็ได้ค่ะใช้ผ้าชุบกับน้ำส้มสายชูนะคะแล้วก็เช็ดหน้าเขียงให้ทั่วเลยทิ้งไว้สักพักนึงแล้วก็ล้างออกให้สะอาดแค่นั้นเองค่ะ4วิธีนี้ใครสะดวกวิธีไหนลองเอาไปทำตามดูค่ะรับรองว่าเขียงที่บ้านคุณนะคะจะสะอาดเหมือนใหม่แน่นอนช่วงอยู่อย่างเข้าใจแบ่งให้แต่สิ่งดีๆ

ณได้เวลาของเรา Time to Love ชั่วโมงแห่งความสุขให้เพลงเพราะโอบกอดคุณทุกความรู้สึกในรายการก่อนตะวันลาโดยดีเจกระเพาฤดีพรเวลาผ่านไปเกือบ1ชั่วโมงค่ะเดินทางกลับถึงบ้านกันแล้วยังคะบ้านใครอยู่ไกลบ้างเอ่ยรถติดไหมคะอย่าหงุดหงิดใจนะคะขับรถถึงบ้านโดยสวัสดิภาพกันทุกๆคนเลยค่ะแต่หลายคนก็อาจจะมีจุดหมายปลายทางที่อื่นนะคะอาจจะไปธุระปะปังที่อื่นหรืออาจจะแวะไปเดินเล่นชิวๆนะคะก่อนกลับบ้านหรืออาจจะแวะไปจ่ายตลาดค่ะซื้อของอร่อยๆกินก่อนกลับบ้านนะคะขอให้ทุกช่วงเวลาของทุกคนค่ะมีแต่ความสุขมีแต่รอยยิ้มนะคะส่วนเรื่องของวันพรุ่งนี้ก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของวันพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ฟังค่ะกลับเข้าบ้านไปพักผ่อนให้เต็มที่นะคะคืนนี้นอนหลับฝันดีตื่นเช้าขึ้นมาค่ะจะได้รู้สึกสดชื่นยิ้มรับวันใหม่นะคะด้วยพลังงานบวกบวกบวกกันทุกคนค่ะเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายนะคะกับรายการตะวันลาค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมรายการนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะแต่ละวันไม่ว่าเราจะเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่ก็เพราะเชื่อเหลือเกินว่าปัญหาไม่เคยยิ่งใหญ่ไปกว่าหัวใจของคนเรานะคะหัวใจของคนเรายิ่งใหญ่เสมอยิ้มสู้เข้าไว้ค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะกับรายการก่อนตะวันลาช่วงเวลาดีๆก่อนที่ตะวันจะลับขอบฟ้ากลับมาเจอกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะสำหรับวันนี้ก็เพาต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุอสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดและอำเภอรอยต่ออีก4จังหวัดเพื่อโอกาสทางธุรกิจที่เติบโตเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเรายินดีช่วยคุณวางแผนสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบสอบถามเพิ่มเติมโทร065-932-9419
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สิบแปดตัวรายการสองนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสองมุมข่าวนะครับวันนี้จันทร์ที่25พฤษภาคม2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชยาและผมณรงค์จันทร์ทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
4: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับ
3: โอ้โหวันแรกกับพี่ไพศาลนี่ยังไม่หมดเลยนะฮะสี่ทุ่มนะครับ20กว่าล้านก็ไปแล้วครับ
4: เห็นตัวเลขล่าสุดที่ทางโฆษกกระทรวงการคลังแถลงก็คือช่วง

0: 14:30 นะ
1: ครับ
0: ข้อมูลจากเว็บไซต์ไทยช่วยไทย plus รายงานว่ายังมีสิทธิ์คงเหลืออีกราว 6.9 ล้านสิทธิ
1: ์ครับ
0: ตอนนี้คงไม่ถึงแล้วล่ะ
1: อ่าฮะ
0: นะ
1: ครับ
0: 6.9 ล้านสิทธิ์ก็ตอนนี้ก็น่าจะเผลอๆก็อาจจะเหลือประมาณสัก 4-5 ล้านอะไรประมาณนั้น
1: ก็ต้องยอมรับนะฮะว่ารอบนี้ระบบค่อนข้างที่จะเสถียรพอสมควรนะฮะช่วงเช้าๆ 6 โมงเนี่ยมีหน่วงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะฮะลงซ้ำไป 2-3 ครั้งก็ได้แล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะระบบก็สามารถใช้การได้ดีเลยโดยรองโฆษกเองเนี่ยนะครับออกมาแถลงอภิเษกศาล1วินาทีได้ 700,000 นะครับ
0: พีคสุดเนี่ยตามที่แถลงก็คือตอนช่วงเวลา 6:15
1: ครับ
0: เป็นเวลาที่มีประชาชนกดลงทะเบียนสูงสุด
1: ครับ
0: ถึง 700,000 สิทธิ์ต่อวินาที
1: ครับ
0: ทำให้ระบบการลงทะเบียนในช่วงเวลาดังกล่าวเกิดการหน่วงก่อนที่จะกลับมาลงทะเบียนได้ปกติในช่วงเวลา 6:20 ก็คือหน่วงอยู่ประมาณ5นาที
1: ครับ
0: ที่มันหมุนติ้วๆๆแล้วก็ยังเข้าไม่ได้นะ
1: ครับก็ซ้ำๆไปสักรอบ2รอบก็ได้แล้วนะฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ภาพรวมการลงทะเบียนณเวลา 12:00 นวันนี้พบว่ามีประชาชนลงทะเบียนแล้ว 22.6 ล้านคนแต่ว่าก็อันนี้ตอนเที่ยงนะ
1: ครับ
0: ตอนบ่าย 2:30 เนี่ยมันไปตั้งเท่าไหร่ละ24ล้านแล้ว23ล้านแล้ว
1: ใช่ครับนะแต่ก็ชะลอลงแล้วนะพี่ไพศาล
0: ครับ
1: เพราะว่าทางปลัดท่านลวรนเองก็บอกว่าน่าจะเพียงพออย่างที่พี่ไพศาลย้ำอะฮะ30ล้านคนพอรอบที่แล้วมัน
0: ประมาณ28-29
1: ใช่ครับ
0: สุดๆชัวร์สุดๆนะนะ
1: ครับ
0: ยังไงก็ไม่ทะลุ30อ่ะ
1: ครับ
0: เขาบอกว่าลงทะเบียนเนี่ย 22.6 ลงทะเบียนสำเร็จ 17.3 นะ
1: ครับ
0: รอตรวจสอบคุณสมบัติเหมือนอย่างคุณณรงค์เหมือนผมเนี่ยนะ 4.92
1: ครับ
0: ล้านคน
1: อ่าฮะ
0: ขณะที่มีประชาชนลงทะเบียนไม่สำเร็จเนี่ย 335,319 คนอันนี้ถึงแค่ตอนเที่ยงนะฮะ
1: ก็ต้องไปธนาคารไหมใช่ไหมครับพี่ไพศาล
0: ที่เขาบอกระบุว่าลงทะเบียนไม่สำเร็จนี่ก็ส่วนใหญ่แล้วเนื่องจากคุณสมบัติไม่ตรงกับเงื่อนไขโครงการครับเช่นเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้ว
1: ครับซ้ำซ้อนไม่ได้
0: ก็ยังเข้าใจว่าจะได้สองทางแล้วรีบลง
1: ครับ
0: อันนี้ก็ไม่ได้เพราะตรวจเจอ
1: ครับ
0: เป็นหรือเป็นผู้ที่เคยทำผิดเงื่อนไขโครงการคนละครึ่งเป็นต้นเขามีเรคคอร์ดไว้ท่านลงเที่ยวนี้เขาก็ไม่ให้แล้ว
1: ครับครับ
0: อันนี้เป็นข้อมูลที่ทางคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้แถลง
1: ครับ
0: วันนี้นะครับ
1: แล้วก็คนไปแบงค์เยอะเลยไปธนาคารกรุงไทยเพราะว่าทางโฆษกคลังออกมาอธิบายปัญหาหลักๆอะไรรู้ไหมครับพี่ไพศาล 1. ลืมรหัส 2. เปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่แล้วก็ delete แอปเป๋าตังทิ้งไปแล้วแล้วโหลดใหม่พอโหลดใหม่มันต้องเริ่มนับ1ใหม่ฮะต้องลงทะเบียนใหม่สแกนหน้าใหม่อันนี้ต้องไปธนาคารมันก็ทำให้ช้าแล้วก็ลงทะเบียนวันนี้ไม่ได้นะครับ
0: ก็เลยต้องไปธนาคารเอง
1: ใช่ครับยังมีเวลา
0: แต่เห็นหลายธนาคารเนี่ยเดี๋ยวต้องเตือนท่านเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยนะผู้บริหารต้องสั่งการนะ
1: ครับ
0: ควรจะมีเจ้าหน้าที่ช่วยไปจัดระเบียบให้นิดนึง
1: ทำไมล่ะฮะ
0: พอประตูเปิดแล้วกรูแย่งเข้าไปผู้สูงอายุบางทีท่านก็เดินเหินไม่สะดวกก็ไม่ทัน
1: ครับครับ
0: ท่านก็แสดงให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวก็เสียอกเสียใจนะ
1: ครับ
0: มารอตั้งแต่ 4:00 เนี่ยคิดว่าตัวเองเนี่ยมาคิวแรกๆอยู่ละ
1: ครับ
0: ปรากฏไปอยู่ท้ายเลยเพราะตอนเปิดประตูปั๊บแย่งเขาไม่ได
1: ้ต้องไปต่อคิว
0: แล้วธนาคารต่างจังหวัดเนี่ยบางทีท่านต้องขึ้นบันไดไปขึ้นไปแล้วก็ต้องเดินผ่านบันไดแล้วก็ไปแล้วก็จะไปต่อคิวตรงบันไดก็ไม่ได้ก็ต้องรอต่อคิวข้างล่างใช่ไหม
1: ครับ
0: พอเปิดแล้วก็แย่งขึ้นบันไดไม่ทันต้องไง
1: อืม
0: เพราะว่าผู้เฒ่าผู้แก่บางทีก็เดินเหินก็ไม่สะดวก
1: ครับ
0: เพราะถ้ามีเจ้าหน้าที่นะแต่ก็ไม่ทันพรุ่งนี้ก็คงจะไม่น่าเดี๋ยวปัญหาคงน้อยแล้วนะพรุ่งนี้เหลือน้อยมากแล้วนี่ใช่ปะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: คือไม่ได้จัดคิวแล้วก็เนี่ยทำให้บางทีก็ไปแย่งกันแล้วก็อะไรต่างๆมันก็ไม่ดูแล้วมันก็ไม่ค่อยเหมาะควรผมเห็นมีก่อนหน้านี้มีนะเจ้าหน้าที่เขามาก่อนเวลาก่อนจะเปิดเลยแล้วเขาไล่คิวเลย
1: ครับ
0: เขาบอกเลยว่าให้ต่อแถวยังไงเลยนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าหลายธนาคารนี่ก็ทองท้ามาวาง
1: จองไว้ก่อน
0: จองไว้แต่เวลาเปิดประตูแล้วไม่เป็นตามรองเท้าอ่ะใครอยู่ใกล้ก็กลุ่มก็ไปเลย
1: ใช่ครับสอบสวน
0: ไปหมดนี่ครับเจ้าหน้าที่มาแล้วก็ไล่เช็คใช่ไหม
1: ครับ
0: ว่าเอาตามรองเท้าใช่ไหมคะอ้าวมาเลยค่ะ
1: ของใครบ้าง
0: ค่าเบอร์หนึ่งเบอร์อะไรกรุณาเข้าแถวเรียงกันให้ดีเลย
1: ครับ
0: แล้วก็ค่อยทยอยกันถ้าจับอย่างเงี้ยก็จะเรียบร้อย
1: ครับ
0: นะทุกอย่างก็จะไปอย่างเป็นที่รอคิวนานหน่อยแต่ก็รู้สึกว่ามันก็เป็นธรรม
1: ครับ
0: เพราะเราก็มาตามระบบอย่างเงี้ย
1: ฝากเจ้าหน้าที่ช่วยดูแลตรงนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยโอ้โหหลายสื่อออกครับพี่เพศานบางคนเข้าไปสอบถามเลยนะเตรียมลงทะเบียนนานไหมรอยังไงเขาบอกว่าเมื่อคืนไม่ได้นอนเลยนะหลังเที่ยงคืนอะรอหกโมงเช้าแป๊บกดเลยนะพี่เพศานเขามีอยู่สามสี่คนในครอบครัวได้ครบหมดขอบคุณรัฐบาลเลยช่วยแบ่งเบาได้พอสมควรเลยนะคนละ 4,000 บาท
0: เอ๊ะขนาดผมก็พูดบอกว่าคุณแล้วว่าลนแสงสนิทเนี่ยเขาก็ให้ข้อมูลนะ
1: ครับ
0: เขาบอกว่ามันก็ลงทะเบียนไอ้คนละครึ่งกันมาเยอะละ
1: อ่าฮะ
0: สมัยลุงตู่เนี่ยเขาปลายเปิดเลยเขาไม่ได้กำหนดนะว่า20หรือ30ลงมาเลย
1: ครับ
0: ก็ลงกันสูงสุดเนี่ยก็แค่28 29ล้านคนไม่ถึง30
1: ครับ
0: ผมก็ยังบอกเลยว่าไม่ต้องไปรีบใจเย็นๆค่อยไปลงยังไงก็ทันยังไงก็ได้แน่ๆ
1: กลัวไม่ได้ไงฮะคง
0: แต่ว่าก็ยังมีแบบนี้ผมก็ทราบข่าวอยู่เหมือนกันว่าอดหลับอดนอนแต่เมื่อคืน
1: พอได้มาดิเฮหมดทั้งบ้านนะฮะ
0: ไหนๆแล้วก็ไหนๆก็กดไปเรื่อยเลยนะ
1: ครับ
0: ลักไก่ไปด้วยไอ้ตอนประมาณแบบตั้งตีห้าห้าสิบห้าห้าสิบหกก็กดไปเรื่อยเลย
1: ครับ
0: กะว่า6โมงมาเป็นคนแรกเลยหรือไงไว้ซะ
1: โอ้โหแล้วเนี่ยฮะคนที่รอตั้งแต่เที่ยงคืนเนี่ยอยู่ไหนรู้ไหมฮะบุรีรัมย์ศูนย์กลางเลยฮะ
0: หมายถึงว่ารอโทรศัพท์เนี่ยเหรอ
1: รอตั้งแต่เที่ยงคืนน่ะที่เป็นข่าวมาไม่หลับไม่นอนน่ะอยู่ตั้งแต
0: ่ผมเห็นอยู่
1: เที่ยงคืนจนถึง6โมงเช้าอะครับแล้วก็เธอก็ลงสำเร็จด้วยนะบอกว่าที่บ้านเนี่ยจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการทั้งหมด3คนก็นั่งตั้งตารอตั้งแต่เที่ยงคืนกันทั้ง3คนนะไม่ได้หลับไม่ได้นอน
0: เข้าใจว่าคงจะทำเป็นคลิปมาแล้วก็ผู้สื่อข่าวคงไปไล่ดู
1: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
0: เพราะว่าจู่ๆให้ผู้สื่อข่าวไปดักรอที่บ้าน
1: คงไม่ใช่
0: ไม่น่าจะบังเอิญมากขนาดนั้นคงทำเป็นคลิปอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วผู้สื่อข่าวก็ไล่ดูแล้วก็เนี่ยก็เห็นว่ามันก็ในแง่ของข่าวมันก็เห็นได้ชัดนะว่าคนก็ตื่นตัวแล้วก็ให้ความสัตย์สนใจมาก
1: ครับคืนนี้ไม่ขอนอนเฝ้าจอมือถือรอลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสอย่างเงี้ยนะฮะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะฮะที่ได้ร่วมโครงการนะครับซึ่งแม้เมื่อเช้าก็มีคนถามนะพี่เพศานฮะตกลง 40% แล้วรัฐจ่ายทั้งหมด 60% เนี่ยเราจะต้องควักเนื้อเราเนี่ยเท่าไหร่นะฮะก็มีคำอธิบายมาแล้วนะครับ
0: จาก 1,000 เนี่ยก็คือเราก็ต้องโอนเงินเข้าไปไว้ใน IG Wallet เนี่ย
1: ครับ
0: 667บาท
1: ใช่ฮะ667
0: มัน666บาท60สตางค์มัน60สตางค์ไม่รู้ท่านใส่ไป667นั่นแหละ
1: ครับ
0: อันนี้เขาโอนเขาโอนมาเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะมันก็จะใช้อยู่ไม่เกิน667บาทท่าน
1: ใช่ครับ
0: ถ้าท่านใช้เงินของรัฐบาลก็ครบ 4,000 นะ
1: ครับก็รวมๆแล้ว
0: 1,000
1: 1,000 1,000 ใช่ครับรวมๆแล้วเนี่ย
0: 1,000 เราก็667บาท
1: ครับ4เดือนเนี่ยตลอดระยะเวลาโครงการเราต้องเติมเงินเข้าไปนะไอ้ 40% ของเรา 2,667 บาท
0: โอ้ 2,000 กว่านะ
1: ใช่ครับแล้วก็เพื่อจะใช้เต็มวงเงินเลยนะครับ 6,667 บาทอันนี้รวมของรัฐบาล 60% แล้วด้วย
0: รวมรัฐบาลก็ 4,000
1: ใช่ครับ
0: ก็เป็น 6,667
1: ใช่ครับ
0: วันหนึ่ง200

0: ครับ
1: วันละ200นี่ก็เราก็ต้องควักกระเป๋าของเราเองคือโอนเงินเก็บไว้ในไอ้จีวอลเล็ตอันนี้เลยวันละ133.33 บาท
0: ครับ
1: 134 บาท
0: อ่ะโอนเข้าไปแล้วใช้ทุกวันนะฮะจนกว่าจะหมด
1: อันนี้หมายถึงว่าเราใช้เต็ม200
0: 200ทุกวันอ่าฮะ
1: ท่านก็จะจ่ายเองก็134 บาท
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็เดือนละ 1,000 นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใช้เหลือเขาตัดทิ้งเลยนะครับเดี๋ยวเดือนหน้าเขาจะสมทบให้ใหม่อีก 1,000 เพราะฉะนั้นวางแผนการใช้จ่ายให้ดีไอ้รอบก่อนหน้านี้ตั้งแต่ยุคลุงตู่พี่เวสารเดี๋ยวหน้าไม่มีเวลาลงไปกินข้าวข้างล่างเลยเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวนะมันเหลืออยู่7วันมาคิดคำนวณแล้วโอ้โหเหลือครับพี่เวสาร
1: ใช้ไม่หมด
0: ใช้ไม่หมดนะฮะอันนี้จะเสียโอกาสเสียสิทธิ์เราเพราะฉะนั้นวางแผนดีๆนะฮะ
1: ครับ
0: 1,000 บาท
1: ก็200ถ้า200เราใช้เต็มสิทธิ์มันก็ได้แค่5วัน
0: ใช่ครับ
1: ท่านคิดอย่างนี้ก็แล้วกัน
0: ครับ
1: คือท่านคิดว่าอาทิตย์นึงใช้สักวันนึงไม่ได้นะเหลือนะ
0: ครับ
1: มันต้องมีอาทิตย์นึงที่ต้องใช้อย่างน้อย2วัน3วันบ้าง
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: แล้วมันถึงจะครบมันถึงจะใช้ได้ครบครับ
0: แล้วรัฐบาลเขาเผื่อหรือเผื่อขาดด้วยนะเขาคาดหวังว่าเศรษฐกิจมันจะโตขึ้นกระแสเรื่องของการขยื่นเศรษฐกิจมันจะดีขึ้นวิเภสารก็คนอาจจะไม่ใช้แค่200บาทหรอกถ้าเกิดว่าเราเจอของถูกใจเราเจอของจำเป็นต้องใช้จริงๆเนี่ยมันอาจจะเกินไปกว่านั้นก็ได้เราอาจจะต้องควักเนื้อเพิ่มขึ้นเพราะว่าเหนือจาก200ไปมันเงินเราล้วนๆนะฮะ
1: อ
0: ย่างเงี้ยไปเจออย่างเงี้ยพี่เบสารไปกินหมูกระทะโอ้โหไปเจอกุ้งปิ้งกุ้งย่างปลาหมึกย่างอร่อยมากกินเหลือเกินอย่างเงี้ยนะแต่ว่าราคามันเกินโควต้าไปหน่อยอาจจะเป็นต้องควักฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: เห็นมีบางท่านก็บอกว่ามันก็ต้องไปซื้อไอ้กุ้งกุลาดำมาเอาไปตกปลากระพงนะ ไม่ใช่กุ้งฝอยต้องซื้อระดับกุ้งกุลาดำคือถามว่าคืออะไรไงบอกว่าคือมันรัฐบาลให้ 4,000 เนี่ยเราก็ต้องลงไป 2,000 กว่าถูกไหม
0: ครับ
1: ไปกู้ไอ้นอกระบบมาใส่ไว้เพราะว่าเงินส่วนตัวไม่พอ
0: ไม่พออ่
1: าถ้าเงินไม่พอก็ใช้รัฐบาลก็ไม่ครบ 4,000
0: ครับ
1: อยากจะใช้รัฐบาลที่ก็ให้มา 4,000
0: ต้องไปหาเงินมาเติมก่อน
1: ไม่เต็มเงินก็ต้องเติมหาเงินมาเติมเห็นว่าผมไปกู้นอกระบบมาผมก็เอ๊ะอย่างนี้มันก็ไม่คุ้มหรอกครับ
0: เดี๋ยวเบี้ยทบตายเลยอย่าง
1: นี้เรามีสมทบได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นไปดีกว่า
0: ครับ
1: โอ้มันจะไม่ครบตามกำหนด 4,000 เป๊ะๆก็ตามที่เรามีกำลังสมทบ 40%
0: เขาคิดยังไงล่ะฮะ 20% เขาคิดต่อเดือนนะครับเขาไม่ได้คิดต่อปีนะฮะเหมือนกับธนาคารนะครับไอ้ต่อเดือนเนี่ยคูณไป12เดือนสิฮะดอกเบี้ยมันเท่าไหร่ฮะที่คุณต้องจ่ายเนี่ยข่าวที่ออกมาโอ้โหพี่เบสารใช้จนทบต้นไม่รู้จักเท่าไหร่แล้วนะฮะต้นมันยังคงอยู่เหมือนเดิมเลยครับนอกระบบมันจะเป็นแบบนี้ฮะ
1: ใช่
0: ครับ
1: มีเห็นผู้สื่อข่าวก็ไปสัมภาษณ์มีบางท่านว่าอย่างนั้นนะ
0: ครับ
1: บอกว่าต้องไปกู้นอกระบบมา
0: เอามาเติมก่อน
1: เติมเพื่อจะได้คือหวังอยากจะได้ 4,000 แต่รัฐบาล
0: ครับ
1: แต่ต้นทุนไม่มีเพราะมันจะต้องลงไอ้ตัวเอง 40% ใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็เลยไปกู้ยืมมา40เพื่อที่จะได้60มา
0: จะได้จับจ่ายใช้สอยด้วยคล่องมือขึ้นบางคนไม่มีก็ไม่มีจริงๆนะพี่เบสาร
1: เข้าใจอยู่ไม่มีก็คือไม่มีจริง
0: ๆครับ
1: คือมีอะพอมีได้แต่ว่าระดับอาจจะเป็นหลักพันอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่คล่องตัวก็มี
0: ครับอยากจะซื้อของอยากจะจับจ่ายใช้สอยราคามันถูกเหลือเกินรัฐบาลออกทั้ง 60% แต่เรายังไม่มีไงต้องเติมของเราเข้าไปตั้ง 40% อย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวพักครู่นึงพี่เบสารครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
1: ครับ
2: สนับสนุนโดยซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
3: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
4: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมพัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
3: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
4: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุก

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา18นาทีครับพี่ไพศาลครับ
3: ในวันนี้สภาพัฒน์เขาได้เผยเกี่ยวกับตัวเลขหนี้ครัวเรือนนะ
2: ครับ
3: ซึ่งข้อมูลล่าสุดนี่ก็คือไตรมาส4ปี68นะแล้วก็ขณะเดียวกันก็มีเรื่องตัวเลขของอัตราการว่างงานไตรมาสแรกของปี69ด้วยโดยผู้แถลงก็คือเลขาสภาพัฒน์คุณดนุชาพิชยนันท์นะเลขาสภาพัฒน์บอกว่าสถานการณ์หนี้ครัวเรือนไตรมาส4 68อยู่ที่ระดับ 86.7% ของ GDP
2: ครับ
3: ขยายตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนหน้าคือไตรมาส3 68ซึ่งอยู่ที่ 86.4 จาก 86.4 ไตรมาส3เป็น 86.7 ไตรมาส4โดยหนี้ครัวเรือนในไตรมาส4ทับ68ถ้าคิดเป็นมูลค่านี้ก็จะอยู่ที่ 16.44 ล้านล้านบาทขณะที่ความสามารถในการชำระหนี้โดยข้อมูลจากเครดิตบูโรเนี่ยพบว่าสินเชื่อส่วนบุคคลที่ค้างชำระเกิน90วันขึ้นไปหรือ NPL เนี่ยมีมูลค่า 1.31 ล้านล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วน NPL ต่อสินเชื่อรวมเนี่ย 9.59%
2: ครับ
3: เพิ่มขึ้นจากระดับ 9.45% ของไตรมาส3นะทั้งนี้ประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญก็ได้แก่1นะครับสภาพัฒน์เขาพบว่าพฤติกรรมการบริโภคของคนรุ่นใหม่เนี่ยที่มักซื้อสินค้าและบริการตามรีวิวหรือเทรนด์ออนไลน์ทำให้หนี้คงค้างบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลของผู้ที่อายุต่ำกว่า25ปีเพิ่มขึ้นสูงสุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นในปี2568ดังนั้นจึงควรเร่งเสริมสร้างทักษะทางการเงินแก่คนรุ่นใหม่ตั้งแต่ประถมศึกษา
2: โอ้อ
3: ันนี้แสดงว่าเพิ่งจะเริ่มต้นทำงาน
2: ครับของมันต้องมี
3: โอ้โหสองการเปิดตัวของธนาคารพาณิชย์ไร้สาขาหรือว่า Virtual Bank เนี่ยอาจต้องเฝ้าระวังการก่อหนี้เพิ่มซึ่งมีกรณีประเทศจีนที่พบว่าผู้กู้บางส่วนเข้าสู่วงจรหนี้ได้ง่ายขึ้นขณะที่ฟิลิปปินส์พบว่าธนาคารดิจิตอลมีสัดส่วน NPL สูงกว่าธนาคารแบบดั้งเดิม 3. อิทธิพลของอินฟลูเอนเซอร์ต่อพฤติกรรมการเงินครัวเรือนในยุคดิจิตอลโดยเขาใช้คำว่าฟินฟลูเอนเซอร์ไม่ใช่อินฟลูเอนเซอร์ฟินฟลูเอนเซอร์บางส่วนอาจเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนหรือคลาดเคลื่อนจึงควรให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลเนื้อหาของฟินอินฟลูเอนเซอร
2: ์
3: กำหนดให้ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และควรต้องมีใบอนุญาตนะครับ
2: ครับ
3: พวกฟินฟลูเอนเซอร์พวกที่ปรึกษาทางการเงินทางออนไลน์ทางอะไรพวกนี้นะ
2: ครับให้ข้อมูลไม่ครบ
3: ให้ข้อมูลไม่ครบแล้วก็คลาดเคลื่อนหรือคลาดเคลื่อนคราวนี้อันนี้เป็นเรื่องหนี้ครัวเรือนนะ
2: ครับ
3: คราวนี้มาดูเรื่องการจ้างงานซึ่งตัวเลขอัปเดตล่าสุดมันเป็นไตรมาสแรกของปีนี้แล้วไตรมาส1ปี69ปรากฏว่าการจ้างงานในภาพรวมปรับตัวดีขึ้นครับ

0: โดยสถานการณ์แรงงานไตรมาส169พบว่าผู้มีงานทำมีจำนวนทั้งสิ้น 41.2 ล้านคนเพิ่มขึ้น 4.6% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันปีก่อนก็คือเทียบกับไตรมาส1ปี68
1: ครับ
0: เป็นผลจากแรงงานภาคเกษตรกรรมฟื้นตัวโดยแรงงานในภาคเกษตรกรรมอยู่ที่ 11.3 ล้านคน

0: 1%ขณะที่ผู้ทำงานต่ำระดับก็คือทำงานน้อยกว่า35ชั่วโมงต่อสัปดาห์อยู่ที่ 1.9 แสนคนเพิ่มขึ้น 5.4% โดยไตรมาส 1/69มีผู้ว่างงานประมาณ 3.9 แสนคนคิดเป็นอัตราการว่างงาน 0.94% เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 4/68 ก็คือไตรมาสก่อนหน้านี้นะ
1: ครับ
0: ที่มีจำนวนผู้ว่างงาน 2.8 ล้านคนคิดเป็นอัตราการว่างงาน
1: 0.70%
0: โดยในส่วนของค่าจ้างแรงงานพบว่าค่าจ้างแรงงานในภาพรวมเฉลี่ยอยู่ที่16,145 บาทต่อคนต่อเดือนอันนี้ลดลงฮะลดลง 0.6% แต่ค่าจ้างแรงงานเฉลี่ยของภาคเอกชนอยู่ที่ 14,392 บาทต่อคนต่อเดือนหรือ 0.08%
1: ครับ
0: นะฮะ
1: ครับ
0: ประเด็นที่ต้องเฝ้าระวังและความสำคัญก็ได้แก่ 1. การรองรับผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางต่อการจ้างงานและรายได้ของแรงงานที่อาจลดลงท่ามกลางภาวะค่าครองชีพที่ยังอยู่ในระดับสูงโดยเร่งเตรียมมาตรการช่วยเหลือโดยเฉพาะการจับคู่การจ้างงานในสาขาที่มีความต้องการแรงงาน 2. การว่างงานแฝงมีแนวโน้มสูงขึ้นโดยในปี2568มีจำนวนกว่า 2.2 แสนคนเพิ่มขึ้นจากปี2567 17.8% ส่วนใหญ่มีการศึกษาไม่สูงและอยู่ในภาคเกษตรจึงควรเร่งยกระดับผลิตภาพและสร้างอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มชั่วโมงการทำงานและรายได้อันนี้ก็เรียกว่างงานแฝงนะก็คือมันจะทำงานเป็นช่วงฤดูกาล
1: ฮะ3เดือนผลผลิตทางการเกษตรออกหลังจากนั้นอีกกี่เดือนว่างงานหมดเลยอย่างเงี้ย
0: ครับ3ความเสี่ยงต่อการจ้างงานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและ EV เนื่องจากการผลิตรถยนต์สันดาปลดลงต่อเนื่องทำให้แรงงานในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนเครื่องยนต์สันดาปมีความเสี่ยงต้องย้ายไปทำงานในอุตสาหกรรมอื่นสูง อันนี้เป็นประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการจ้างงานที่ถือว่าเป็นประเด็นเฝ้าระวังและต้องให้ความสำคัญ
1: อันนี้คือ disrupt ใช่ไหมครับ
0: ความเสี่ยงต่อการจ้างงานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
1: ก็ชิ้นส่วนประกอบเนี่ยรถยนต์สันดาปโอ้โหท่อไอเสียก็ท่อไอเสียอย่างเดียวนะฮะไดนาโมอย่างเดียวแอร์รถยนต์อย่างเดียวนะผลิตออกมาลักษณะเนี้ยพี่เบสารแต่พอ EV ออกมาปุ๊บเนี่ยเขาต้องการอะไรไม่เยอะอะ
0: ปล่อยเสียก็ทิ้งไปละ
1: ใช่ครับไม่มี
0: ไม่ต้องมี
1: ใช่ครับโอ้อย่างเงี้ยฮะแล้วผู้ผลิตหรือว่าผู้ประกอบการบ้านเราจะอยู่ยังไงล่ะครับมันต้องปรับตัวยังไงนะ
0: ก็รถ EV เนี่ยจำนวนชิ้นส่วนมันสมมุติว่ารถสันดาปเนี่ยมันต้องใช้เป็นพันนะ
1: ครับ
0: ชิ้นส่วนที่มันจะประกอบกันขึ้นเป็น1คันเนี่ยเป็นพันๆชิ้นเนี่ยนะ
1: อ
0: ันนี้มันเหลือประมาณก็อาจจะเป็นแค่หลักร้อย
1: ก็เปิดฝากระโปรงถ้าไม่มีอะไรเลยอะครับมอเตอร์เองเดียว
0: มันก็เท่ากับผู้ผลิตชิ้นส่วนที่เคยเป็นธุรกิจที่เขาส่งให้กับโรงงานประกอบรถยนต์มันก็ต้องล้มหายตายจาก
1: ใช่ครับแล้วบุคลากรในอุตสาหกรรมเหล่านี้จำนวนไม่น้อยนะครับ
0: ครับ
1: นั่นแหละ
0: ก็จะรอดก็คือพวกทำเบาะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะยังไงรถถึงว่าจะ EV ไม่ EV ยังไงก็ต้องใช้เบาะ
1: ครับ
0: สำคัญว่าเขาจะเอาพวกทำเบาะมาจากเมืองจีนหรือเปล่าไม่รู
1: ้นั่นแหละปัญหาที่ผ่านมาก็คือเอามาประกอบบ้านเราคุณผลิตหนึ่งคุณขายหนึ่งคันคุณต้องผลิตเพิ่มเติมในบ้านเราหนึ่งคันคนของเข้ามาหมดเลยไงฮะ
0: มาตั้งโรงงานทำเบาะเองเมืองไทยนะครับ
1: คือมันก็ค่อนข้างจะสวนทางกันพอสมควรนะพี่เบสารฮะนี่อันนี้คือผลของสภาพัฒน์ที่ออกมานะฮะว่างงานแฝงหรือว่าอัตราการว่างงานนะครับการจ้างแรงงานค่อนข้างยังน่าห่วงในระยะยาวอนาคตเนี่ยแต่ว่าเนี่ยฮะกกล.วันนี้ที่เข้าพบรัฐมนตรีแรงงานเนี่ยกลับไปบอกว่าเนี่ยปัญหาบ้านเราณขณะนี้ในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยตอนนี้ขาดแคลนแรงงานโคม่าเลยครับเป็นเพราะอะไรฮะบางอุตสาหกรรมบางงานคนไทยไม่ทำเหรอ
0: เช่นอะไรบ้างเขามีอะไรบอกมีอะไรบางที่ขาดแคลนแรงงานโควิด
1: ก็วันนี้นะฮะที่กกล.เข้าพบรัฐมนตรีแรงงานภาคเกษตรแล้วก็อุตสาหกรรมต่อเนื่องครับเรายังขาดแคลนแรงงานอยู่มากเลยนะฮะ มีอะไรบ้างนะครับวันนี้ทางรองประธานกรรมการหอการค้าไทยคุณวิบูลย์สุภักขระพงษ์

0: ุลเนี่ยบอกว่าตอนนี้นะฮะกำลังเดือดร้อนเลยสำหรับผู้ประกอบการต่อการดำเนินกิจการการผลิตและการให้บริการภาคเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่องและก็ศักยภาพในการแข่งขันของภาคธุรกิจไทยครับโดยเฉพาะสมาชิกผู้ประกอบการแจ้งบอกว่าประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานต่างด้าวอย่างรุนแรงกกร.เลยมาเสนอ5ข้อนะอันนี้ที่ต้องการแรงงานต่างด้าวเนื่องจากว่าคนไทยไม่ทำงาน1สกปรก2มีความเสี่ยงอะไรประมาณนี้หรือเปล่าม
1: ันก็ประกอบไปหลายอย่าง
0: ครับก็เสนอ5ข้อให้รัฐบาลแก้ปัญหาครับเช่นพิจารณาต่อใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในไทยและไม่อนุญาตให้กลุ่มที่ลักลอบเข้าเมืองหรือว่าหลบหนีออกนอกประเทศโดยกฎหมายเนี่ยได้รับการต่อใบอนุญาตทำงานเร่งจัดระเบียบแรงงานกัมพูชาที่ยังอยู่นอกระบบเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายขยายตลาดแรงงานในระยะยาวนำเข้าแรงงานจากประเทศอื่นมาทดแทนครับเช่นศรีลังกาบังคลาเทศและอินโดนีเซียนั่นแสดงว่ายังขาดเยอะนะฮะนอกเหนือจากกัมพูชาที่ยังทำงานอยู่ในบ้านเราซึ่งถ้าเกิดว่าหมดอายุสัญญาล่าสุดเนี่ยเราต้องผลักดันออกไปเนี่ยเขาอยากให้ต่อเพิ่มไอ้ที่ออกไปแล้วก็ไม่ต้องกลับเข้ามานะฮะเอาที่อยู่ในเมืองไทยก่อนแล้วแรงงานที่มันขาดเอามาทดแทนจากประเทศอื่นๆไม่ว่าจะเป็นศรีลังกาบังคลาเทศและอินโดนีเซียก็แสดงว่างานเหล่านี้คนไทยไม่ทำเหรออ
1: ืมใช่แสดงว่าคนไทยไม่ทำ
0: ครับซึ่งเรื่องนี้นะฮะคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีแรงงานบอกว่ารับปากนะฮะจะดูแลข้อเสนอทั้งหมดของกกร.ไปพิจารณาทุกมิติเพื่อให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนต่อไปได้ในส่วนปัญหาแรงงานกัมพูชาเนี่ยจากข้อมูลนะครับพบมีแรงงานที่อยู่ในประเทศตอนนี้พี่เบสานประมาณสัก 200,000 คนบัตรทำงานยังไม่หมดอายุครับแต่ว่าจะหลุดออกจากระบบไปซึ่งมีบางส่วนเนี่ยเขากลับประเทศไปแล้วและบางส่วนยังอยู่ในไทยจึงต้องดึงกลับเข้าสู่ระบบและลงทะเบียนให้ถูกต้องส่วนแรงงานกัมพูชาที่กลับประเทศไปแล้วเนื่องจากขณะนี้ด่านยังปิดอยู่จึงไม่สามารถนำเข้ามาได้ครับเรื่องนี้เป็นอำนาจของครม.จะตัดสินใจแล้วก็ย้ำว่าทางกระทรวงแรงงานจะเร่งขึ้นทะเบียนแรงงานทุกกลุ่มเข้าระบบอย่างถูกต้องเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ทุกประเด็นทั้งเรื่องความมั่นคงเศรษฐกิจแล้วก็สวัสดิการต่างๆนอกจากนี้ครับกระทรวงแรงงานก็ยังมองหาแล้วก็เปิดแรงงานใหม่ๆของประเทศอื่นเอามาเสริมเพิ่มเติมอีกด้วยเนี่ยก็แสดงว่ายังขาดอยู่เยอะผู้ประกอบการยังต้องไปยื่นหนังสือเรียกร้องให้เร่งนำเข้าแรงงานเอามาทดแทนที่เขายังต้องการอยู่ครับ
1: ครับเดี๋ยวพักกันก่อนไหมครับ
0: พักอีกครู่เดียวครับ
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Code HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดตัวนาฬิกา33นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
1: ครับ
0: มีเรื่องของคุณสุริยะพี่ไพศาลที่เมื่อคืนตอน4ทุ่มท่านมีอาการวูบแล้วก็หมดสติไปนะฮะทางเจ้าหน้าที่ต้องหามส่งโรงพยาบาลที่อุดรธานีฮะแล้วก็ต้องทำ CPR กัน5นาที10นาทีเลยครับแล้วก็ตอนเช้าเองเนี่ยก็รู้สึกว่าการกลับมาเป็นปกติแต่คุณหมอบอกว่าอยากให้นอนต่อให้พักฟื้นหน่อยเช็คร่างกายสักนิดหนึ่งได้ไหมแต่ว่าท่านมีภารกิจไงครับมีภารกิจไปดูเรื่องของน้ำแล้งนะฮะในพื้นที่อุดรนะครับแล้วก็มีเรื่องของการไปร่วมงานของคุณราเชนนะฮะที่เข้าพิธี
1: ก็คุณราเชนเขาก็บวชที่อุดรด้วย
0: ครับครับ
1: ก็เลยไปตรวจงานที่อุดรแล้วก็ไปร่วมงานนะเพราะว่าคุณราเชนอดีตอธิบดีกรมฝนหลวง
0: ครับ
1: ท่านก็ไปบวชที่วัดป่าบ้านตาด
0: ครับ
1: วัดป่าบ้านตาดนี่ก็วัด
0: ก็หลวงต
1: ามหาบัว
0: ครับ
1: เก่าใช่ไหมก็เนี่ยก็มีภาพข่าวปรากฏเลยว่าคุณสุริยะหลังจากถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลด่วนเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยแหล่งข่าวใกล้ชิดได้เปิดเผยว่าล้มป่วยในขณะอยู่ระหว่างลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
0: ครับ
1: ซึ่งทีมงานได้พบว่าคุณสุริยะหมดสติอยู่ภายในห้องพักที่โรงแรมจึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีโดยแพทย์ได้ปั๊มหัวใจเลยนะ
0: อ่าฮะต้อง CPR เลยครับจ
1: นชีพจรกลับมาได
0: ้ครับ
1: โอ้ถึงการปั๊มหัวใจนี่ไม่ธรรมดานะ
0: โอ้วันนี้ที่เห็นภาพข่าวนะครับที่บอกว่าโอ้ยมีภาพนิ่งออกมาเนี่ยชู2นิ้วนะชูพับยงจริงนะฮะแรงแทบจะไม่มีแล้วก็หน้าตารู้สึกว่าอ่อนเพลียอย่างเห็นได้ชัดฮะยังฟื้นไม่เต็มที่อ่ะครับ
1: ครับก็แหล่งข่าวเปิดเผยว่าคุณสุริยะเนี่ยหลังเข้ารับตำแหน่งได้ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจอย่างหนักและต่อเนื่องมาโดยตลอดอาจจะทำให้ไม่มีเวลาพักผ่อนที่เพียงพอ
0: ครับ
1: จึงทำให้สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงในช่วงนี้ขณะนี้ก็คุณสุริยะปลอดภัยแล้วและมีสติสามารถพูดคุยตอบโต้กับทีมงานได้ตามปกติแต่แล้วก็ตามก็ยังคงรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU เพื่อรอแพทย์ประเมินอาการและตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งเมื่อเช้าที่ผ่านมา
0: ครับ
1: แต่ต่อมาในโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณชนนท์ไอยปัญญาเนี่ยก็ได้โพสต์ใน Facebook ตั้นกิจชนนท์เนี่ยบอกเมื่อคืนท่านสุริยะได้เข้าตรวจเช็คร่างกายที่โรงพยาบาลจากการที่ช่วงนี้โหมงานหนักติดต่อกันแต่ยืนยันว่าวันนี้ลุยงานต่อครับลงพื้นที่ตรวจงานช่วงเช้าที่โครงการชลประทานประตูระบายน้ำสามพร้าวอุดรธานีและตอนบ่ายมากรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีเหมือนเดิมครับ
0: ครับ
1: ล่าสุดก็ปรากฏภาพคุณสุริยะเดินทางไปที่วัดป่าบ้านตาดเพื่อร่วมพิธีอุปสมบทนายราเชนศิลปะรายะอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรซึ่งก่อนหน้านี้ได้ยื่นใบลาออกจากราชการเนื่องจากไม่พอใจที่ถูกนายสุริยะสั่งย้ายไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรโดยมีทีมงานและรถพยาบาลคอยดูแลอย่างใกล้ชิดซึ่งนายสุริยะได้สวมเสื้อกั๊กของกระทรวงทับเสื้อเชิ้ตมีสีหน้ายิ้มแย้มและได้ทักทายนายราเชนที่อยู่ในชุดนาคเพื่อเตรียมเข้าพิธีอุปสมบทและนายสุริยะได้ถือผ้าไตรจีวรของนายราเชนร่วมขบวนแห่นาคอีกด้วย
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็ล่าสุดเดินทางกลับถึงกรุงเทพมหานครแล้วนะฮะแล้วตอนอยู่ที่อุดรเนี่ยให้สัมภาษณ์กับเสือพี่เพศานฮะว่าโอ๊ยพรุ่งนี้ผมเข้าประชุมครม.แล้วก็จะนำความคืบหน้าเรื่องของมหกรรมพืชสวนโลกนะมาแจ้งต่อที่ประชุมครม.ด้วยนะฮะแต่พอถึงกรุงเทพมหานครแล้วดูสภาพท่านน่าจะอ่อนเพลียมากๆครับพี่เบสารแล้วก็อธิบายบอกว่ายังไม่แน่ใจเลยนะฮะว่าวันพรุ่งนี้จะเข้าร่วมการประชุมครม.ได้หรือเปล่าครับขอกลับไปพักผ่อนก่อนแล้วก็ไปเช็คร่างกายก่อนนะครับโอ้อาการวูบลักษณะนี้เนี่ยคืออย่างน้อยจะต้องเช็คให้หมดเลยนะฮะสุ่มเสี่ยงพอสมควรนะครับ
1: ครับไม่รู้ว่าพูดจากอาการอะไร
0: ครับแต่คุณหมอบอกว่าเบื้องต้นก็คืออาจจะพักผ่อนน้อยไปหน่อยนะฮะก็เลยทำให้เนี่ยฮะมีอาการวูบแต่ว่าไอ้คำว่าวูบเนี่ยต้องลักษณะต้องปั๊มหัวใจกันเลยเนี่ยโอ้โหนี่อันนี้ก็น่าห่วงใหญ่นะครับแล้วท่านก็72แล้วด้วยครับครับ
1: ครับ
0: อีกประเด็นหนึ่งพี่เบส
1: าคุณเดี๋ยวผมเพิ่มเติมนิดนึง
0: ครับ
1: ปรากฏว่าคุณลาเชนเนี่ยประธานที่ก็ทำหน้าที่เป็นประธานพิธีอุปสมบทเนี่ยคือรองนายกของพรรคภูมิใจไทยคุณอะไรนะที่เขาเป็นรัฐมนตรีเขาเป็นมท.2มายาวนานแล้วเที่ยวนี้เป็นไม่ได้อยู่มหาดไทยเปิดให
0: ้อ๋อคุณสมศักดิ์หรือว่าเดี๋ยว
1: ไม่ใช่ไม่ใช่เปิดให้ลูกเทพ
0: ครับ
1: มาเป็นผู้รัฐมนตรีช่วยกัน3คนเลยแล้วตัวแกก็มาเป็นรองนายก
0: ครับ
1: คุมเรื่องหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องน้ำทั้งหมดเนี่ยคุณอะไร
0: ทรงศักดิ์ทองศรี
1: ทรงศักดิ์ทองศรีคุณทรงศักดิ์ทองศรีไปเป็นประธานพ
0: ิ
1: ธีอุปสมบทนะแสดงว่าคุณลาเชนเขาคอนเนคชั่นเขา

0: ก็ต้องไม่ธรรมดาหรอก
1: ไม่เบา
0: คุณทรงศักดิ์ทองศรียังต้องมาเป็นประธานเนี่ยก็คงจะบอกสายสัมพันธ์อะไรกันอยู่พอสมควรนะ
1: โอ้โหคุณสุริยะขนาดป่วยอย่างนี้ยังต้องไปอ่ะครับคิดดูสิฮะอันนี้ก็น่าจะกลบกระแสปัญหาได้นะในเรื่องของการโยกย้ายที่ผ่านมาจบคือจบนะฮะอย่างก่อนหน้านี้ที่คุณลาเชนได้โพสต์ไว้จบคือจบแล้วนะฮะไม่สืบสาวเราเรื่องต่อแล้วถูกย้ายเพราะเหตุผลอะไรเนี่ยนะจะฟงจะฟ้องก็คงจะไม่แล้วล่ะครับพี่ไพศาลนะ
0: ก็จะลาออกแล้วไปบวชอย่างนี้แล้วก
1: ็ครับ
0: คู่กรณีตามหน้าสื่ออย่างคุณสุริยะเองก็มาร่วมงานใช่ไหม
1: ครับครับใช่ครับ
0: มาอุ้มจีวรเดินตามอยู
1: ่ครับ
0: อย่างนี้มันก็โอเคก็ถือว่าภาพออกมาอย่างนี้ก็แสดงว่าเขาไม่มีอะไรที่จะไปฟาดฟันอะไรกันแล้วล่ะ
1: ครับครับ อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยเรื่องของคุณหมอธีรศักดิ์ที่ถูกฝรั่งอังกฤษขี่จักรยานยนต์พุ่งชนอ่ะพี่เวสารเมาไอซ์นะฮะโคเคนหรือไอซ์เนี่ยนะฮะเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่เขาไปจับได้แล้ว
0: อ๋อนี่ก็ต้องขึ้นฮอมารักษาเลย
1: ไปแอบไปหลบอยู่บนเรือเนี่ยตำรวจเขาไปจับได้มาตรวจฉี่ดูฮะอันนี้มีสารเสพติดในร่างกายด้วยเนี่ยตอนเนี้ยบินกลับเข้ากรุงเทพมหานครนะฮะมาผ่าตัดสมองด่วนที่รามาธิบดีครับคุณหมอธีรศักดิ์แก้วอมตะวงศ์นะฮะเป็นอาจารย์แพทย์ชื่อดังของรามาธิบดีบาดเจ็บสาหัสเลยครับก่อนผู้ต้องหาชาวอังกฤษเนี่ยนะหลบหนีไปขึ้นเรือไปหลบอยู่บนเรือครับซึ่งคุณหมอเนี่ยสาหัสหนักมากนะครับสมองได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงล่าสุดนะฮะทีมแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพสมุยได้ประสานขอรับการสนับสนุนเครื่องบินจากกองบินตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับเคลื่อนย้ายคุณหมอเป็นการด่วนเนื่องจากอาการทางสมองของคุณหมออยู่ในขั้นวิกฤตแล้วก็จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดสมองโดยแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงอย่างเร่งด่วนครับเจ้าหน้าที่ก็นำตัวคุณหมอเคลื่อนย้ายนะครับออกจากโรงพยาบาลกรุงเทพสมุยก่อนจะทำการเปลี่ยนถ่ายมาขึ้นเครื่องบินของกองบินตำรวจมุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานครทันทีครับมีทีมแพทย์แล้วก็พยาบาลดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดการเดินทางนะครับเป้าหมายเคลื่อนย้ายทางอากาศครั้งนี้นะครับก็คือนำตัวคุณหมอเข้าสู่ระบบการรักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีซึ่งเป็นต้นสังกัดของคุณหมอเองนะครับก็ตอนนี้ทางโรงพยาบาลเตรียมความพร้อมห้องผ่าตัดทีมศัลยแพทย์สมองอุปกรณ์การแพทย์ขั้นสูงรอรับตัวคุณหมอแล้วนะฮะเมื่อเครื่องบินลงจอดนะครับ
0: แล้วก็เกิดยังไง
1: ในทางคดีอ่ะนะฮะคือหนุ่มชาวอังกฤษขี่จักรยานยนต์มาแล้วก็ไปชนคุณหมอไปชนคุณหมอเจ็บสาหัสเลยแล้วก็หนีนะขี่มอเตอร์ไซค์
0: เกิดที่ไหน
1: ที่นี่แหละฮะสมุยนั่นแหละครับ
0: เกิดที่สมุยที่เกาะสมุยเลย
1: เกาะสมุยเลยครับแล้วก็เขาไปหลบอยู่บนเรือยอทฮะเจ้าหน้าที่เขาไปตามจับกุมได้แอบอยู่ในเรือนั่นแหละครับ
0: เรือที่จะข้ามไอ้ตรงไอ้อำเภอดอนสักเป็นหรือเปล่า
1: น่าจะ
0: เป็นหรือยังไง
1: ครับเป็นเรือนำเที่ยวฮะ
0: เรือนำเที่ยวเลย
1: ครับ
0: ก
1: ็ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าถูกตั้งข้อหานะครับเพราะว่าเอามาตรวจร่างกายแล้วเนี่ยผลตรวจปัสสาวะยืนยันชัดเจนว่าพบโคเคนในร่างกายแล้วก็ถูกตั้งข้อหาขับรถประมาททำให้ผู้อื่นบาดเจ็บสาหัสชนแล้วหนีไม่มีใบอนุญาตขับขี่แล้วก็เสพสารเสพติดด้วยนะครับนะฮะ
0: พบสารเสพติดโคเคน
1: พบโคเคนฮะเสพโคเคนจะตรวจฉี่มาเจอฉี่ม่วงนะครับหลบอยู่บนเรือฮะ
0: นี่สมุยเนี่ยกัญชานี่เรื่องปกติแล้ว
1: เหรอฮะ
0: โอ้ยมีร้านเปิดเต็มไปหมดไม่มีกฎหมายนี่เสพกันเต็มไปหมดทั้งสมุยทั้งพังงานทั้งภูเก็ตอ่ะ
1: ครับ
0: ร้านเปิดกันเป็นปกติเลย
1: ก็ทางตำรวจสภาที่ท่านประธานสภาโสพลสาลัมจับเอามาตรวจหาสารเสพติดอ่ะนะฮะเพื่อจะเป็นตัวอย่างเหมือนกรณีของรถไฟอ่ะพี่ไพศาลบนรถไอ้บนรถไฟที่เราตรวจกันอยู่แล้วยังเจอเลยมั้ยเจอ 1-2 รายฮะนอกเหนือจากคนขับที่ประสบอุบัติเหตุชนแล้วใช่มั้ยครับสภาตำรวจสภาเอามาจับตัวฉี่ยังมีฉี่ม่วงเลยฮะ
0: ใช
1: ่แล้วก็วันเนี้ยทางมหาดไทยเขาก็จับกำนันผู้ใหญ่บ้านตรวจฉี่อีกเหมือนกัน
0: อ๋อ
1: ครับจริงๆมาต้องทำทุกหน่วยนะ
0: เขาสุ่มตรวจใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วเป็นไงเจอ

0: เจอไหมยังเขาหรือว่ายังไม่แจ้ง
1: ยังไม่ได้แจ้ง
0: เจอไม่เจอยังไง
1: ครับ
0: ก็อะไรที่สสพรรคประชาชนเขาพิปรายก็มาประท้วงเขาว่าอุตลุดนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าโดยมาตรการเขาก็สุ่มกันอุตลุดเลยนะ
1: ใช่ฮะ
0: ไอ้สุ่มอย่างนี้ก็แสดงว่าเขาก็คงจะมีการข่าวอะไรเขาอยู่
1: ก็พอเรียกประชุมเรียกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมาประชุมประจำสัปดาห์ประชุมประจำเดือนเสร็จแล้วเขาห้องประชุมปิดห้องเลยแล้วก็จับตรวจเลยนะฮะจะได้กรองเงินจะได้อย่างน้อยก็ประชาสัมพันธ์ได้ว่าในส่วนของเราในส่วนของกรมกระทรวงเราเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องนี้นะ
0: ครับ
1: ถ้าเกิดมีก็ต้องเอาไปตามกฎหมาย
0: บางทีมันก็ไม่มันก็มีเรื่องการข่าวอะไรเขาอยู่ด้วย
1: ครับ
0: การข่าวที่เขาพอจะระแคะระคายอะไรมา
1: ครับ
0: ไหนครับเดี๋ยวพักอีกสักรอบไหมครับ
1: พักอีกครู่หนึ่งครับ

0: ย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
1: The Legend's Tale
0: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดตุลาการ47นาทีครับพี่พิสารครับคุณมิสดัตเหรอฮะถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับบอกว่าคุณหมอโดนจักรยานยนต์ชนที่เกาะพังงานขณะวิ่งออกกำลังกายครับพี่พิสารฮะโอ้โหก็คือเนี่ยนักท่องเที่ยวบ้านเราเนี่ยพัทยาบางแสนนี่เขาเอาจริงแล้วนะฮะตำรวจจราจรเนี่ยบรรดานักท่องเที่ยวที่มาเช่าจักรยานยนต์ขับขี่นะฮะภูเก็ตเนี่ยก็เอาจริงเอาจังพี่พิสารฮะคุณจะมาชิดที่ว่ากางเกงบิกินี่ตัวเดียวแล้วก็ถอดเสื้อถอดผ้าเปลือยกายขี่จักรยานยนต์อย่างนี้ไม่ได้แล้วนะฮะต้องสวมหมวกกันน็อกนะฮะ
2: บางทีก็ขับแบบเยฟ้าท่าดิน
1: คืออยู่ในบ้านเขาเนี่ยโอ้โหกฎระเบียบจราจรเขาเคร่งคร
2: ั
1: ด
2: มากเมายาเข้าไป
1: น
2: ี
1: ่นะฮะ
2: สติสัมปชัญญะก็น้อย
1: ครับ
2: สติน้อยนะ
1: นี่ครับคือเป็นที่มาของฟรีวีซ่าของเราลดลงมาเหลือ30วันเนี่ยครับวันก่อนก็มีโอกาสคุยกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวโอ้เขาเห็นสอดคล้องเลยพี่พิสารเพราะว่าเขาบอกว่าสถิติแล้วเนี่ยอยู่นานสูงสุดแค่21วันเท่านั้นเองสำหรับนักท่องเที่ยวฝั่งยุโรปนะมาประมาณเนี้ยครับไม่มีละฮะ50วัน60วันอย่างเงี้ยนะครับสูงสุดประมาณสัก20กว่าวันส่วนภูมิภาคเอเชียเนี่ยประมาณ2สัปดาห์แต่ส่วนใหญ่ก็ประมาณสัก5วัน7วันที่มาเที่ยวบ้านเราฮะก็คล้ายๆพฤติกรรมคนไทยนั่นแหละฮะเดินทางออกไปเที่ยวก็ประมาณนี้ครับ
2: ครับครับวันนี้มีปฏิบัติการตอบโต้จากทางคณะอุทิศภานะ
1: ครับ
2: รวมตัวกัน89คนก็จะมีอาทินายสมบูรณ์หนูนวลนายชัยยงมณีรุ่งสกุลนายอลงกฎวรกีก็นำโดยนายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภานะก็ได้แถลงประณามกรณีนายณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนและเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรได้โพสต์เฟซบุ๊กพาดพิงวุฒิสภาว่าเป็นวุฒิสภาสีน้ำเงินและเป็นผลพวงจากรัฐธรรมนูญปี2560ซึ่งเป็นมรดกจากการรัฐประหารนายพิสิทธิ์ซึ่งเป็นตัวแทนคณะสว89คนเนี่ย
1: ครับ
2: ที่เข้าชื่อเนี่ยนะบอกว่าข้อกล่าวหาของนายณัฐพงศ์ไม่เป็นความจริงและถือเป็นพฤติกรรมที่เลวร้ายที่สุดพร้อมเรียกร้องให้ออกมาแถลงขอโทษต่อวุฒิสภาภายใน3วันหากไม่ดำเนินการสมาชิกวุฒิสภาจำเป็นต้องดำเนินการทางกฎหมายเพื่อปกป้ององค์กรวุฒิสภาจากการกระทำที่มีเจตนาทำลายความเชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชนต่อองค์กรและยังบอกว่าการกล่าวหาว่าวุฒิสภาเป็นผลพวงจากรัฐธรรมนูญปี2560ไม่ล้วนไม่เป็นความจริงเพราะรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวผ่านประชามติจากประชาชนและมีการเลือกตั้งทั่วไปมาแล้ว3ครั้งในปี2562ปี2566และปี2569โดยพรรคอนาคตใหม่พรรคก้าวไกลและพรรคประชาชนต่างก็ส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งภายใต้กติกาดังกล่าวอีกทั้งในการเลือกตั้งปี66พรรคก้าวไกลก็ยังได้ส.ส.อันดับ1ของประเทศจึงไม่อาจกล่าวได้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ขาดความชอบธรรมการที่พรรคของนายณัฐพงศ์ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดทำให้พยายามออกมาทำร้ายและยุโยงปลุกปั่นให้ประชาชนเข้าใจผิดและยังยืนยันว่าสว.ชุดปัจจุบันมาจากกระบวนการเลือกกันเองของกลุ่มอาชีพตามรัฐธรรมนูญแม้จะมีข้อร้องเรียนหรือตรวจสอบแต่ตราบใดที่องค์กรอิสระหรือศาลยังไม่มีคำวินิจฉัยเป็นอย่างอื่นก็ต้องถือว่าการได้มาซึ่งตำแหน่งเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายพร้อมย้ำว่าสมาชิกวุฒิสภาทำหน้าที่อย่างเป็นกลางอิสระและซื่อสัตย์สุจริตไม่เคยใช้อำนาจอย่างช่อชนหรือบิดเบือนสมาชิกวุฒิสภามาตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายสมาชิกวุฒิสภาทุกคนถูกตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมาย หรือองค์กรอิสระซึ่งสมาชิกทุกคนถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งโดยศาลดังนั้นการกล่าวหาว่าประชาชนตรวจสอบหรือถอดถอนพวกเราไม่ได้จึงเป็นความเท็จเป็นการบิดเบือนความจริงด้วยเจตนาที่ให้ร้ายต่อองค์กรวุฒิสภาองค์กรอิสระและศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญจึงขอเรียกร้องให้นายณัฐพงศ์อธิบายชัดเจนว่าภายใต้ระบอบสีน้ำเงินหมายถึงสถาบันใดหรือใครหากนายณัฐพงศ์มีเจตนาที่จะทำการเมืองอย่างสุจริตต้องทำให้เกิดความชัดเจนในเรื่องนี้รวมถึงการกล่าวหาสถาบันใดบุคคลใดต้องตรงไปตรงมาอย่าใช้สัมบัติสำนวนหรือโวหารที่ต้องการให้มีการตีความแปรความจนก่อให้เกิดความเข้าใจผิดทำให้เกิดความเสียหายกับสมาชิกวุฒิสภาองค์กรอิสระและศาลรัฐธรรมนูญยืนยันว่าสว.ไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจใครหรือสถาบันการเมืองใดไม่ได้อยู่ภายใต้ระบอบสีน้ำเงินไม่เคยใช้อำนาจอย่างช่อฉนบิดเบือนแต่อย่างใดการกล่าวหาของนายณัฐพงศ์ทำให้สมาชิกวุฒิสภาไม่สบายใจและเสียใจเพราะนายณัฐพงศ์ก็เป็นหนึ่งในสมาชิกรัฐสภาแต่กลับมากล่าวหาสมาชิกรัฐสภาด้วยกันด้วยความเท็จมีเจตนาให้ร้ายสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาอย่างชัดเจน
1: ครับ
2: นะ
1: คุณเท้งเองเนี่ยเขาให้เวลา3วันใช่ไหมครับวันนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปถามคุณเท้งคุณเท้งบอกว่ายังไม่รับปากนะเพราะว่าที่ผมโพสต์ไปเนี่ยผมไม่ได้เอ่ยชื่อใครเลยนะครับแล้วลองฟังข้อมูลอีกด้านหนึ่งของคุณเท้งนะฮะคุณเท้งบอกอย่างนี้ครับพี่ไพศาลฮะเนื่องจากมีการแถลงข่าวในครม.เงาในเวลาที่ทับซ้อนกันตนจึงขอดูเนื้อหาก่อนซึ่งตนไม่ติดขัดที่สว.มารวมตัวแล้วก็มีข้อเรียกร้องนี้นะครับแต่อยากให้รู้ว่าคนที่ออกมาแถลงข่าวนั้นจริงๆเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรกับตอนที่มีการเลือก

0: สวในรอบสุดท้ายคือในกทมครับซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียทั้งเรื่องสีเสื้อการนั่งรถมาด้วยกันฮะเมื่อตรวจสอบรายชื่อคนนั้นเนี่ยอาจจะทำให้ทราบเจตนาของคนเหล่านั้นครับเมื่อถามว่าจะมีการแถลงขอโทษในเบื้องต้นออกมาเลยหรือไม่นะฮะคุณณัฐพงษ์ยืนยันว่าเราต้องการรัฐสภามีความยึดโยงกับประชาชนมากที่สุดแล้วก็การที่ตนโพสต์ข้อความสื่อสารผ่านโซเชียลรวมถึงคลิปที่มีการเผยแพร่ไปแล้วไม่ได้ระบุถึงตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่เราตั้งข้อสังเกตเดียวกับที่สังคมสงสัยว่าตกลงที่มาของรัฐสภาที่หลายคนมีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าเข้ามาแล้วมีกระบวนการจัดตั้งเข้ามาเป็นสว.หรือไม่ดังนั้นตนยืนยันว่ามีเจตนาบริสุทธิ์ครับที่จะทำให้รัฐสภามีความยึดโยงกับประชาชนมากขึ้นและก็ขอเรียกร้องไปยังสมาชิกวุฒิสภาทุกคนหากคิดว่าระบบการคัดเลือกสว.ในปัจจุบันมีปัญหาตรงไหนก็ไปแก้ที่รัฐธรรมนูญหน้าที่ของเราคือการไปแก้ไขระบบต่างๆเหล่านั้นเช่นการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เราประกาศไปแล้วว่ามีหลักการสำคัญ3ข้อนะฮะที่อยากให้การแก้รัฐธรรมนูญยึดโยงกับประชาชนไม่มีการผูกขาดและไม่เพิ่มสิทธิพิเศษให้สมาชิกรัฐสภากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็อยากเชิญชวนวุฒิสภาที่เห็นด้วยกับหลักการเหล่านี้มาร่วมกับพรรคนะครับเมื่อถามว่าสว.ยืนยันหลักเกณฑ์เสียงสว.1ใน3ทางพรรคประชาชนจะปรับแก้หรือไม่นะฮะเพื่อไม่ให้ถูกคว่ำเหมือนกับที่ผ่านมาคุณณัฐพงศ์ก็บอกว่าในส่วนของพรรคการเมืองหรือว่าสมาชิกสภามีสิทธิ์เสนอร่างจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ของตัวเองครับแต่วิธีการที่จะได้มาซึ่งร่างสุดท้ายว่ากระบวนการแบบใดที่รัฐสภาเห็นชอบตรงกันเนี่ยก็จะต้องผ่านวาระที่1ก่อนแล้วไปแก้ไขในชั้นกรรมาธิการสามัญเอาวิสามัญในวาระที่2ดังนั้นหากสมาชิกรัฐสภาทุกส่วนหรือว่าสว.เห็นว่านี่คือกระบวนการที่ถูกต้องวาระ2ชั้นวิสามัญเป็นกระบวนการที่จะได้จากทุกร่างมาถกเถียงกันแลกเปลี่ยนว่ากระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญไหนที่ตรงกันก็อยากให้สว.ยอมรับทุกร่างในวาระที่1เพื่อผ่านไปสู่วาระ2ก่อนครับตรงนี้จะเป็นการแสดงความจริงใจว่าสว.ทุกคนไม่ได้ปิดกั้นแต่เปิดกว้างไม่ต้องการพยายามรักษาสิทธิพิเศษหรือว่าอำนาจของตัวเองให้อยู่ในกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญครับพี่ไพศาลครับ
1: ครับก็เขาบอกว่าให้เวลา3วันถ้าไม่ขอโทษจะเล่นจะจัดการตามกฎหมายไม่รู้ว่าคือไปฟ้องร้องหรือว่าอะไรยังไงไม่ทราบนะ
0: ครับ
1: ใช้คำใช้คำกว้างๆ
0: ฮะใช่ครับใช่ครับ
1: จัดการตามกฎหมายนี่คือฟ้องหมิ่นประมาทหรือยังไงก็ไม่ทราบได
0: ้ก็ขึ้นหัวมาคุณเท้งบอกว่าผมไม่ได้เอ่ยชื่อใครเลยนะแล้วก็ให้ไปดูพฤติกรรมตอนเลือกสว.รอบสุดท้ายอ่ะที่เมืองทองธานี
1: โอเคก็แบบไม่ทราบนะก็คือเห็นจั่วหัวบอกว่าสิ่งที่คุณเท้งณัฐพงษ์พูดเนี่ยเป็นความเท็จ
0: ครับ
1: เป็นเท็จแต่ถ้าไปฟ้องหมิ่นประมาทนะจริงก็ฟ้องจริงจริงก็หมิ่นประมาทได
0: ้ครับ
1: สมมุติว่าทั้ง89คนเนี่ยมันก็สีน้ำเงินของจริงอ่ะเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองพรรคอะไรเงี้ยของจริงอ่ะ
0: ครับ
1: ก็หมิ่นประมาทได
0: ้นะ
1: ไม่ใช่ไม่ต้องไปบอกว่าเขาพูดเท็จแล้วจึงถือว่าทำให้เสียหายพูดความจริงมาก็ทำให้เสียหายก็เข้าข่ายหมิ่นประมาทได้ครับ
0: ครับ
1: มันไม่เกี่ยวว่าจะจริงหรือไม่จริงมันอยู่ที่ว่าเขาเสียหายไม่เสียหาย
0: บางอาชีพเขาทำงานแบบนั้นจริงๆคุณก็ไม่สามารถไปเหมือนกับไปบอกว่าคุณเป็นอย่างนั้นคุณเป็นอย่างนี้ได้นะฮะในข้อเท็จจริง
1: ถ้าทำให้เขาพิสูจน์ได้ว่าเขาทำให้คนเกียรติชังเขาเสียหาย
0: ครับ
1: ถือว่าหมิ่นประมาทแล้ว
0: ครับเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งดีกว่านะพี่ไพศาลฮะตอนนี้18นาฬิกาจะ59นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อชั่วโมงที่2ฮะของ2มุมกายพักกันครู่เดียวครับ
1: ได้ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
3: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econews Update

0: ายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
1: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว Mcord News FM
2: 100.5 รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord Newsโทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
5: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับพี่เปสานครับชั่วโมงที่สองของสองมุมข่าวครับเดี๋ยวชวนไปเที่ยวสักนิดหนึ่งพี่เปสานฮะก่อนคุยข่าวกันต่อนะครับ
6: ไปเที่ยวที่ไหน
5: พิษณุโลกกับอโยธยา
6: โอ้ยคุณณรงค์ไม่เคยไปนี่น่าไปนะพิษณุโลกอะ
5: FM 100.5 Mcord News ภูมิใจนำเสนอครับการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่คุณไม่ควรพลาดนะฮะกับทริปพิเศษที่รวบรวมสุดยอดตำนานไว้หนึ่งเดียวนะครับ The Regent Trail สองแควอโยธยากับสามกูรูแห่งยุคครับร่วมร้อนย้อนรอยอดีตวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูตรสู่ราชธานีศรีอโยธยา3วัน2คืนครับระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคมนี้ครับพี่ไพศาลฮะไฮไลท์สำคัญนะครับจะได้ร่วมทับกับความรู้ไปกับ3กูรูคนข่าวชื่อดังอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินแล้วก็พี่สุวิทย์สุทธิประภาและคุณสุทนรุ่งธัญรัตน์ครับที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกแล้วก็สนุกสนานตลอดการเดินทางวันแรกมุ่งหน้าสู่เมืองสองแควครับสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในไทยแล้วก็ชมตำนานพระนางพญาหนึ่งในเบญจภาคีตกค่ำร่วมรับประทานอาหารพร้อมฟังทอล์คโชว์พิเศษสไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะครับอันนี้วันแรกนะพี่เปี๊ยสารวันที่สองนะครับเยือนพระชวังจันทร์คือข้ามฝั่งแม่น้ำน่านไปครับสถานที่พระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวรก่อนจะมุ่งหน้าสู่อยุธยาครับเพื่อสัมผัสมนต์เสน่ห์ล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองผ่านวัดสำคัญและก็ป้อมเพชรยามเย็นวันที่3นะครับชมความมหัศจรรย์เสียงพระในรากไม้ณวัดมหาธาตุแล้วก็ลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดมื้อกลางวันพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานคุณดำรงพุทธาและก็คุณพิสมัยพิมพ์วิสารกุลนะฮะจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอเดินทางอย่างเหนือระดับด้วยรถโค้ช VIP พักโรงแรมหรูพร้อมอาหารเลิศรถทุกมื้อครับราคา 15,900 บาทต่อท่านครับสำรองที่นั่งด่วนนะครับหมายเลขโทรศัพท์094-480-3076 094-396-6649แล้วก็อีกหนึ่งหมายเลขนะครับ086-825-1444ครับโอ้โหกว่าจะเจอ
6: จะพาไปวัดนางพญาด้วยดิ
5: เข้าวัดใหญ่ก่อนพี่เบสารแล้วก็ข้ามฝั่งมาวัดนางพญาอยู่ติดกันฮะมีถนนกั้นตรงตลาดนิดเดียวแล้วก็เข้าสู่วัดนางพญานะครับ

0: แล้วก็อีกวันหนึ่งข้ามฝั่งของแม่น้ำน่านข้ามสะพานนเรศวรไปผ่านจวนผู้ว่าราชการพิษณุโลกนะฮะแล้วก็จะถึงพระราชวังจันทร์ตอนที่ยังไม่เจอว่าพระราชวังจันทร์อยู่ตรงไหนฮะพี่วิสารตรงนั้นเป็นโรงเรียนชายฮะพิษณุโลกพิทยาคมปรากฏว่าไอ้ตรงนั้นมันเป็นโค้งน้ำไงพี่วิสารพอในช่วงอดีตเนี่ยน้ำน่านล้นตลิ่งใช่ไหมฮะมันก็เอาตะกอนดินมาทับถมเหมือนกับเชียงใหม่ฮะเมืองเก่าเชียงใหม่ที่น้ำทับถมกันจนรุ่นสู่รุ่นรุ่นสู่รุ่นจนหลงลืมกันไปว่าตกลงพระราชวังจันทร์อยู่ตรงไหนปรากฏว่าโรงเรียนชายเนี่ยไปสร้าง
1: คือปกติแล้วควรจะต้องอยู่ริมน้ำแต่กลายว่าห่างจากแม่น้ำไปเลยใช่ไหม
0: เอออยู่ใกล้ๆแม่น้ำนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าตะกอนดินมันทับถมจนมองไม่เห็นเลยว่าเป็นสภาพของวังโบราณเนี่ยพี่ไพศาลม
1: ันเป็นพื้นที่วังจมไปอยู่ข้างล่าง
0: จมไปหลายเมตรเลยครับจนโรงเรียนตั้งมาโอ้โหหลายสิบปีนะแล้วจะมีการขยายพื้นที่ของโรงเรียนเพราะว่าเด็กนักเรียนเพิ่มขึ้นชุมชนอยู่ตรงรอบพระราชวังจันทร์มากขึ้นใช่ไหมครับจะไปทำห้องน้ำของโรงเรียนใหม่ก็เลยไปขุดเพื่อจะวางเสาเข็มพี่เมษานพอขุดลงไปไปเจอยอดกำแพงเมือง
1: หล่อก็เลยคราวนี้ก็เลยครับทำสำรวจกันครั้งใหญ่เลย
0: สำรวจครั้งใหญ่เลยครับ
1: แล้วต้องย้ายโรงเรียนออกไป
0: ก็ต้องย้ายโรงเรียนออกไปนอกเมืองย้ายทั้งโรงเรียนเลยครับแล้วก็พอลื้อสนามฟุตบอล
1: พิษณุโลกพิทยาคมไปอยู่ไหนตอนน
0: ี้ไปอยู่ใกล้ๆกับมหาลัยมอในเลสวนฮะ
1: โอ้ก็ออกไปทางนู้นเราจะไปทางสุโขทัยใช่ไหม
0: ออกนอกเมืองไปนิดหนึ่งนะครับปรากฏว่าตรงสนามฟุตบอลที่เราเล่นฟุตบอลกันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะฮะลื้อไปแค่ห่างเป็นศอกเดียวเท่านั้นเองยอดกำแพงเมืองทั้งแถบเลยพี่ไพศาล
1: อ
0: ันเนี้ยแต่ถ้าเกิดไปฟังอาจารย์ทรงฤทธิ์นะแล้วก็ไปฟังพี่สุวิทย์โอ้โหลักษณะการทอการพูดการคุยเนี่ยโอ้ได้อรรถรสครับแล้วก็มีพี่สุทนอีกคนหนึ่งเนี่ยที่เก่งเรื่องประวัติศาสตร์การท่องเที่ยวมากๆเลยนะทานอาหารไปด้วยฟังข้อมูลตรงนี้ไปด้วย
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ทัวร์ VIP
0: ครับ
1: ทานแบบเนี้ยถ้า 100.5 เราจัดนี่ใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: นี่ทัวร์ VIP
0: ครับ
1: กินหรูอยู่สบาย
0: โอ้โหแล้วลองคิดดูสิฮะสมัยโบราณเนี่ยตั้งกี่ร้อยปีครับการเดินทางระหว่างพิษณุโลกเพื่อจะมาอโยธยาอยุธยาไม่ใช่ไกลๆนะพี่ไพศาลต้องสาม
1: ต้องล่องเรือมา
0: ต้องล่องเรือใช่ไหมฮะสามร้อยกว่าโลอ่ะนะฮะล่องมาถ้าตามน้ำก็พอทำเนาไอ้ตอนขาขึ้นเนี่ยมันต้องทวนน้ำขึ้นไปทำยังไง
1: ก็ต้องล่องมาตามแม่น้ำน่าน
0: ครับ
1: แล้วก็มาบรรจบกันที่ปากน้ำโพนะ
0: ครับ
1: แม่น้ำน่านมันต้องไปบรรจบกับแม่น้ำอะไรยม
0: แม่น้ำยมฮะใช่ฮะพี่โลกมันจะเขาเรียกว่าสองแควก็มียมกับน่านอยู่ด้วยกันเนี่ยครับ
1: แล้วบรรจบกันก่อนแล้วถึงจะไปรวมไว้ทีกับพวกปิง
0: อะไรแล้วก็แม่น้ำวัง
1: อะไรมันถึงมารวมกัน
0: เป็นเจ้าพญาครับ
1: ที่ปากน้ำโพเจ้าพญา
0: ครับ
1: มันไม่ได้ว่ามาสี่แควนะมันมาจบ
0: ที่ปากน้ำโพเลย
1: ก่อนละครับ
0: หน้าฟังนะฮะ
1: ครับ
0: คุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับ
1: ของคุณณัฐพงษ์เนี่ยวันนี้นอกจากเขาจะตอบคำถามสื่อนะ
0: ครับ
1: เรื่องที่ทางสวเข้า
0: ชื่อกัน
1: รวมตัวกัน
0: ครับ
1: รวมตัวกันแล้วก็ประกาศให้คุณณัฐพงษ์มาขอขมามาขอโทษเนี่ยนะ3วันเนี่ยนะเขาไปเปิดอีกประเด็นนึงเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะทุนเทาใช่ไหม
0: 23บริษัทโนมินีครับ
1: แกก็เดินหน้าแกก็ไม่รอนะ
0: ครับ
1: แกก็เปิดเรื่องนู้นเรื่องนี้เดินหน้าไปเรื่อยนะไม่แช่อยู่ที่เรื่องใดเรื่องหนึ่งนะ
0: ครับ
1: แต่เรื่ององคมนตรีเสร็จแล้วคนก็โทรวิพากษ์วิจารณ์ยังอยู่เลย
0: ครับ
1: คนยังโจมตีอะไรของแกอยู
0: ่แกก็ไปเรื่องอื่น
1: อาจารย์ป๊อกปิยบุตรมาเพิ่มด้วยก็เป็นเป้าอีกคนนึง
0: ครับ
1: แล้วแกก็มาเรื่องไอ้วันครบรอบ12ปีอะไรก็ซัด
0: ฮะ
1: เรื่องและการเมืองสีน้ำเงินอะไรเนี่ยช
0: ุ
1: ดใหญ่ชุดนึง
0: ครับ
1: สวก็ออกมาตอบโต้อะไรเงี้ยนะนี่แกก็ไปเรื่องทุนเทาละ
0: ครับ
1: ทุนเทานี่แกเปิดว่ายังไงนะ
0: ก็มันเป็นครม.เงาฮะครม.เงาที่เขาประชุม
1: เป็นผลพวงมาจาก ครม.เงาเขา
0: ใช่ครับใช่ครับก็วิพากษ์วิจารณ์ความล้มเหลวของรัฐบาลอนุทินฮะในการจัดการปัญหาความมั่นคงยุคใหม่ปล่อยปละละเลยให้หน่วยราชการกลายเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติเปิดประตูให้อาชญากรต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยง่ายครับเพื่อใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการครอบครองอาวุธสงครามฟอกเงินดำเนินธุรกิจสีเทาก็รวมๆหลายเรื่องเลยฮะที่นายกไปดูที่เมืองท่องเที่ยวภาคใต้นะฮะกรณีจับหนุ่มชาวจีนที่มีคลังแสงเนี่ยประมาณนั้นนะพี่ไพศาลฮะก็วันนี้ฮะที่ประชุมครม.เงาเขาหยิบยกต่อกรณีการจับกุมหมิงเฉินซันผู้ต้องหาคดีครอบครองคลังแสงอาวุธที่ชลบุรีแล้วก็คดีการจับกุมตำรวจอุ้มรีดเรียกค่าไถ่ชาวจีนที่สระแก้ว
1: 5คนเนี่ย4คน5คน
0: ใช่ครับใช่ครับร้อยตำรวจโทเป็นแกนนำฮะแล้วก็โอ้โหดาบตำรวจตั้งกี่สน.กี่สภ.ฮะมาประกอบกำลังกันพิชิตเฉพาะกิจอ่ะเป็นชุดเฉพาะกิจมีการข่าวนะพอรู้สืบทราบมานี่แหละฮะเข้าไปจับกลุ่มแล้วก็เอาอาศัยช่องว่างช่องโหว่ทางกฎหมายเนี่ยไปรีดทรัพย์เขานี่แหละครับคุณณัฐพงษ์สะท้อนว่าเนี่ยคดีส่วนบุคคลแต่ละคดีเนี่ยมันสะท้อนวิกฤตความมั่นคงครับที่ขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติใช้ประเทศไทยเป็นฮับสีเทาสามารถซื้อหาอาวุธสงครามได้อย่างง่ายดายฟอกเงินแล้วก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายสแกมเมอร์ระดับภูมิภาคด้วยนะครับผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนคุณปิยรัตน์จงเทพเนี่ยก็แถลงในที่ประชุมครม.เงาด้วยนะครับบอกกรณีจับกุมหมิงเฉินซันผู้ต้องหาคดีครอบครองอาวุธสงครามที่ชลบุรีแล้วก็คดีการจับกุมนายตำรวจอุ้มเรียกค่าไถ่ชาวจีนที่สระแก้วเนี่ยเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ครับที่แสดงให้เห็นว่าเครือข่ายทุจริตอาชญากรรมข้ามชาติเกิดจากประสานผลประโยชน์ร่วมกันที่เรียกว่าไตรภาคีสีเทาระหว่างอาชญากรหน่วยราชการและก็ทุนใหญ่นะฮะสองคดีนี้เปรียบเสมือนวงจรปลิงกินพยาธิของระบบนิเวศอาชญากรรมข้ามชาติโอ้โหใช้สุนทรบัวหารนะฮะทุนจีนสีเทาเข้ามาใช้แผ่นดินไทยเป็นฐานปฏิบัติการผิดกฎหมายใช้เป็นแหล่งกบดานขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐไทยซึ่งควรทำหน้าที่กลับมองคนเหล่านี้เป็นธุรกิจใช้อำนาจหาประโยชน์ส่วนตนคอยจัดหาอาวุธให้ทำเอกสารราชการปลอมให้และเมื่อสบโอกาสก็เปลี่ยนสถานะจากผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ไปตั้งแก๊งอุ้มเรียกค่าไถ่เสียเองโอ้โหถ้าย้อนแต่ละคดีความเนี่ยพี่เบสารมันไม่เกินจริงที่ข้ออธิบายเลยนะเอาหมิงเนี่ยคุณเป็นใครคุณเป็นจีนเทาใช่ไหมคุณมาถึงแล้วคุณมีบัตรสีชมพูได้ยังไงก็คนของเราเองนั่นแหละนะฮะในอำเภอของเราเองนั่นแหละฮะไปร่วมกับผู้นำท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ประชาชนบางส่วนที่เห็นแก่อำนาจสินจ้างเล็กน้อยอ่ะไปรับรองว่าคุณเป็นชาติพันธุ์อยู่บนพื้นที่สูงไปออกบัตรสีชมพูให้เขาอ่ะถ้าเรื่องคดีลดคว่ำไม่เกิดขึ้นก่อนเนี่ยเขาอาจจะได้บัตรประชาชนไปแล้วก็ได้นะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยในอำเภอท่านเนี้ยเคยมียุคของอดีตนายกเศรษฐานะครับที่บอกว่าเอาหมู่บ้านนี้ได้บัตรประชาชนทั้งหมู่บ้านยังมีสอดแทรกมาตั้ง10กว่าคนน่ะสำหรับคนที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยได้บัตรประชาชนคนไทยไปด้วยก็โดนคดีไปแล้วก็ยังไม่ได้ออกจากนายอำเภอเลยก็ยังเป็นในอำเภออยู่แต่ว่าย้ายอำเภอเท่านั้นเองอันนี้มันก็ไม่เกินจริงเขาเลยนะครับสองเจ้าหน้าที่เราไปรู้ไปเห็นเขาหรือเปล่าอยากได้อาวุธใช่ไหมก็ไปจัดหามาให้อ่ะต้องออกราชการไปตั้งกี่คนนะนายทหารตั้งสองสามนายอ่ะนะครับที่ต้องเข้ามอบตัวแล้วก็มาสู้คดีกันเนี่ยอันนี้คือพรรคประชาชนก็หยิบยกประเด็นเนี้ยเอามาเชื่อมโยงเป็นไทม์ไลน์กันว่าเนี่ยเพราะมันมีขบวนการสีเทาของเรานี่นะฮะที่ไปร่วมมือกับเขาด้วยหรือเปล่าเป็นแก๊งอาชญากรเป็นหน่วยราชการใหญ่ก็ทุนใหญ่มาผสมปนเปกันเนี่ยนะครับคุณปิยรัตน์บอกว่า2คดีเนี้ยมันเปรียบเสมือนวงจรปลิงกินพยาธินะฮะอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับหากไม่เกิดเหตุการณ์รถคว่ำที่ชลบุรีและถ้าเหยื่อไม่เสี่ยงชีวิตแอบส่ง GPS ให้สถานทูตจีนรัฐบาลไทยจะรับรู้ปัญหานี้ด้วยตนเองหรือไม่แต่ไม่ว่ารัฐบาลจะทราบหรือไม่ต่างสะท้อนสัญญาณอันตรายคนละมิติกล่าวคือหากไม่ทราบเท่ากับระบบการข่าวของประเทศเรากำลังมีปัญหาอย่างหนักยากจะรับมือกับความมั่นคงที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆทว่าหากรัฐบาลทราบเท่ากับจงใจปิดตาปล่อยปละละเลยครับยอมรับเรื่องของการคอร์รัปชันกลายเป็นเนื้อของระบบราชการไทยโดยเฉพาะฝ่ายความมั่นคงและก็ฝ่ายปกครองไปแล้วฮะพี่ไพศาลครับนี่แหละฮะที่เขาออกมา เปิดประเด็นใหม่ที่พี่เวส
1: ันแถลงกันหลายคนเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: มีโตโต้ปิยนัท
0: ครับ
1: มีอะไรนะคุณพิสารมานวพัฒน
0: ์ครับ
1: อดีตทูตนะมีคุณเพียงพนอบุญกล่ำใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วก็มีคุณพิจารณ์คุณพิจารณ์นี่เป็นสสบัญชีรายชื่อ
0: ครับ
1: แต่ละท่านก็มีข้อมูลอะไรต่างๆเอามาขุดคุยแชร์กัน
0: นะครับฝ่ายตรวจสอบก็ต้องทำแบบนี้ฮะจะได้รู้ว่าปัญหามันเกิดตรงไหนควรจะไปแก้หรือจะไปเกาให้มันถูกที่คันยังไงนะฮะเขาอธิบายด้วยนะครับว่าเนี่ยขบวนการเหล่านี้มันเข้าบ้านเรามา2ประตูหลักๆครับประตูแรกก็คือการแฝงตัวเข้ามาในคราบของครูสอนศาสนาแล้วก็ใช้การจัดตั้งมูลนิธิหรือว่าโรงเรียนบังหน้าเพื่อขอวีซ่าพำนักระยะยาวโดยมีเจ้าหน้าที่รัฐคอยอำนวยความสะดวกขาดการตรวจสอบสถานะของมูลนิธิทำให้ไม่ทราบการดำเนินการที่มีอยู่จริงของมูลนิธิเหล่านั้นนะเมื่อคนกลุ่มนี้เข้ามาในประเทศตามประตูแรกแล้วก็จะเข้ามาครอบงำอสังหาริมทรัพย์ตามประตูที่2ก็คือการเข้ามาซื้ออสังหาริมทรัพย์หรูในประเทศไทยหรือดำเนินธุรกิจผ่านขบวนการโนมินี 51%โดยการจัดตั้งบริษัทที่มีชื่อคนไทยไปกว้านซื้อบ้านจัดสรรราคาแพงๆเมื่อโฉนดโอนเสร็จสิ้นก็ทำการเปลี่ยนชื่อกรรมการเป็นคนจีนทันทีตั้งโดยทุนจัดตั้งบริษัทอยู่ที่ 2-5 ล้านบาทแต่ว่าถือครองทรัพย์สินหรือว่าซื้อบ้านในระดับ 50-60 ล้านบาทโดยไม่เคยมีการติดตามเส้นทางการเงินหรือบริษัทเหล่านี้นำมาซื้อบ้านได้อย่างไรนะฮะตนได้รับข้อมูลมาจากแหล่งข่าวว่ามีบริษัทจำนวน23รายที่จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์แอบแฝงใช้สำหรับจัดซื้อจัดหาสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยโดยเฉพาะบ้านจัดสรรราคาแพงทั้งนี้จากรายชื่อในเอกสารดังกล่าวมีการซื้อหมู่บ้านหรูเช่นมีหมู่บ้านหรู1บริษัท1หมู่บ้านแล้วกันนะฮะชื่อดังแถวๆศรีนครินทร์เนี่ยนะฮะถ้าจะค้อนหมู่บ้านนะฮะเป็นของเขาทั้งหมดอย่างเงี้ยพี่เบสานครับพบว่ามีการใช้บ้านหรูเหล่านี้เป็นที่สะสมอาวุธของผิดกฎหมายหรือว่าใช้ประกอบธุรกิจบังหน้าเพื่อเป็นแหล่งฟอกเงินจนถึงเป็นฐานของเว็บพนันออนไลน์และก็คอลเซ็นเตอร์ขาดการติดตามสืบเสาะเส้นทางการเงินอย่างจริงจังจากหน่วยงานของรัฐอันนี้ก็เขาออกมาแถลงกระทุ้งฮะว่าเนี่ยเขามีข้อมูลแบบนี้ช่วยไปตรวจสอบหน่อยได้ไหมครับ
1: ชื่อหมู่บ้านเลย
0: ใช่ครับชื่อหมู่บ้านฮะแต่ว่า
1: อยู่ในศรีนครินทร์อะไร
0: นะฮะหมู่บ้านดังศรีนครินทร์เลยนะฮะราคาหลายสิบล้านนะครับตอนหลังนะครับเขาซื้อแทบจะทั้งหมู่บ้านนะ
1: ครับ
0: ก็ที่จังหวัดใหญ่ท่องเที่ยวบ้านเราภาคเหนือเนี่ยคอนโดแทบจะครึ่งค่อนตึกอะฮะอาจจะเป็นของเขาหมดอะพี่เบสานเขามาซื้อกันลักษณะนั้นเลยครับ
1: ครับแต่ว่าก็ทางรัฐบาลเขาก็ชี้แจงทันทีนะ
0: ครับ
1: โดยทีมโฆษกโฆษกคุณรัชดาตามนายกไปฝรั่งเศสก็มีรองโฆษกอยู่รองโฆษกก็แถลงทันทีเลยเนี่ยผมเห็นคุณลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกกล่าวถึงกรณีนายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒินายปิยรัตน์จงเทพในนามครม.เงาพรรคประชาชนออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลในประเด็นอาชญากรรมข้ามชาติกลุ่มจีนเทาและเครือข่ายโนมินีโดยบอกว่ารัฐบาลรับฟังทุกข้อเสนอทุกข้อเสนอแนะด้านความมั่นคงด้วยความจริงจังแต่ในหลายประเด็นอาจยังไม่สะท้อนข้อเท็จจริงและมาตรการเชิงรุกที่รัฐบาลได้ดำเนินการไปแล้วก่อนการแถลงของฝ่ายค้านรองโฆษกรัฐบาลยืนยันว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินไม่เคยปล่อยปละละเลยปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติแต่กลับเป็นรัฐบาลที่ยกระดับการกวาดล้างอย่างจริงจังต่อเนื่องทั้งเครือข่ายจีนเทาขบวนการโนมินีการสวมสิทธิ์และกลุ่มผู้มีอิทธิพลต่างชาติในหลายพื้นที่สำคัญของประเทศนะรองโฆษกบอกว่ารัฐบาลนี้ไม่เคยซุกปัญหาไว้ใต้พรมตรงกันข้ามหลายคดีที่สังคมรับรู้วันนี้เกิดจากการที่รัฐบาลยกระดับการตรวจสอบและขยายผลอย่างเข้มข้นจนเครือข่ายผิดกฎหมายไม่มีที่ยืน
0: ก็บอกว่าทำก่อนฝ่ายค้านแถลงซะด้วยซ้ำในการปราบปรามเหล่านี้ครับ
1: ครับนี่ก็เป็นการชี้แจง

0: นะ
1: ครับ
0: ของฝั่งรัฐบาลโดยรองโฆษกอันนี้ต้องพักกันอีกสักรอบไหมครับ
1: พักอีกครู่หนึ่งครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา20 นาทีครับพี่พิสารครับคุยกันต่อครับ
0: ครับ
1: ก็อัปเดตล่าสุดตอน17 นาฬิกานะพี่พิสารลงทะเบียนไทยชื่อไทยพลัสทะลุไปแล้ว23,700,000 คนครับ
0: ยี่สิบสามล้านเจ็ดแสน
1: ยี่สิบสามล้านเจ็ดแสน
0: ก็เหลือหกล้านกว่า
1: ครับแล้วก
0: ็ร้านกว่าจะหมดคืนนี้ผมว่าก็เหลือประมาณสามล้านประมาณสักสามล้านนะพรุ่งนี้นะ
1: ครับ
0: เก็บตกอีกวันพรุ่งนี
1: ้ครับแล้วก็ร้านค้าผ่านการตรวจสอบไปแล้ว980,000นะจากครั้งก่อนนู้นประมาณสักหนึ่งล้านหนึ่งอะครับก็ทั้งปลัดคลังก็ออกมาเชิญชวนนะฮะเพียงแค่ง่ายๆเองนะครับแค่ลงทะเบียนยืนยันว่าจะขอเข้าร่วมโครงการอันนี้จะได้ให้พี่น้องประชาชนจับจ่ายใช้สอยได้คล่องหน่อยนะฮะสำหรับร้านค้าใหม่ถ้าเกิดว่าอยากจะร่วมโครงการนี้ก็บอกไม่ง่ายง่ายนิดเดียวนะไปที่ธนาคารกรุงไทยขั้นตอนไม่เยอะนะฮะได้เลยนะสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าครับ
0: ครับ
1: มีประเด็นเนี้ยครับพี่เปสารถ้ำหลวงภาค2ฮะเกิดขึ้นที่สปป.ลาวอ่ะ
0: ลองแจ้งใช่มั้ย
1: ครับมันเป็น
0: ทำที่ลองแจ้ง
1: เข้าไปขาทองคำกันฮะไปล่อนทองอ่ะพี่ไพศาลถ้าเกิดเราไปสปป.ลาวเนี่ยนะครับแม่น้ำของเขาอ่ะนะฮะที่มันมีตะกอนทรายอยู่นะโอ้โหคนไปล่อนทองกันเป็นล่ำเป็นสันเลยนะครับแล้วก็ยิ่งในถ้ำเหล่านี้นะฮะขุดอุโมงค์ขุดลึกลงไปอย่างเงี้ยนะครับเขาบอกว่าโอ้โหสายแร่ทองคำเนี่ยมหาศาลเลยเหมือนกันฮะคนนิยมไปล่อนทองกันแต่ว่าตอนนี้มันหน้าฝนเข้าไปอ่ะนะฮะปรากฏว่ามันมีเหมือนกับถ้ำหลวงบ้านเราเลยเข้าไปหลายชั้นมีห้องโถงลึกลงไปชั้น2มีห้องโถงชั้น3ชั้น4มีห้องโถงก่อนจะเข้าไปถึงข้างในสุดนะฮะเพื่อไปล่อนทองแล้วก็ไปหาของปงของป่าอะไรกันเนี้ยนะครับปรากฏว่าคนที่เขารอดชีวิตออกมาแทรกว่ายน้ำขึ้นมาได้เนี่ยคนเดียวนะฮะเขาบอกว่าผมลงไปแล้วลงไปถึงชั้น2ฝนมันตกไม่หยุดพอตกไม่หยุดแล้วน้ำมันทะลักจากปากถ้ำมาพี่ไพศาลมันใหญ่แล้วมันมาแคบแล้วมันมากว้างเป็นห้องโถงแล้วมันแคบอีกน้ำมาทักมันจนเกือบจะเต็มถ้ำละท่าทางจะไม่ไหวแล้วเพราะว่าฝนมันตกไม่ยอมหยุดเขาเลยต้องเสี่ยงชีวิตว่ายน้ำออกมารอดอยู่คนเดียววิ่งแล้วก็เดินลัดเลาะป่ามาเป็นกิโลฮะมาแจ้งผู้นำชุมชนให้รู้ว่ายังมีเพื่อนติดค้างอยู่ในถ้ำออกมาไม่ได้ครับ
0: ตกลงติดอยู่ประมาณเท่าไหร่ก็7 คน 8 คน
1: เนี่ยแล้วก็ทีมไทยแลนด์ของเรานะฮะที่เคยช่วยเด็กที่ถ้ำหลวงคุณน้ำนางนอนนะฮะที่เชียงรายก็ระดมสรรพกำลังคันไปช่วยที่สปป.ลาวด้วยนะครับก็เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่20 พฤษภาคมนะฮะ8 คนชาวบ้าน
0: จนล่าสุดนี่เป็นยังไง
1: ยังไม
0: ่พฤษภาใช่ไหมวันนี้26แล้วนี่
1: ใช่ครับผ่านไป5-6 วันแล้วครับไปกัน8คนนะฮะเดินทางออกจากหมู่บ้านไปยังจุดเกิดเหตุห่างออกไปสักประมาณ1 กิโลเมตรครับ
0: รับจ้างนี่มันมีบริษัท
1: ที่
0: มีบริษัทที่แบบเขาเป็นเจ้าของ
1: สัมปทาน
0: สัมปทานอะไรเงี้ยนะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็คนลาวเหล่านี้ก็เป็นลูกจ้าง
1: ครับ
0: รับจ้างลงไปขุดเอาไอ้
1: สายแร่ทองคำ
0: ขึ้นมา
1: ครับแต่ละชั้นเนี่ยเขาบอกมันห่างกันประมาณ10-20 เมตรมันมีทั้งหมดด้วยกัน4 ชั้นลึกลงไปจากพื้นปากถ้ำนะประมาณสัก100 เมตรนะฮะอย่างที่ผมบอกไปว่าผู้ที่หนีออกมาได้1 คนนะบอกเขาอยู่ชั้น4แล้วน้ำมันไหลลงมาไม่หยุดนะฮะเขาก็เลยต้องเสี่ยงชีวิตว่ายน้ำออกมานะฮะทั้งเดินพอถึงน้ำที่มันท่วมขังปากถ้ำเขาว่ายออกมานะฮะเพราะว่าฝนมันเทลงมาสู่ถ้ำไม่หยุดเลยนะครับแต่ว่าพอออกมาได้คนเดียวเนี่ยก็เลยต้องวิ่งไปหาผู้นำชุมชนให้ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ทางการ มาช่วยเพื่อนเขาหน่อย7คนยังติดค้างอยู่ภายในไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนของถ้ำด้วยนะฮะลึกในส่วนห้อง1โถง1โถง2โถง3โถง4ยังไม่รู้ชะตากรรมนะฮะคือทางการลาวเนี่ยตอนนี้เขาระดมกำลังหลายฝ่ายรวมถึงประชาชนในพื้นที่เร่ง

0: อับอากาศพร้อมเครื่องมือสำคัญครับเครื่องสูบน้ำเครื่องปั่นไฟอุปกรณ์ค้นหาสัญญาณชีพให้ไปช่วยเขาหน่อยนะครับโดย2ผู้เชี่ยวชาญการดำน้ำในไทยเนี่ยนะดำน้ำในถ้ำเนี่ยคุณณเศรษฐ์ปะละสิงห์นะฮะแล้วก็มิสเตอร์มิโก้นะฮะเดินทางไปสมทบทีมกู้ภัยแล้วนะฮะที่ลาวครับเพื่อจะเข้าช่วยเหลือคนงานที่ติดอยู่ในอุโมงค์ถ้ำเหมืองทองแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลือทันทีผู้เชี่ยวชาญทั้ง2คนนี้เคยเป็นทีมกู้ภัยช่วยเหลือ13หมูป่าในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนมาแล้วครับก็เดี๋ยวรอดูข่าวนะฮะว่าจะประสบความสำเร็จขนาดไหนเพราะว่าถ้า100เมตรเนี่ยมันก็ไม่ขุนน้ำนางนอนเราลึกกว่านั้นเข้าไปเป็นกิโล
1: เลยของเรา
0: ของเราเป็นกิโลเลยใช่
1: ไหมแต่นี่เขาบอกว่ามันทางเข้ามันแคบมาก
0: ครับ
1: มันสอดมันใช้50เซนอะไรเงี้ย
0: โอ้โหเหรอฮะ
1: คือถ้าคนต้องมุดคลานเข้าไปทีละคนอ่ะ
0: แล้วก็จะไปเจอโถงใหญ่อย่างเงี้ย
1: ช่องกว่าจะรอดไปแล้วไปเจอโถงเงี้ยมันแคบมาก
0: โอ้โห
1: มันไม่ใช่ว่าเป็นทางเดินไปแบบสบาย
0: ๆครับ
1: ไอ้เงี้ยพอมันน้ำมันเต็มไอ้ตรงช่องเนี้ยนะ
0: จบเลย
1: มันก็จบเลยปิดทางเลย
0: ครับอ่ะก็ผ่านมา5วัน6วันแล้วนะฮะ
1: ร่องแจ้งนี่มันอยู่ตรงไหนอยู
0: ่โอ้ถ้าร่องแจ้งนี่ก็คือตอนสงครามลับในลาวเนี่ยตรงนั้นมันคือสนามบินแล้วนะพี่ไพศาลนะใช่ไหมสนามบินร่องแจ้งครับ
1: ครับอ๋อมันก็ไกลมันก็อยู่ใกล้ๆกับเวียงจันทร์กันนะไม่ไกลจากเวียงจันทร์เท่าไหร
0: ่ครับ
1: อยู่กลาง
0: แถวๆนั้นสถานที่ท่องเที่ยวก็จะมีไอเนี้ยพี่ไพศาลที่มีหินแล้วก็ทำเป็นมันเป็นเหมือนครกอ่ะที่มันตั้งอยู่เต็มไปหมด
1: ทุ่งหิน
0: ทุ่งหินนั่นนะฮะแถวๆนั้นแหละครับ
1: โอเคก็ยังไม่ทราบชะตากรรมนะ
0: ยังไม่ทราบชะตากรรม
1: จนล่าสุดนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะช่วยเอาออกมาได้
0: คือแล้วเครื่องมือของทางลาวเนี่ยไม่เพียงพอด้วยไงเครื่องปั่นไฟเครื่องสูบน้ำเนี่ยโอ้เมื่อก่อนของเราเอาไปช่วยนี่มาจากไหนมาจากใต้ใช่ไหม
1: เขามีทีมกู้ภัยที่ดูจะพร้อมที่สุดก็จากเวียงจันทร์ก็เห็นว่าไปแล้ว
0: ครับ
1: ไปถึงพื้นที่แล้ว
0: ครับ
1: ส่วนทีมจากเมืองไทยเนี่ยพอข้ามไปถึงเวียงจันทร์เนี่ยทางกองทัพเขาเอาเฮลิคอปเตอร์มาขนพาไปเลย
0: บินไปเลยใช่ไหม
1: พื้นที่บินไปเลยบินไปลงเลย
0: ครับ
1: มันเพราะว่าเป็นทีมที่มีพวกเครื่องไม้เครื่องมือน่าจะพร้อมกว่าทางทีมกู้ภัยของทางสปลาว
0: ครับครับ
1: ก็แต่ว่าถึงว่ามีประสบการณ์มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรสภาพภูมิประเทศมันก็ดูแล้วมันไม่น่าจะเอื้อช่วยได้อย่างรวดเร็วนะ
0: ครับ
1: มันมีข้อจำกัดสูงมากดู
0: โอ้โห
1: เท่าที่ติดตามข่าวนะเขาบอกโอ้โหมันยากมาก
0: พอเห็นภาพแล้วพี่เพศานครับไอ้ที่รูแคบๆ57มันเล็กนิดเดียวเองนะครับเนี่ยแล้วมันมีแต่โคลนเลนทั้งนั้นเลยนะฮะต้องเอาขาสอดเข้าไปก่อนนะฮะมันจึงจะเข้าได้ครับได้ทีละคนจริงๆด้วยฮะโอ้แล้วก็เนี่ยแม่น้ำสูบไปเนี่ยมันจะลดลงมาสักนิดหนึ่งเนี่ยนะครับแต่ว่ามันมีโคลนเลนทั้งหมดเลยครับอันนี้ทับจะปิดปากถ้ำโถงที่หนึ่งแล้วนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าตอนนี้นะครับคุณเก่งกาดบังกาวงเนี่ยโพสต์เฟซบุ๊กนะฮะอันนี้น่าจะเป็นทีมที่ไปถึงพื้นที่แล้วเนี่ยบอกว่าตอนนี้เหลือระยะอีกประมาณสัก30เมตรนะฮะจะถึงจุดเนินสูงในถ้ำซึ่งคาดว่าจะเป็นจุดที่ผู้ประสบภัยอาจจะขึ้นไปรอความช่วยเหลือแต่ติดปัญหาเชือกไม่พอครับผลสำรวจเส้นทางภายในถ้ำมันมีความหวังสูงว่าอาจจะเข้าไปถึงตัวเพราะว่าเหลืออีกไม่กี่10เมตรเท่านั้นเอง30เมตรเท่านั้นเองแต่ว่าน้ำมันยังปิดปากถ้ำอยู่นะครับแล้วปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือฝนตกไม่หยุดครับ
1: ยังมีฝนอยู่
0: ครับ
1: โอ้อันนี้น่ากลัว
0: น้ำยังเติมต่อเนื่อง
1: มันยังเติมตลอด
0: อย่างของเราเนี่ยคือเบี่ยงเส้นทางลำธารเลยใช่ไหมสูบน้ำออกมาไม่ให้ลำธารผ่านถ้ำขุนน้ำนางนอนเลยให้พี่ออก
1: ในของตอนนั้นของเราก็ทำได้ก็คือว่าเติมเท่าไหร่พยายามเอาออกให้ได้เท่านั้น
0: ใช่ครับ
1: มันยังถึงขั้นให้ระดับน้ำลดลงมากๆไม่ได้

0: ็ไม่ค่อยได
1: ้ครับ
0: แต่ว่ามันเติมเท่าไหร่พยายามเอาออกให้ไม่น้อยกว่าที่มันเข้าไป
1: ก็ที่เอากระแสน้ำ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
3: เชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกมหานครรอบทิศ
4: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
5: ์ค่ะมหานครรอบทิศนะคะช่วงนี้อยู่ไปจนถึง2ทุ่มนะคะอยู่กับดีเจกล้วยๆจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะ
6: ค่ะดีเจต้องครับจามอนกิจสวภาคแรมตัวครับอีกครึ่งชั่วโมง
5: อีกครึ่งชั่วโมงแฟนๆเราก็เข้ามา80กว่าท่านนะคะที่เพจ Facebook LTM FM 95คุณอาเกนขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะคุณเงินจบทุกอย่างได้บัวเชษอะไรเนี่ยบัวเชษทีมนะคะคุณลำดวนคุณเอิร์กนะคะ
6: คนคงพูดถึงเนาะไปไหนมาไหนก็ทักทายถามกันลงหรือยังนะครับสำหรับไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็ตามรายการเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเช็คยอดกันล่าสุดเนี่ยนะครับก็อยู่ที่เกือบ24ล้านคนแล้วนะพี
5: ่
6: ที่ลงทะเบียนนะครับที่ลงทะเบียนวันนี้นะฮ
5: ะ
6: ก็เมื่อกี้
5: ก่อนเข้าเมื่อกี้พี่นั่นก่อนเข้าก็6ล้านนิด
6: ๆก็แสดงว่า24กว่าเข้าไปละ
5: ใช่
6: นะครับร้านค้ายังเหลืออีก500,000รายนะครับนะที่จะเข้าร่วมโครงการได้นะครับนะก็ยังมีเวลาถึง30กันยายนหมายถึงว่ากดใช้สิทธิ์นะครับได้ถึง30กันยายนแต่ว่าลงทะเบียนเนี่ยได้แค่สิ้นเดือนนี้นะเราต้องลงกดรับสิทธิ์ก่อนนะครับไม่ต้องกังวลนะครับวันนี้ท่านปลัดกระทรวงการคลังครับคุณรัฐวรนแสงสนิทบอกนะครับบอกว่าไม่ต้องกังวลว่า30ล้านสิทธิ์มันจะเต็มก่อนนะครับใครที่บอกว่ารอตรวจสอบอีก3วันเนี่ยท่านปลัดบอกว่าถือว่าท่านได้จองสิทธิ์ไว้แล้วนะถือว่านับไปเป็น1สิทธิ์แล้วนะครับที่บอกว่าอีก3วันรอ SMS รอ SMS เนี่ยก็ถือว่าท่านลงทะเบียนแล้วไม่ต้องกังวลนะครับการตรวจสอบคุณสมบัติไม่มีกรณีถูกตัดสิทธิ์เพราะจำนวนเต็มในระหว่างที่รออย่างแน่นอนเพราะเขาตีไปว่าพวกนี้คือคนที่ลงแล้วลงทะเบียนแล้วนะครับจำนวนสิทธิ์3ล้านรายในโครงการมีความเพียงพอเพราะว่าสถิตินะครับโครงการคนละครึ่งในอดีตเนี่ยผู้เข้าเลือกสูงสุด28ล้านคนเท่านั้นสูงสุดของคนละครึ่งเลยนะลงกัน28ล้านอันนี้กระทรวงเขาเผื่อมาให้ถึง2ล้านอีก2ล้านสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอวันที่1มิถุนาก็เติมเงินแล้วก็ไปจับจ่ายกันใช้สอยกันได้นะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
5: โหอันดับ9น่าสงสารไรเดอร์คนนี้มากเลยแค่บีบแตรมีเรื่องกันอ่ะถึงขั้นถูกลุมกระทืบเลยนะคะมีนักศึกษาคนหนึ่งอายุ18ปีเขาหารายได้เสริมด้วยการขี่รถจักรยานยนต์เพื่อรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันเป็นไรเดอร์ที่ชลบุรีนะเขาก็บอกว่าไปแจ้งความกับตำรวจว่าตัวเองเนี่ยถูกคนร้ายไม่ต่ำกว่า 6-7 คนขับรถเก๋งแล้วก็รถกระบะมาทำร้ายจนเบ้าตาข้างขวาแตกเย็บถึง8เข็มส่วนร่างกายก็มีรอยเขียวช้ำทั้งตัวเลยอ่ะแล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าเกิดเหตุเมื่อวานเนี้ยนะเมื่อวานเนี้ยที่ถนนพรประภานิมิตนะคะตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีตอนนั้นตัวเองกำลังขี่รถจักรยานยนต์เพื่อไปรับลูกค้าพอขี่ไปถึงปากซอยบ้านล่างบนถนนพรประภานิมิตกำลังเลี้ยวออกจากซอยปรากฏว่าก็มีรถเก๋งคันหนึ่งวิ่งตรงมาด้วยความเร็วสูงตัวเองก็เห็นอ่ะเห็นรถแล้วล่ะก็เลยบีบแตรเสียงดังลั่นเลยอ่ะจังหวะนั้นตัวเองก็กำลังเลี้ยวซ้ายเพื่อเข้าทางตรงขณะที่มือกำลังจะกดไฟเลี้ยวแต่ดันเผลอไปกดแตรหนึ่งครั้งจะกดไฟเลี้ยว
6: ไม่ได้ตั้งใจ
5: จะเลยเผลอไปกดแตรหนึ่งครั้งแล้วก็ไม่คิดอะไรก็ขี่ไปตามปกติจนไปถึงที่เกิดเหตุปรากฏว่าถูกรถเก๋งคันที่บีบแตรใส่ขับมาประกบข้างหน้าเลยแล้วก็ขับปาดหน้าบังคับให้หยุดให้จอดพอเดินจอดเนี่ยก็มีวัยรุ่นที่นั่งมาในรถเก๋งกรูกันเข้ามาแล้วบอกมึงขับรถตามกูมาเหรอจากนั้นก็เปิดฉากรุมทำร้ายตัวเองเลยทั้งเตะทั้งต่อยทั้ง

0: กระทืบเลยอ่ะตัวเองลงไปกองอยู่กับพื้นเลยนะคะแล้วก็มีรถกระบะอีกคันหนึ่งก็ตามมาด้านหลังก็ไปช่วยลุมทำร้ายตัวเองอีกซ้ำอีกอ่ะแล้วก็บอกมึงอย่าเก๋าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลบหนีกันไปเลยตัวเองจำได้ว่ามีน่าจะมีประมาณ 5-6 คนแล้วก็ถ้าเกิดไปดูกล้องวงจรปิดตอนนั้นที่ตรงนั้นเนี่ยน่าจะรวมๆกันแล้วเนี่ย2คันมีไม่ต่ำกว่า10คนเลยนะคะก็เลยอยากให้ตำรวจเนี่ยช่วยติดตามเอาคนร้ายมาดำเนินคดีได้ตัวเองคนน้องคน18ปีขับรถไรเดอร์เนี่ยว่ายืนยันว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้มีเจตนาจะบีบแตรเพื่อหาเรื่องเลยนะคะเพราะจะกดไฟเลี้ยวซ้ายแต่มือไปเผลอกดแตรเข้าตัวเองเนี่ยโอ้โหเป็นนักสายอยู่แล้วก็ที่มาทำไรเดอร์เพราะต้องการหาเงินเพื่อเลี้ยงชีพแล้วก็ช่วยหารายได้พิเศษให้กับพ่อแม่นะคะทางตำรวจเองสภ.หนองปลือเนี่ยก็บอกเดี๋ยวจะเรียกผู้เสียหายมาสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วก็จะส่งตรวจให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปดูกล้องวงจรปิดเลยนะคะเพื่อตรวจสอบทะเบียนรถคันก่อเหตุทั้งสองคันมาดำเนินคดีตามกฎหมายน้องไม่น่าจะรอดนะโด่งอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาก็คงมาตามเจอ
1: มหานครรอบทิศอันดับ8
2: นะครับจากคนมาดูเรื่องของลูกหมาบ้างนะครับอายุแค่6เดือนเท่านั้นเองถูกเพื่อนบ้านเอาไม้ตีเห็นบอกปากเบี้ยวน้องขาหักเลยนะฮะมันไปทำอะไรรู้ไหมมันไปคุ้ยต้นไม้ข้างบ้านนะครับแล้วต้นไม้ข้างบ้านเขาบอกว่าเฮ้ยต้นไม้เขาแพงอะปล่อยหมาออกมานะคุยอย่างนี้ได้ไงเอาไม้ได้ตีสนองปากเบี้ยวเลยนะครับ6เดือนตัวน้อยเดียวครับพี่กล้วย
0: ค่ะ
2: นะฮะเหตุการณ์นี้นะครับสะเทือนใจคนรักสัตว์เป็นอย่างยิ่งนะเขาบอกว่าทางประธานองค์กรนะครับสวัสดิภาพสัตว์ The Hope สงขลาพร้อมทีมงานวันนี้ไปที่สภ.หาดใหญ่นะครับแล้วก็ลงพื้นที่ไปในซอย18รัตนอุทิศนะฮะเขตเทศบาลนครหาดใหญ่นี่แหละนะเพื่อไปนะครับช่วยเหลือเจ้าของสุนัขแล้วก็จะไปบังคับใช้กฎหมายตามพรบป้องกันการทารุณกรรมสัตว์นะฮะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นกับน้องปิงปิงครับน้องปิงปิงนี่คือ
0: น้องหมาน
2: ะอายุ6เดือนเพศเมียเป็นลูกสุนัขนะครับปิงปิงนะออกมาขับถ่ายตามปกติแต่น้องเนี่ยนะครับดันหลุดเข้าไปในบ้านของคู่กรณีนะครับไปคุ้ยต้นไม้คุ้ยอะไรของเขาก็ไม่รู้ล่ะเขาเลยโมโหเอาไม้ไล่ตีหมาออกมาตีทั้งหน้าตีทั้งขาทั้งที่ตัวเล็กนิดเดียวนะครับเขาบอกโหสภาพตอนนั้นที่ขาหลังมันเดินไม่ได้เลยนะตาถลนปากเบี้ยวเลือดเต็มตัว
0: ค
2: นตีก็ยอมรับว่าตีจริงเพราะหมาเข้ามาคุ้ยต้นไม้เขาราคาหลายพันที่วางอยู่ในบ้านเรื่องนี้ก็เป็นสองมุมหนึ่งก็บอกคนที่เจ้าของเลี้ยงสุนัขปล่อยเขาออกไปฉี่แล้วยังไงก็ต้องมีสายลากสายจูงเนาะเพราะหมาบางทีมันก็ไม่ได้ฉี่ที่เดิมทุกวันนะครับมันก็กระโดดเข้าไปบ้านคนอื่นอ่ะแต่อีกมุมนึงก็บอกโอ้โหเพื่อนบ้านกันเห็นหมาเข้ามาแค่นี้แค่ปบมือหรือกระทืบเท้าใช่ไหมพี่มันก็วิ่งออกไปแล้วอ่ะแต่นี่เขาเอาไม้มาตีโหดไปไหม
0: คือยังไม่ได้ดูเลยว่าหมาดุหรือเปล่าหรือว่าจะมากัดเราไหมอะไรเงี้ยดูด้วยท่าเงี้ยดูท่าทีอะไรด้วยเนาะไม่ใช่เอไออะไรก็แบบทำร้ายเลยเงี้ยโดนพลบ
2: ขนแบบ
0: น่ารักเห็นละ
2: ไม่น่าดุหรอกเพื่อนพี่ดูไม่ใช่หมาแบบพันดุร้ายนะ
0: เออ
2: ก็อย่างว่าคนนึงรักต้นไม้อีกคนนึงรักสัตว์มันก็เจอกันมันก็พูดถึงยาก
0: ค่ะ
2: ใช่ไหมเขาก็เลี้ยงต้นไม้ของเขาอยู่ดีๆอะไรก็ตามการไปทำร้ายน้องหมาแบบนี้นะครับก็มีโทษนะครับพรบทารุณกรรมสัตว์เนี่ยเขาบอกว่าโทษเนี่ยจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน40,000หรือทั้งจำทั้งปรับแล้วก็ไปแจ้งความไปด้วยนะฮะอ้าวตอนนี้เห็นบอกว่าเจ้าของน้องปิงปิงเนี่ยนะครับโพสต์ขอความช่วยเหลือบอกตอนนี้เครียดหนักคู่กรณีปฏิเสธที่จะออกค่ารักษาพยาบาลให้ด้วย อยากได้ไปฟ้องเอา โอ้ครับผม
1: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: อันดับ7นี่มาดูคนนี้ดีกว่าแหมโด่งไปกินร้านอาหารอยู่ๆกินสั่งมาแยบเสร็จสุดท้ายบอกเงี้ยเอ้ยไม่จ่ายขอไม่จ่ายอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นทหาร

0: พันเอกพิเศษเออนี่ร้านอาหารร้านหนึ่งร้านอาหารแห่งหนึ่งเนี่ยตำบลในเมืองอยู่ที่นครราชสีมานะคะบอกว่ามีลูกค้าคนหนึ่งชื่อนายทองพูนอายุ42ปีมากินอาหารแล้วก็เครื่องดื่มในร้านพอเวลาเขาจะใกล้ปิดร้านเนี่ยไปขอเช็คบิลเงินแค่600กว่าบาทนายทองพูนคนนี้ก็บอกว่าตัวเองเนี่ยรับราชการนะมียศพันเอกพิเศษแล้วก็อ้างอย่างนี้อีกนะดงนายกหนูต้องไปตรวจสอบนะแล้วบ้านยังอยู่ใกล้กับบ้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นเพื่อนบ้านกับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่หลายๆคนแล้วก็ขอกินฟรีนะแต่ทางร้านเขาไม่ยอม
1: เออเกี่ยวอะไรก
0: ัน ก็บอกต้องจ่ายเพราะ
1: ใกล้นายกก็จะมากินฟร
0: ีจะมาขอกินบอกว่าตัวเองรับราชการเฮ้ยตัวเองรับราชการแล้วมีสิทธิ์กินฟรีด้วยหรองงเออนายเจ้าของร้านก็เลยบอกไม่ได้เปิดร้านอาหารก็มีต้องลงทุนอยู่จะไม่ให้ลูกค้ามากินฟรีได้ยังไงนะคะแต่ไอ้คนที่นั่งกินเนี่ยก็จึงทำหน้าตาเฉยนั่งสูบบุหรี่เฉยเลยไม่ยอมจ่ายนี่ทางร้านก็เลยโทรแจ้งตำรวจเลยให้ไปสอบให้ไปตรวจสอบเลยแล้วเอานายนำตัวนายทองพูนเนี่ยไปดำเนินคดีตามกฎหมายปรากฏว่าตำรวจไปเช็คมาแล้วเขาไม่ได้รับราชการยศพันเอกพิเศษเขาอ้าง
2: ครับ
0: เออเขาอ้างเลยสอบสวนตรวจหมดแล้วก็เลยโดนคดีช่อโกงตามระเบียบไปโดนข้อหาไปตามระเบียบช่อโกงไป
3: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: โอ้นี่เห็นนั่นน้ำตรีสุยะนี่เข้าโรงพยาบาลเลยล่ะพี่กวน
0: เข้าโรงพยาบาลวันนี
1: ้อ๋อแต่ตอนบ่ายนี่ออกมาแล้ว นะครับแต่ว่าเห็นบอกว่าท่านโอ้โหทำปฏิบัติภารกิจจนน็อกไปเลยใช่ไหมก็ช่วงบ่ายนะครับท่านประเดิมภารกิจแรกคืองานนี้ต้องมาแหละต้องมาเพราะว่า อาจจะโดนสื่อจับตาด้วยนะงานบวชของอดีตอธิบดีกรมฝนหลวงนะครับอธิบดีราเชนอ่ะที่หลานท่านสุริยะขอเข้าพบอ่ะ
0: ค่ะ
1: เออและเป็นที่มาที่ไปไม่รู้ล่ะมันจะเป็นวงรอบจะเกษียณพอดีถูกสั่งย้ายอะไรก็ตามอ่ะแต่ไม่ให้หลานรัฐมนตรีเข้าพบอ่ะเออนะก็ก่อนหน้านี้ก็เป็นถือว่าเป็นคู่ปรับเนาะคู่ปรับกันมาล่าสุดคุณเสียออกจากโรงพยาบาลถอดสายน้ำเกลือครับเดินทางมายังวัดป่าบ้านตาดที่อุดรครับมาร่วมงานอุปสมบทของอดีตอธิบดีราเชนศิลปะระยะนะครับอดีตอธิบดีกรมฝนหลวงโอ้บรรยากาศนี่คึกคักมีบุคคลสำคัญทางการเมืองข้าราชการระดับสูงประชาชนชาวบ้านในพื้นที่มาร่วมอนุโมทนาบุญให้กับตัวท่านอดีตอธิบดีด้วยนะครับคุณสุริยะเนี่ยนะครับเดินทางมานะคือแกมาหลายภารกิจนะครับแต่หนึ่งในนั้นนี่ก็นี่แหละนะมาก็คุณเสือยอมรับว่าแม้สภาพร่างกายจะยังไม่สมบูรณ์เต็มร้อยแต่ตั้งใจนะจะไม่ยกเลิกกำหนดการที่นัดหมายไว้กับชาวบ้านถึงจะไม่สบายแต่ใจเกินร้อยท่านว่าอย่างไร
0: จ้ะ
1: โอ้ยดูแล
0: ก็แหมมันได้อยาก
1: ครับ
0: เขาไม่เคยเป็นรัฐมนตรีกระทรวงพวกนี้นี่ที่ผ่านมานะคุณเหวี่ยงกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงพลังงาน
1: ตากแดดตากฝนเหรอพี่จ๋า
0: ก็ต้องลงพื้นที่ไปหาเกษตรกร
1: เ
0: นี่ยเกษตรกรเออ
1: ครับ
0: จ้ะ
1: วันนี้ก็ถือว่าได้มาก็ถือว่าอนุโมทนาบุญกันเนาะก็คงจะไม่ติดอกติดใจอะไรกันแล้วหรือเปล่านะฮะครับ
3: มหานครรอบทิศ
4: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
5: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
6: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
7: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ด

0: ไส้ปวดท้อง
1: โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมของเธออยู่ไหน
0: อีกไกลเลยพี่ไส้ติ่งแตกกันพอดี
1: ไม่ต้องห่วงเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเข้ารักษาฉุกเฉินได้เลยเจ็บป่วยฉุกเฉินแค่ไหนประกันสังคมก็พร้อมดูแลรักษาพยาบาลทันทีทุกที่ทุกเวลาโดยรีบแจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิภายใน72ชั่วโมงเพื่อการดูแลต่อเนื่องสำนักงานประกันสังคมคุ้มครองค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง
2: เอ้ยโปร

0: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV 514แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
4: ์มหานครโรคทิพย์อันดับ5
5: อันดับ5นะคะโอ้วันนี้แม่กับลูกเนี่ยแม่ไปขโมยของในร้านแล้วลูกแล้วก็ใช้ให้ลูก7ขวบเองอะขอดูต้นทางเหตุเนี่ยเกิดขึ้นนะคะที่ร้านเขาเรียกว่าร้านขายของแบบ20บาทอ่ะ20บาทสะใจ20บาทอยู่ที่คลอง7ตำบลบึงคำพร้อยอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะคะทางพนักงานเขาบอกว่าเนี่ยมีหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดนะคะอันนี้เขาบอกว่าแม้ว่าจำนวนเงินจะไม่เยอะแต่เพื่อเป็นอุทาหรณ์นะคะแล้วก็สะท้อนถึงปัญหาจริยธรรมเสื่อมถอยในสถาบันครอบครัวนะคะเหตุนี้เกิดขึ้นเพราะว่าทางกล้องวงจรปิดบันทึกภาพได้ชัดเจนมากเลยบอกมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นแม่พาลูกสาวอายุ7ขวบทำเป็นเข้ามาเลือกซื้อสินค้าในร้านแล้วแม่เนี่ยก็ให้ลูกสาวเนี่ยเป็นคนคอยดูต้นทางว่าพนักงานเนี่ยยังไงแล้วเผิ่มไหลแม่ก็หยิบของไปซุกซ่อนไว้ในเสื้อกันหนาวแขนยาวอย่างมิดชิดเลยแล้วก็ลักทรัพย์ไปแล้วก็ทั้งคู่ก็เดินไปเลยก็ไม่ได้ไปจ่ายเงินนะคะหยิบไปแค่2ชิ้นเลยตัวพนักงานสอบสวนที่ไปตัวพนักงานที่ไปแจ้งความเนี่ยเขาบอกว่ามูลค่าความเสียหายเนี่ยสินค้าเนี่ยไม่ได้มากมายเลยแต่สิ่งที่ตัวเองแล้วก็ร้านรู้สึกสนใจแล้วก็อยากจะไปแจ้งความเนี่ยเพราะการที่คนเป็นแม่แล้วมาแสดงพฤติกรรมแล้วก็ปลูกฝังค่านิยมลักเล็กขโมยน้อยให้กับลูกสาวของตัวเองซึ่งมีอายุเพียง7ขวบเนี่ยยังไม่เดียงสาเลยนะแล้วก็ซึมซับสิ่งผิดจากผู้ปกครองเนี่ยถือว่าเป็นแบบอย่างที่ไม่เหมาะสมเลยนะคะผู้เสียหายก็เลยบอกว่าขอช่วยเร่งสืบสวนแล้วก็แกะรอยมาอันนี้เพื่อเป็นการป้องปรามว่าอย่าทำแบบนี้จริงๆร้านเขาก็ไม่ได้อยากจะแบบเอาผิดอะไรนะแต่อยากจะให้มาปรามผู้ปกครองว่าทำไมตัวเองไปขโมยของแล้วให้ลูกอ่ะใช้ลูกตัวเองเป็นคนดูต้นทางอ่ะ
6: โอ้ครับตรงนี้แก้วิธีแก้ปัญหาเนาะโอ้ครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ4
6: ต่อเรื่องนี้ตามความเชื่อคนไทยเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องญาติเราป่วยไม่สบายนะบางทีสิ่งเดียวที่พึ่งได้ก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่ฮะที่ประจวบมีพี่น้องคู่หนึ่งวันนี้นะฮะเขาหอบไข่ต้มพันฟอง
5: ค่ะ

0: มาแก้บนกับหลวงปู่พระอุปคุตนะฮะอยู่ที่บางสะพานน้อยนะครับที่ประจวบ
1: ค่ะ
0: นะผู้เป็นน้องเนี่ยนะครับเล่าให้ฟังว่าพี่ชายเขาเนี่ยมีพฤติกรรมก็คือเป็นคนชอบดื่มมาดื่มมานานแล้วดื่มเที่ยวดึกนอนเช้านะจู่ๆนะครับปวดหัวและในที่สุดมีเลือดออกในสมองเหมือนเส้นเลือดในสมองแตกนะครับตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าหมดที่พึ่งนะฮะไม่รู้จะพึ่งใครพึ่งทางการรักษาพึ่งทางโรงพยาบาลอย่างเดียวมันก็ไม่มันก็ยังไม่ดีขึ้นอ่ะก็เลยบนบานศาลกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ว่าถ้าพี่ชายหายนะครับนะขอพระอุปคุตเนี่ยนะฮะขอให้พระพี่ขอให้พี่ชายเขาเนี่ยหายด้วยเถิดปรากฏว่าหลังจากนั้นมาไม่กี่วันนะครับพี่เขาอาการดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นจนหายเป็นปกติได้อ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: จากที่อาการแบบล่อแร่แล้วอ่ะครับ
1: เ
0: ขาก็เลยบอกโหเนี่ยนะ
1: ไม่เชื่อก็ไม่เชื่อ
0: ไม่เชื่ออย่าลบหลู่เขาบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะพี
1: ่
0: วันนี้ก็เลยห่อไข่ต้มมาพันฟองนะฮ
1: ะ
0: มาถวายหลวงปู่พระอุปคุตมาขอบคุณท่านนี่แหละคนไทยเรานะลองพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าอะไรที่มันหมดหวังแล้วจริงๆเนาะแต่ก็ทำให้เต็มที่ก่อนนะแล้วก็หาที่พึ่งทางใจควบคู่ไปด้วยนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: อันดับ3นะคะนี้ก็ค่อนข้างสยองมากๆเลยนะคะเป็นตัวเองเป็นช่างรับเหมาเองแล้วขึ้นอาจจะขึ้นไปซ่อมฝ้าบนเพดานบ้านเนี่ยปรากฏว่าคงจะถูกฟ้าช็อตหรืออะไรก็ตามเนี่ยแล้วก็เป็นศพอยู่ที่นั่นแล้วกว่าคนจะเห็นเนี่ยญาติไปแจ้งความว่ามีญาติตัวเองหายไป5วันนะฮะวันนี้ตำรวจก็เลยไปที่บ้านชั้นเดียวเนี่ยอยู่ที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะเป็นบ้านชั้นเดียวอยู่ระหว่างการรีโนเวทภายในฝ้าเพดานเนี่ยไปเจอร่างผู้เสียชีวิตทราบชื่อว่านายจักรพันธ์ยอดเพชรอายุ37ปีนะคะเป็นช่างรับเหมาคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ5วันนะคะสภาพศพเนี่ยเริ่มขึ้นอืดแล้วก็ส่งกลิ่นแล้วด้วยนะคะเจ้าที่ก็เลยรื้อฝ้าเพดานแล้วก็ช่วยนำร่างลงมาอย่างยากลำบากนะคะคาดว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยอาจจะถูกไฟฟ้าช็อตขณะขึ้นไปทำงานบริเวณด้านบนของตัวบ้านแต่ยังไม่มีคนไหนทราบในสาเหตุเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าญาติเนี่ยเขาไปแจ้งความไงไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนหน้านี้ว่าติดต่อผู้ตายไม่ได้เลยตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมจนกระทั่งวันนี้เริ่มมีกลิ่นเหม็นผิดปกติอยู่ในบ้านก็เลยเข้าตรวจสอบแล้วก็พบร่างผู้เสียชีวิตอยู่บนฝ้าเพดานโอ้เบื้องต้นเนี่ยทางตำรวจเองต้องนำร่างไปชันสูตรก่อนนะว่าตกลงเนี่ยมันยังไงกันแน่ว่าเกิดจากอะไรว่าอาจจะโดนไฟฟ้าช็อตจริงหรือเปล่าใช่ไหมอาจจะโดนอะไรหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่ก็สาเหตุไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าการที่ญาติไปฟ้องไปแจ้งความว่าหายไป5วันเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นการฆาตกรรมขึ้นเนาะอาจจะเป็นการอุบัติเหตุก็คือขึ้นไปซ่อมฝ้าแล้วก็โดนไฟฟ้าช็อตแล้วคนไม่เห็น
0: เป็นช่างด้วย
1: ใ
0: ช่ไหมพี่เขาเป็นช่างด้วยเนาะ
1: เป็นช่างรับเหมา
2: ค่ะมหานครรอบทิศอันดับ2
0: เอาที่เล่าแต่ในมุมไทยช่วยไทยว่ามันง่ายนะแต่ว่าจริงๆแล้วพอไปเปิดในข่าวต่างจังหวัดนะพี
1: ่ค่ะ
0: ผู้เฒ่าผู้แก่ที่ลืมรหัสไปแล้วเนี่ยเขาบอกแล้วยิ่งพวกยืนยันตัวตนไม่ได้มันยากอีกกลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุอ่ะเขาก็รู้สึกว่ามันยากอ
1: ่ะ
0: เพราะมันยากแบบนี้กว่าจะได้เงินมาใช้กันเนี่ยไม่ว่าจะที่ลำปางที่ขอนแก่นที่บุรีรัมย์นะครับอย่างที่ขอนแก่นเนี่ยมีคุณตาคนหนึ่งยอมไปซื้อโทรศัพท์ใหม่เลยนะพี่ไม่รู้กี่พันไม่รู้หรอกแกรู้หรือเปล่าเนี่ยว่าได้เงินเท่าไหร่เนี่ยแกไปซื้อโทรศัพท์ใหม่แล้วเพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสนะครับแต่ว่าบรรยากาศโดยภาพรวมที่ขอนแก่นเนี่ยโอ้เขาก็บอกว่าเกิดปัญหาเยอะเพราะหนึ่งผู้สูงอายุจะเข้าเป๋าตังค์แล้วจำรหัสไม่ได้นี่ก็ต้องไปแบงค์แล้วบางคนเนี่ยเขาบอกเข้าระบบยืนยันตัวตนในเป๋าตังค์ยังไม่ได้นะฮะลูกหลานก็จับเงยหน้าก้มหน้าหันหน้าซ้ายหันหน้าขวาก็ไม่สำเร็จ ก็บรรยากาศเลยทำให้วันนี้นะครับที่ธนาคารเนี่ยมีคนไปรอตั้งแต่ 4:05 แบงค์เปิดกี่โมงพี่ 8:00 น.แม้แต่กลาง
1: วัน 8:00 น. ครึ่งอ่ะเนาะ 8:00 น. ครึ่ง 9:00 น.
0: โอ้ไปรอตั้งแต่ 4:05 นะครับส่วนคุณตาคนนี้เขาบอกว่าต้องการเป็นอย่างยิ่งถ้าได้รับสิทธิ์เนี่ยจะช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายส่วนตัวได้นะฮะปัจจุบันเนี่ยจ่ายอยู่เดือนละ 6-7,000 อย่างน้อยได้เดือนละ 1,000 ก็ยังดีบางคนเรื่องถึงขนาดไปซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่มาก็
1: ม
0: ีนะครับค่อยๆลงกันนะยังมีเวลาถึงวันศุกร์เนาะพี่กล้วยเนาะ
1: ค่ะ
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
1: ค่ะณเวลานี้เนี่ยจำนวนสิทธิ์คงเหลือนะคะนี้เรียลไทม์6,43,364 คนนะคะก็ยังสามารถลงทะเบียนได้ไปจนถึงวันที่29พฤษภาคมตั้งแต่ 6:00 น.ถึง 4:00 น.ของทุกวันนะคะเขาบอกว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมีลงทะเบียนไม่สำเร็จด้วยนะมีลงทะเบียนวันนี้ไม่สำเร็จ 335,319 คนส่วนใหญ่ที่ลงไม่สำเร็จเนี่ยเพราะว่าตัวเองถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
0: อ๋อแล้วไปลง
1: มันก็ไม่ได้สิมันก็อาจจะแบบนะอีเจกไปต้องถูกปฏิเสธไปพวกเนี้ยถูกปะล่ะเพราะว่าใน30ล้านสิทธิ์เขากันคุณเอาไว้ข้างนอกอยู่แล้วคุณได้อยู่แล้วคุณไปลงเงี้ยก็ไม่ได้นะคะส่วนผู้ที่รอตรวจคุณสมบัติเนี่ยมีอยู่4,092,000กว่าคนกับ 4-5 ล้านคนแต่เขาบอกคนที่รอตรวจสอบคุณสมบัติเนี่ยเขาก็กันเอาไว้นะกันว่าถือว่าลงทะเบียนไว้แล้วอะถ้าเดี๋ยวเกิดนั้นเขาจะค่อยลดมาอีกทีหนึ่งแล้วจำนวนผู้มีสิทธิ์อาจจะแบบเพิ่มขึ้นก็ได้ที่หมายถึงจำนวนผู้ที่จะลงแล้วเหลือเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นก็ได้นะคะนะคะส่วนร้านค้าเนี่ยนะคะก็บอกว่าตอนนี้ก็มีลงผ่านเกณฑ์แล้ว 900,000 กว่ารายเกือบ1ล้านนะคะส่วนร้านค้าใหม่มี 9,000 กว่ารายนะคะอยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันว่าคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสนะคะจะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยมีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันลงทะเบียนถ้าเกิดคุณยังไม่ครบ18ปีในวันที่เนี่ยช่วงเนี้ยก็ไม่ได้นะขาดไปแค่1วันก็ไม่ได้นะดงนะต้องครบ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีบัตรประจำตัวประชาชนไม่เป็นผู้ที่ถูกสสคระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการของรัฐทั้งโครงการคนละครึ่งระยะ2ระยะ3ที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วก็ต้องไม่เป็นผู้มีสวัสดิการแห่งรัฐไงไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็เปิดลงทะเบียนนะคะเดี๋ยวก็จนถึงวันที่29นะคะใครยังไม่ได้ลงก็ลงได้ถึงวันที่29ค่ะแล้วก็เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนค่ะส่วนใครจะเริ่มใช้สิทธิ์ Delivery เนี่ยคือวันที่15มิถุนายนนะคะสำหรับโครงการนี้สิ้นสุดวันที่30กันยายนค่ะ
0: หมายถึงเราจะใช้แบบซื้อในแอปได้15มิถุนายน
1: 15มิถุนายน
0: Oh.
1: ครบทั่วแล้วนะคะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาทักทายเพจ Facebook LTM FM 95ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: มหานครโรคทิพ
3: ย์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่าง

0: นี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะที่เวลา20นาฬิกา
5: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
4: ข่าวในพระราชสำนัก

จับวันจันทร์ที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรฮัชมายจอร์แดนในโอกาสวันเอกราชของราชอาณาจักรฮัชมายจอร์แดนซึ่งตรงกับวันที่25พฤษภาคม2569ความว่าสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลเลาะห์ที่2อิบอันฮุไซแห่งราชอาณาจักรฮัชมายจอร์แดนกรุงอัมมานในโอกาสวันเอกราชของราชอาณาจักรฮัชมายจอร์แดนหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพรนามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสงบสุขและความวัฒนารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจอร์แดนเป็นที่น่ายินดียิ่งที่ได้เห็นมิตรภาพระหว่างประเทศไทยกับจอร์แดนเจริญงอกงามมาเป็นลำดับในขณะที่เราจะร่วมกันเฉลิมฉลองการครบรอบ60ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวตั้งอยู่บนความเคารพยกย่องเจตจำนงอันดีและความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ร่วมกันของทั้งสองประเทศเราต่างสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนในกิจการด้านต่างๆอย่างเข้มแข็งหม่อมฉันเชื่อว่าด้วยความสัมพันธ์อันดีดังกล่าวประเทศของเราทั้งสองจะยังคงเสริมสร้างและขยายความร่วมมือระหว่างกันไม่เพียงแต่ด้านการค้าการท่องเที่ยวและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมหากยังรวมไปถึงกิจการด้านอื่นๆที่มีศักยภาพเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกิริยกิจดังนี้วันนี้เวลา 9:00 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติการประชุมวิชาการด้านวิทยาการคำนวณในฟิสิกส์พลังงานสูงและนิวเคลียร์ฟิสิกส์ครั้งที่28การประชุมเชฟ2026เป็นเวทีสำคัญด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ระบบประมวลผลข้อมูลขั้นสูงและปัญญาประดิษฐ์สำหรับงานวิจัยฟิสิกส์พลังงานสูงและฟิสิกส์นิวเคลียร์มีนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญจากนานาประเทศเข้าร่วมกว่า500คนสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับนานาชาติโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำรัสในการเปิดประชุมวิชาการความโดยสรุปว่าประเทศไทยมีส่วนร่วมในความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านฟิสิกส์พลังงานสูงนับตั้งแต่เข้าร่วมโครงข่ายคอมพิวเตอร์ระดับโลกในปี2558สถาบันและหน่วยงานวิจัยของไทยได้มีส่วนร่วมในโครงการวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติที่สำคัญและได้ขยายหน่วยงานด้านการศึกษาการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปัจจุบันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในความร่วมมือระดับนานาชาติที่สำคัญหลายโครงการรวมถึงการทดลองที่เซิร์นและโครงการเจียงเหมินอันเดอร์กราวนิวทริโนการประชุมครั้งนี้จะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ระหว่างนักวิจัยจากหลายประเทศเสริมสร้างความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และสนับสนุนความก้าวหน้าเพิ่มเติมในด้านการคำนวณทางวิทยาศาสตร์และการวิจัยเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติจากนั้นทรงรับฟังการบรรยายพิเศษจากดร.ซิโมเน่คัมพาน่าแห่งเซิร์นในหัวข้อ SEP and Scientific Computing Future และศาสตราจารย์โซอี้โฮมจาก Swiss Federal Institute of Technology Lausanne หัวข้อ Form Quantum Computing and Quantum Algorithm to High Energy Physicsสะท้อนความเข้าหน้าด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโครงสร้างพื้นฐานการวิจัยระดับโลกเวลา 14:24 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดไทยลุมพินีประเทศเนปาลวัดใหม่เทพนิมิตกรุงเทพ

0: หานครวัดตะโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมวัดทุ่งเศรษฐีวัดสวนแก้วอุทยานจังหวัดสมุทรสงครามวัดสีชมพูจังหวัดนครพนมวัดแคนอกจังหวัดนนทบุรีวัดเบญจคีรีนครวัดเนกขัมมารามจังหวัดราชบุรีที่สวดมาติกาและสดับปกรณ์ท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นโชคภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นโชคภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์www.loyaloffice.th
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

วัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะจ๊ะวันนี้อยู่กับผมหนุ่มหน้ามนคนกอดบอสธีรพงศ์นะครับผมทักทายพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะฮะแฟนคลับของ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้ก็วันที่25วันจันทร์ที่25แล้วแป๊บเดียวเลยฮะเดี๋ยวก็สิ้นเดือนละโอ้โหเร็วมากทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะจ๊ะวันนี้พี่ๆหายไปไหนกันหมดเนี่ยน่าจะกำลังกินข้าวอาบน้ำกันอยู่เนาะหนุ่มน้ำมนต์มาแล้วเด้อหนุ่มน้ำมนต์มาแล้วทักทายพี่ๆด้วยนะครับสวัสดีพี่เดือนเพ็ญด้วยนะครับพี่เดือนเพ็ญบอกว่าสวัสดีจ้าหนุ่มน้ำมนต์สวัสดีครับสวัสดีครับผมผู้ใดอีกเนาะพี่เดือนเพ็ญมาแล้วพี่เดือนเพ็ญบอกว่าขอเพลงกลางดาวหนุ่มน้ำมนต์เปิดไปให้แล้วนะจ๊ะแล้วก็สวัสดีพี่เพื่อนแท้เขาไม่ได้รับหลังเพื่อนกันตลอดไปสวัสดีครับรับชมจากสุงไหงโกลกฮะสุงไหงโกลกอ๋อโอเคสุงไหงโกลกโอเคเลยครับสวัสดีพี่สายทองด้วยนะครับผมแล้วก็สวัสดีพี่เอด้วยนะครับแล้วก็พี่วันนีสวัสดีครับก็จบไปแล้วเนาะในช่วงของฮิตมาราธอนนะฮะ3ผลงานเพลงเลยนะครับผลงานเพลงดอกกระเจียวบานของพี่ก้องห้วยไร่นะครับแล้วก็กลางดาวของไลออนกาดบัณฑิตครับผลงานเพลงล่าสุดที่จบไปนะฮะใครคือคนที่ใช่ของเธอของน้องนันอนันต์นั่นเองนะครับสวัสดีค่ะหลานบอสหนุ่มน้ำมนต์สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆคนไหนที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะใครกดไลค์กดแชร์ขอให้รวยขอให้ถูกหวยทุกคนเลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับวันนี้อยู่กันยาวๆเนาะฟังเพลงจนถึง4ทุ่มเลยนะฮะอยากฟังเพลงไหนก็ขอกันเข้ามาได้นะครับผมในช่วงนี้ขออนุญาตทักทายพี่ๆทุกคนก่อนสวัสดีพี่สายทองด้วยนะจ๊ะแล้วก็พี่ปุญญวัฒน์นะฮะรับฟังจากอุบลราชธานีนะครับสวัสดีน้องแชมป์ด้วยนะดีเจสุดหล่อสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆด้วยพี่ตั้มมาแล้วสวัสดีพี่ตั้มด้วยนะฮะพี่บอสรูปหล่ออยากฟังเพลงเมาคลีล่าสัตว์โอ้โหเพลงนี้ผมต้องเปิดให้ฟังจริงๆใช่ไหมเนี่ยสวัสดีพี่หนุ่มด้วยนะฮะพี่หนุ่มท่าพลด้วยนะครับขอเพลงเมื่อกี้เห็นขอเพลงเข้ามาขอจองแรงใจหน่อยครับหนุ่มน้ำมนเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะวันนี้อยู่กันยาวๆแน่นอนฟังเพลงเพาะๆนะครับสวัสดีพี่สุรีด้วยนะครับดีเจคงไม่ได้ฟังเสียงดีเจอีกนานขอเพลงผูก

ส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะจ๊ะเพลงไหนที่อยากฟังสามารถส่ง SMS มาขอได้เลยนะครับสวัสดีพี่นิรุธด้วยนะครับขอเพลงตี3ของบอสธีรพงษ์เดี๋ยวผมเปิดให้ฟังเลยเพลงนี้โอ้โหไม่อยากจะพากได้เลยนะครับเอาล่ะช่วงหน้าครับหนุ่มน้ำมนขออนุญาตเปิดสายหน้าใหม่นะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงกับหนุ่มน้ำมนก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะครับอย่าลืมนะครับ022481366นะครับช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนรอรับสายอยู่นะครับ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบอิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะตอนนี้สายน้ำใหม่พร้อมแล้วขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ฮัลโหลสวัสดีครับพี่สุเทพใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ครับ
1: อ๋อพี่สุเทพโทรมาจากที่ไหนครับเนี่ย
2: ศรีสะเกษครับ
1: ศรีสะเกษอยู่อำเภอไดโน่ครับผม
2: อำเภอขุนหารครับ
1: โอ้ขุนหารบอกครับโอ้ฝนตกป่ะนะขุนหารครับมื้อนี
2: ้ไม่ตกครับ
1: อ๋อไม่ตกเลยนะครับมื้อนี้อ้ายได้สายน้ำใหม่ได้อ้ายเด้อ
2: ม
1: ื้อนี้ขอเพลงอย่างมาเนาะมื้อนี้ครับสายน้ำใหม
2: ่อ้ายบ่แม่นเขาครับ
1: อ้ายบ่แม่นเขา
2: ของมนแคนครับ
1: ขอยมนแคนเพลงนี้พิเศษให้ผู้ใดนะครับ
2: ทุกเสียงทุกสายครับแต่ว่าไม่กล้าเอ่ยชื่อครับ
1: อ๋อได้เลยได้เลยเดี๋ยวนุ่มน้ำมนจะถ่ายได้ครับเด้อ
2: ครับ
1: ครับอ้ายขอบคุณหลายๆครับผม
2: ครับ
1: ครับสวัสดีครับเอาละครับสายน้ำใหม่จากพิสุเทพนะฮะศรีสะเกษนะฮะโอ้โหโทรเข้ามาขอเพลงที่หน้าไมค์ของเราเนี่ยฮะอ้ายโมเมนต์เขาของไอ้มนแค้นนะครับพี่น้องพิเศษให้ทุกเสียงทุกสายด้วยพี่น้องเด้อผลงานเพลงนี้เดี๋ยวไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับสำหรับผลงานเพลงอ้ายโมเมนต์เขา

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: มองไปนี่เห็นเสื้อฟ้านี่ก็ชื่นใจเลยฮะ
1: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
2: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์นะฮะขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับถ้าตายพี่ๆที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะขอบพระคุณมากๆเลยที่กดไลค์กดแชร์นะจ๊ะพี่สุรีสวัสดีพี่สิวขออภัยฮะสวัสดีพี่สุรีด้วยนะฮะโอ้ยสวัสดีพี่อรุณด้วยนะครับพี่อรุณขอเพลงกลางดาวเข้ามาผลงานเพลงนี้เปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่อรุณครับโหพี่อรุณมาช้าจังเลยอ่ะสวัสดีเจ้าน้องบอสครับลูกวันเสาร์แม่ฟังเพลงใหม่ของลูกพี่จะดีใจม่วนนะแม่อยากฟังตอนกลางคืนซึ้งมากโอ้โหขอบพระคุณหลายๆนะครับฝากน้ำกันแล้วกันนะครับซิงเกิลของนุ่มหนามนนะพี่น้องเด้อเข้าไปฟังในทาง YouTube ได้พี่น้องได้ YouTube ได้พี่น้องเด้อสวัสดีคุณยายด้วยนะครับผมแล้วก็สวัสดีพี่เจริญเจริญนะครับเอาล่ะในช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆกับหนุ่มหน้ามนกันหน่อยในช่วงนี้นะจ๊ะ

0: โดยบอสธีรพงศ์
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ขอเสียงแฟนคลับโจอี้ผู้ว่าสิทธิ์แน่เด้อพร้อมมาไปกันมูฮ่าวไปเติมเต็มความอิ่มสุขกันให้ม่วนจอยกับยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
1: หืมเส้นเหนียวนุ่ม
2: เข้มข้นนัวคักคักไอ้แซ่บตะลึงตึง
0: ยิ่งแซ่บก็ยิ่งม่วนอิ่มจัมโบ้อิ่มหัวใจ
3: ยำยำจัมโบ้อิ่มคำโตจัมโบ้หักหาย
4: ยำยำจัมโบ้ชิโนโมโต
5: บ้านมีเดอะแบตที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาแล้วจะดียังไงนะ
6: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบตทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
7: ไอ้โปร

มุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ดยบอสธีรพงษ
1: ์ครับผมในช่วง
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: ครับผมในช่วงของพระชีวิตฮิตติดหัวใจนะฮะยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับโอ้โหเมื่อกี้แอบตื่นเต้นนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะสวัสดีพี่สาธิด้วยนะครับผมที่เพิ่งเข้ามาแล้วก็สวัสดีพี่จิตด้วยนะฮะแล้วก็พี่ชีวิตต้องทนนะฮะสวัสดีครับเห็นขอเพลงเข้ามาของไรอันกัด

0: บัณฑิตนะฮะหนุ่มน้ำมนต์เปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะผลงานเพลงกลางดาวนั่นเองเปิดไปแล้วเนาะก็ช่วงนี้ก็ช่วงท้ายชั่วโมงแรกนะครับขอบพระคุณมากมากเลยที่ยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับแต่วันนี้อยู่กันยาวครับวันนี้ฟังเพลงพอๆจนถึง4ทุ่มกันเลยทีเดียวนะฮะพี่ๆคนไหนอยากฟังเพลงไหนสามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะครับผมหรือว่าจะขอทางไลน์ก็ได้นะฮะขอทางไลน์เข้ามาก็ได้และที่สำคัญนะฮะชั่วโมงที่2ครับผมช่วงหน้าเลยในต้นชั่วโมงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงกับหนุ่มน้ำมนต์นะจ๊ะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะพี่น้องเด้อ022481366พี่น้องชั่วโมงที่2หนุ่มน้ำมนต์ทารับสายจากพี่น้องอยู่นะครับโทรมาหาหนุ่มหนามดแน่เงาเงาพี่น้องอยากเว้าน้ำอยากเว้าน้ำผู้สาวแม่พี่น้องอยากเว้าน้ำผู้สาวนะครับผมเอาละฮะเดี๋ยวท้ายชั่วโมงแรกนะฮะขอเสิร์ฟผลงานเพลงนี้ให้กับทุกคนในค่ำคืนนี้กันแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในชั่วโมงที่2นะจ๊ะ
1: Ladies and gentlemen welcome to Thailand

0: ณะนี้เวลา 21:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา 21:00 น.

0: เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือกรมการปกครองดีเดย์ตรวจสารเสพติดกำนันผู้ใหญ่บ้านและข้าราชการฝ่ายปกครองทั่วประเทศนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่ากรมการปกครองเปิดปฏิบัติการกวาดบ้านตัวเองพร้อมสั่งการด่วนที่สุดไปยังทุกอำเภอทั่วประเทศดำเนินการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันแพทย์ประจำตำบลรวมกว่า 284,000 คนตลอดจนข้าราชการพนักงานบุคลากรในสังกัดกรมการปกครองและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเพื่อคัดกรองหาสารเสพติดรายบุคคลอย่างเข้มข้นผลการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบาย4เสาหลักด้านความมั่นคงของรัฐบาลที่มุ่งแก้ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังโดยกรมการปกครองยืนยันหลักการสำคัญว่าหากจะกวาดบ้านคนอื่นบ้านตัวเองจะต้องสะอาดก่อนเนื่องจากกำนันผู้ใหญ่บ้านถือเป็นกลไกสำคัญของรัฐในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในระดับหมู่บ้านและชุมชนอธิบดีกรมการปกครองระบุว่าได้สั่งการในอำเภอทั่วประเทศจัดประชุมมอบนโยบายด้านความมั่นคงพร้อมกำชับแนวทางปฏิบัติงานแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านและฝ่ายปกครองในพื้นที่โดยให้มีการสุ่มตรวจสารเสพติดแบบไม่แจ้งล่วงหน้าเพื่อสร้างมาตรฐานและความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐกยศ.ชวนผู้กู้ยืมรุ่นพี่ร่วมส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้รุ่นน้องกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เชิญชวนผู้กู้ยืมรุ่นพี่ร่วมส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนและนักศึกษารุ่นน้องด้วยการชำระหนี้คืนกยศ.โดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ที่สถานศึกษาทั่วประเทศกำลังทยอยเปิดภาคเรียนใหม่ซึ่งจะมีนักเรียนนักศึกษาจำนวนมากได้รับโอกาสทางการศึกษาและการสนับสนุนค่าเล่าเรียนค่าครองชีพผ่านการชำระหนี้คืนกยศ.ของผู้กู้ยืมรุ่นพี่ซึ่งถือเป็นการร่วมสร้างโอกาสและอนาคตให้รุ่นน้องได้เรียนต่อกยศ.แจ้งว่าขณะนี้กยศ.เริ่มเปิดระบบการให้กู้ยืมปีการศึกษา2569ซึ่งจะมีนักเรียนนักศึกษาจำนวนมากได้รับโอกาสทางการศึกษาโดยการสนับสนุนค่าเล่าเรียนค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษากยศ.จึงขอเชิญชวนผู้กู้ยืมรุ่นพี่ร่วมส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่รุ่นน้องด้วยการชำระหนี้คืนตามกำหนดหรือชำระหนี้ปิดบัญชีเพื่อรับส่วนลดเงินต้นเพื่อให้กองทุนสามารถนำเงินกลับมาหมุนเวียนช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาได้อย่างต่อเนื่องทั้งนี้กยศ.จะมีการส่งหนังสือแจ้งภาระหนี้ให้กับผู้กู้ยืมเงินหรือสามารถตรวจสอบย้อนชำระตามตาราง15ปีในแอปพลิเคชันกยศ. Connect หรือ QR Code เพื่อนำไปชำระเงินผ่านช่องทางโมบายแบงกิ้งของทุกธนาคารซึ่งจ่ายได้สะดวกทุกที่ทุกเวลาและไม่เสียค่าธรรมเนียมอีกด้วยโดยยอดเงินที่ชำระจะถูกนำไปตัดเป็นเงินต้นดอกเบี้ยและเบี้ยปรับถ้ามีตามลำดับยานอวกาศสันโจ23ถึงสถานีอวกาศเทียนกงจีนประสบความสำเร็จในการปล่อยยานอวกาศสันโจ23ที่มีมนุษย์ควบคุมขึ้นสู่สถานีอวกาศเทียนกงเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาถือเป็นครั้งแรกที่มีนักบินอวกาศจากฮ่องกงได้เข้าร่วมภารกิจด้วยยานอวกาศสันโจ23พร้อมลูกเรือ3คนประกอบด้วยจูหยางจูผู้บัญชาการภารกิจจางจื้อหยวนนักบินอวกาศหน้าใหม่อดีตนักบินกองทัพอากาศจีนและหลี่เจอิงที่สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักบินอวกาศคนแรกจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกงที่ได้เดินทางขึ้นสู่อวกาศและยังเป็นนักบินอวกาศหญิงคนที่4ของจีนทะยานขึ้นสู่ห้วงอวกาศด้วยจรวด Long March 2F จากศูนย์ปล่อยดาวเทียมจิ่วฉวนทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนก่อนจะเข้าเทียบท่าแบบอัตโนมัติกับโมดูลหลักเทียนเหอของสถานีอวกาศอย่างราบรื่นจากนั้นลูกเรือภารกิจสันโจ23ทั้ง3คนจะได้เข้าไปยังสถานีอวกาศเทียนกงโดยมีนักบินอวกาศภารกิจสันโจ21รอต้อนรับสมาชิกใหม่ด้วยรอยยิ้มและการสวมกอดเพื่อแสดงความยินดีหลังจากที่ผู้มาเยือนเดินทางผ่านชั้นบรรยากาศขึ้นมาได้สำเร็จหนึ่งในเป้าหมายหลักของภารกิจนี้คือการสร้างสถิติพำนักอยู่ในวงโคจรนานต่อเนื่อง1ปีเป็นครั้งแรกของจีนเพื่อทดลองและเก็บข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโปรแกรมวิจัยร่างกายมนุษย์ในอวกาศรวมถึงศึกษาขีดความจำกัดความสามารถและการปรับตัวของมนุษย์เมื่อต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมอวกาศเป็นเวลานานหลังจากเสร็จสิ้นการส่งมอบงานทั้งหมดนักบินอวกาศสันโจ21จะเคลื่อนย้ายเข้าสู่ยานแคปซูลเพื่อทำการแยกตัวออกจากสถานีอวกาศและเดินทางกลับสู่พื้นโลกอย่างปลอดภัยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
4: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดเ
3: อะอัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Q Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Q Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยบอสธีรพงษ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะจ๊ะในช่วงของพาเลตขออภัยในช่วงของพาเลตเพลงฮิต4ภาคนะครับผม 21:07 นั่นเองนะครับยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะจ๊ะเอาล่ะฮะในช่วงนี้ครับตอนนี้สาหน้าไมค์พร้อมแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับผมโลสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีพี่บังเอิญนะจ๊ะ
2: มา
1: ไม่ได้คุยกับพี่บังเอิญนานเลยพี่บังเอิญจากสุโขทัยเนาะวันนี
2: ้จ้า
1: โอ้โหเป็นไงบ้างครับพี่สบายดีนะ
2: สบายดีค่ะ
1: ฝนตกไหมฮะสุโขทัยตอนนี้ครับ
2: เมื่อเย็นฝนตกมากเลยค่ะ
1: โอ้แสดงว่าตกหนักเลยใช่ไหมเมื่อเย็นนี้ครับ
2: มาตกแรงมากเลยค่ะ
1: อันนี้คือติดมันตกติดต่อกันนานนะครับพี่หรือว่าวันนี้เพิ่งตกเลยอ่ะ
2: ตกมาหลายวันแล้วค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อตกมาหลายวันแล้ววันนี้พี่บังเอิญขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี้ครับ
2: บังเอิญมันได้ค่ะ
1: ชื่อเหมือนกันด้วยบังเอิญมันได้อ่ะเพลงนี้พิเศษใครบ้างครับพี่เพลงนี้ครับ
2: พิเศษหลังไมค์คนสวยแล้วก็หน้าไมค์สุดโหลดด้วยค่ะ
1: โอ้โหขอบพระคุณมากมากเลยนะฮะ
2: ยังทุกสายเลยค่ะยกขึ้นมหานครเลยค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยครับพี่บังเอิญผมรบกวนพี่บังเอิญพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
2: ได้เลยจ้า
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
2: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
2: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจใครใครก็ชอบ
2: อร่อยถูกใจใครใครก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: คำท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาด
2: และสบู่ไมด้าเช็ดผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
2: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
2: สาเหตุของอาการคัน
1: เย้ขอบคุณพี่บังเอิญมากมากนะครับเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะจ๊ะ
2: จ้า
1: ครับขอบคุณมากมากครับพี่บังเอิญสวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้า
1: เอาละครับสายหน้าไม้จากพี่บังเอิญนะฮะขอเพลงเข้ามาบังเอิญมันได้ก็แสดงว่าพี่เขาอะคีย์เขาได้อยู่แล้วอะนี่เพลงนี้ก็พิเศษหลังไม้ครับแล้วก็หน้าไม้ด้วยแล้วก็แฟนคลับของ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครทุกคนเลยนะครับเอาละช่วงนี้ไปฟังผลงานเพลงเพราะๆจากสายหน้าไม้กันเลยกว่านะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคจ้า

0: ับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้โหรำวงคนละครึ่งของอาดวงดีศรีวิชัยนั่นเองนะครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นผลงานเพลงใหม่ของอาด้วยเนาะผลงานเพลงนี้นะฮะสำหรับผลงานเพลงลำวงคนละครึ่งของอาดวงดีศรีวิชัยครับสังกัดอิสระนะฮะคำร้องทำนองซอเกษตรวิสัยครับเรียบเรียงอาจารย์มาร์คใบเตยนั่นเองจ้า
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: จบไปแล้วพี่น้องผลงานเพลงแก้บนในช่วงนี้ใครที่ยังไม่ได้แก้บนอย่าลืมไปแก้บนด้วยนะจ๊ะโอ้โหจบไปแล้วนะจ๊ะผลงานเพลงโอ้ต้องบอกว่า2ผลงานเพลงรวดเลยนะครับผลงานเพลงแรกนะคะเต้ยสั่งลาของทีทีเล็กนั่นเองนะครับผมห้องหมอลำบอกเก่งดอกแต่มื้อนี้สิเอ้ยโซคีมวนมวนแล้วก็ผลงานเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแก้บ่นเลยนะคะเข้ากับบรรยากาศคนที่ไปขอมาแต่ยังไม่ได้ไปแก้นะอย่าลืมไปแก้นะจ๊ะใครที่ไปบ่นอะไรไว้เนี่ยอย่าลืมนะจ๊ะอย่าลืมต้องไปแก้บ่นให้เรียบร้อยเนาะนะฮะก็จบไปแล้วนะสองผลงานเพลงนะครับเป็นเพลงที่ต้องบอกว่าเพราะสุดๆเลยนะฮะในช่วงของเพลงฮิตมานครชาตินั่นเองนะครับ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมานครชาร์ตครับผมขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven จ้าและช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะจ๊ะช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับ

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับหนึ่งลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
2: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานครับผมขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับขณะนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกคนด้วยนะฮะที่ขอเพลงเข้ามานะครับ

0: ครับที่ติดตามรับชมรับฟังมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกจนจบชั่วโมงที่2นะครับขอบคุณพี่น้อง
1: หลายหลายเลยซึ้งมาก
0: ขอบคุณครับผมผิดพลาดตรงไหนต้องขอโทษขออภัยด้วยนะฮะผลงานเพลงที่ขอเข้ามาบางเพลงอาจจะซ้ำนะฮะต้องขออภัยด้วยที่หนุ่มน้ำมนต์ไม่ได้เปิดให้ฟังนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะจะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2 ทุ่มจนถึง4 ทุ่มทุกสัปดาห์นะครับเขามามวนมาซื้อน้ำกันพี่น้องผู้ใดเหตุงานมากมีเมื่อยเขามาฟังเพลงมวนๆผ่อนคลายแล้วก็นอนนะครับพี่น้องครับสิได้พักผ่อนกันต่อไปสู้งานกันต่อไปนะครับเป็นกำลังใจพี่น้องสุขสุขคนกันแล้วกันนะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่มีความฝันอยู่นะฮะขอให้ทำความฝันนั้นสำเร็จโดยเร็วนะฮะถ้าเราไม่ท้อถ้าเราไม่อ่อนแอจริงๆมันอ่อนแอได้นะฮะแต่เราอย่าท้ออย่างเดียวเลยเราห้ามท้อถ้าเราไม่ท้อนะฮะเราต้องอดทนเราต้องสู้ความฝันนั้นจะสำเร็จแน่นอนนะครับพรุ่งนี้จะเจอกันใหม่นะครับเวลาเก่าเวลาเดิมนะฮะ2 ทุ่มจนถึง4 ทุ่มนะครับสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนนอนหลับฝันดีนะจ๊ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ
2: บ๊ายบาย

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก
8: ็โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเขาเป็น

ีกับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะวันนี้มากับบั้งไฟเลยค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟังนะคะ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะดีเจลูกตาลชนิชาค่ะมากับบั้งไฟคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะฟิวตุ่มวันนี้ทักทายกันก่อนเลยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network นะคะทั้ง41สถานีนะคะทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็รวมถึงทางออนไลน์ด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะนะคะออนไลน์เนี่ยเราก็มีหลากหลายช่องทางนะคะที่คุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังนะคะ FM 95ของเราได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง

เว็บไซต์นะคะ www.ltmafm95.mcot.net นะคะหรือว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันนะคะกับแอปใหม่ล่าสุดของทางอสมทนะคะ mcot connect นี่ดาวน์โหลดเอาไว้ได้เลยนะคะทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android อ่ะมาพูดถึงงานเพลงกันก่อนดีกว่าผู้ฟังนี่เป็นไงล่ะนะคะ3งานเพลงสนุกๆ นะคะตั้งใจนำมานะคะทักทายคุณผู้ฟังกันแบบว่าโอ้ยนะเขามีช่วงนี้เขามีประเพณีบุญบั้งไฟนะจริงๆตอนเสิร์ชหาข้อมูลเนี่ยมีมาตั้งแต่ช่วงเมษาใช่ไหมคะเห็นที่ยโสมีมาตั้งแต่เมษาแล้วพฤษภาแล้วก็ยาวไปจนถึงมิถุนาด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยช่วงนี้ก็น่าจะนี่แหละนะคะบุญบั้งไฟก็เลยจัดงานเพลงแบบที่มันเข้ากับบรรยากาศนิดนึงนะคะเทศกาลที่เรียกได้ว่าเป็นเทศกาลที่มีมาตั้งแต่โอ้โหหลายหนูว่าโอ้หลายสิบแล้วก็อาจจะถึงร้อยก็นั่นเป็นไปได้นะต้องหาข้อมูลให้แบบว่าถูกต้องนะคะเอาเป็นว่าเรารู้จักกันมาเกิดมาแล้วก็รู้เลยนะคะบุญบั้งไฟโดยเฉพาะนะพ่อแม่พี่น้องนะคะผู้ฟังทางภาคอีสานนะคะเริ่มต้นมากับบุญบั้งไฟนะคะงานจากตู่หลูชัชรินหรือว่าตู่หลูไม้ทองคำนั่นเองนะคะแล้วก็มาต่อกับอีกหนึ่งบุญบั้งไฟนะคะอันนี้เป็นงานเพลงของพี่จินตลาภูลาภนะคะสนุกกันต่อแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับRocket Festival โอ้โหนี่ไง Rocket คืออะไรคือบั้งไฟคือจรวดใช่ไหมคือเราเทียบจรวดบ้านเราก็คือเป็น Rocket นะคะ Rocket Festival เทศกาลจรวดเทศกาลบุญบั้งไฟนั่นเองกับสัญญาเดือน6 Joey ภูวศิษฐ์นั่นเองนะคะวันนี้จัดเต็มให้เลยกับ3เพลงสนุกสนุกในช่วงต้นชั่วโมงนะคะก็ทักทายสัปดาห์ปลายสัปดาห์ปลายเดือนนะคะของเดือนที่5นะคะพฤษภาคมนะคะวันนี้ก็หลายๆคนก็ทำงานกันตั้งแต่เช้าตรู่เลยนะคะแล้วก็ลากยาวบางคนก็เพิ่งจะมาเข้าทำงานนะคะในช่วงเย็นๆค่ำๆแล้วก็ลากไปจนถึงตอนเช้ายังไงเราก็เราจะอยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้นะคะกับ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะเราก็เจอกันจันทร์ถึงศุกร์นะคะผู้ฟังในช่วงเวลา 4:00 จนถึงเที่ยงคืนนั่นเองนะคะวันนี้ใครอยากจะฟังเพลงไหนเป็นพิเศษนะคุณผู้ฟังค่ะอีกสักครู่นึงนะคะสำหรับสายหน้าไมค์นะคะสามารถโทรเข้ามาจองเอาไว้ได้เลยนะคะที่022481366นะคะ022481366นะคะใครอยากคุยสายหน้าไมค์อย่าลืมฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับนะคะกับทีมงานของเราด้วยนะวันนี้น้องกวางกวางนะคะรอรับสายอยู่แล้วนะคะส่วนใครที่บอกว่าไม่เป็นไรดีเจนะคะขอแค่ฝากเพลงไว้ก็พออันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือใครถนัดเป็นแบบว่าส่งข้อความ SMS นะคุณผู้ฟังก็พิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่4689400นะคะ4689400ได้เลยนะคะขออนุญาตอ่าน SMS ก่อนเลยก็แล้วกันนะคะวันนี้ข้อความแรกนะคะยังคงรักษาตำแหน่งนะคุณผู้ฟังนะคะคุณแม่อรุณนะคะส่งมาค่ะบอกว่าสวัสดีค่ะคนสวยนะคะขอเพลงกลางดาวแล้วก็เซิงโนบิตะของน้องแรอันนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งข้อความเพิ่งเข้ามาด้วยจากพี่วิภานะคะกลางดาวเช่นเดียวกันนะคะขอบพระคุณมากๆเลยทุกๆข้อความตัวนี้นะคะทักทายเข้ามาแล้วด้วยนะคะที่ Facebook Live ของเราเนี่ยคุณผู้ฟังที่เพจ LTM FM 95นะคะใครที่บอกว่าโอ้โหเนี่ยไม่ได้เจอดีเจหลายวันนะคะบางคนก็อาจจะแบบว่าติดงานติดภารกิจไม่ได้เข้ามาฟังนะคะได้ยินเสียงแล้วก็อยากเห็นหน้าดีเจสักหน่อยจะได้หายคิดถึงกันนะคุณผู้ฟังก็แวบเข้ามาวาร์ปเข้ามาที่เพจได้แล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ดีเจด้วยนะคะไหนๆก็มาที่เพจแล้วก็ขออนุญาตทักทายก่อนเลยกันละกันเนาะสวัสดีพี่คุณานนท์นะคะมีแนะนำงานเพลงบั้งไฟแสนเข้ามาเพิ่มเติมของพี่พีเสดอร์ใช่ไหมตอนแรกหนูก็คิดว่าจะเพลงนี้คือมีเพลงที่เกี่ยวกับบุญบั้งไฟเยอะมากเลยคุณผู้ฟังก็เลยนะมันได้3เพลงไงช่วงแรกนะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับงานเพลงที่แนะนำเข้ามาแล้วก็ทักทายพี่หญิงสีพี่จรันทองบัวนะคะพี่ยุพินนะคะพี่บำรุงพี่เบลเบด
พี่อนัสการพี่นารีพี่ประภาพรนะคะขอบคุณมากๆเลยพี่อัมพรนะคะพี่วันดีพี่นักรบพี่แจ็คนะคะคุณแม่ทันพิชานะคะพี่สันทัศน์พี่เดือนเพ็ญพี่ศักชัยพี่ศรีวิไลด้วยนะคะหลายๆคนทักทายเข้ามาพี่วันดีบอกว่าสวัสดียามดึกจากชลบุรีนะคะดีเจน้องลูกตาลนะคะขอบคุณ

คุณมากๆเลยก็ทักทายกันเข้ามาได้นะคะตลอดชั่วโมงเลยทั้ง2ชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็เพิ่มเติมมาจากอำเภอวชิระบารมีจังหวัดพิจิตรด้วยสำหรับพี่วิจิตรนะคะเดี๋ยวสักครู่นึงเนาะเดี๋ยวเรามารับสายหน้าไมค์กันค่ะคุณผู้ฟังนะวันนี้ใครคิดถึงกันนะคะโทรเข้ามาพูดคุยกันหน่อยเนาะนะคะเน้นย้ำกันอีกครั้งสำหรับเบอร์โทรศัพท์ของเราเนี่ยค่ะ022481366นะคะก่อนที่จะไปรับสายหน้าใหม่คุยสายหน้าใหม่นะคะเมื่อกี้เราก็ฟังเพลงโอ้โหบุญบังไฟนะไปทางภาคอีสานกันทั้ง3งานเพลงของผู้ฟังในช่วงนี้เปลี่ยนบรรยากาศปลาไปแอวเหนือกันห้องนะเจ้าเออนี่ดีเจคนเหนือนะไม่ใช่คนใต้นะเป็นน้องลูกโน้ตลูกโน้ตคนเหนือนะเจ้าคนเชียงใหม่นะเจ้าก็เลยว่าเออเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงเหนือกันสักเพลงกันละกันเนาะงานจากน้องมินตรานานเจ้าบัวคำจบเพลงนี้มาฮับสายน้ำใหม่กันเจ้า

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: มาแล้วจ้ะนะคะสายชิลฮิวใจของ

0: อร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักลายสวัสดีค่ะพี่หนุ่มหน้าตาดี
1: ครับขอบสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะจากกำแพงแสนเลยนะ
1: ครับผม
0: ครับผม
1: ลูกหลานที่บ้านเขาก็โทรไปบุญบ้องไฟทิศภาคอีสานอยู่นะครับผม
0: ใช่ไหมคะพอดีเลยเนาะเมื่อสักครู่นี้ที่หนูแบบเปิดเพลงเนาะพี่หนุ่มเนาะ
1: ครับผมก็บอกว่าไปไม่ได้ยังกลับไปได้หรอกบอกลูกหลานไว้เขาก็จะสีข้าวให้อะไรให้เขามาไงก
0: ็
1: ไม่ได้กลับบ้านแล้วครับ
0: ค่ะดีจังเลยแต่บอกว่าข้าวจากทางนู้นน่ะโอ้โหอร่อย
1: ครับ
0: เนาะ
1: เหนียวครับผม
0: ข้าวเหนียว
1: อยู่ร้อยเอ็ดนะครับปักเกิดนะครับ
0: กำลังจะถามอยู่พอดีค่ะว่าที่บอกว่ากลับไปที่บ้านอยู่จังหวัดอะไรอ๋ออยู่ร้อยเอ็ดนะคะ
1: ครับผมอยู่ร้อยเอ็ดนะครับ
0: ค่ะโอ้ก็เลยไม่ได้กลับเลยต้องอยู่กำแพงแสนยาวไป
1: ครับ ผมก็แบบว่าครับมาปลูกบ้านปลูกช่องมาซื้อที่ซื้อทางที่กำแพงแสน
0: อ๋อค่ะค่ะเนี่ยช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะที่กำแพงแสนคะพี่หนุ่มคะมีฝนมีลมอากาศเป็นยังไงบ้างคะทั้งนั้น
1: ไม่มีเลยครับผม
0: ไม่มีเลย
1: ฝนที่อื่นตกแต่ที่นี่มีปล่อยๆหน่อยๆยัง
0: นั่นน่ะสินะนั่นน่ะสิหนูก็ว่าอยู่แบบว่ามีคุณผู้ฟังหลายๆสายเหมือนกันบอกโอ้โหฝนตกเหมือนฟ้ารั่วเลยบางคนก็บอกว่าไม่มีเลยดีเจร้อนมากเลยไม่รู้ว่าฝนไปอยู่ทางไหนหมดอะไรอย่างงี้
1: ครับแต่
0: นะ
1: บําทุกวันนะครับผมแต่ไม่ตกอ่ะครับ
0: คือเค้าส่งสัญญาณมาใช่มั้ยคะพี่หนุ่มแต่ว่าไม่มีมาใช่มั้ยคะ
1: ครับไม่มีมาครับผมมาครับปล่อยๆก็หายปล่อยๆก็หายอย่างนี้ต้องสูบน้ำทุกวันนะครับผมเนี่ย
0: นั่นน่ะสิอาจจะเนี่ยมีคุณสุรีวันเขาบอกว่ากำแพงแสนแล้งมากเลยค่ะพี่ลูกตาลนะเขาว่างั้นนะ
1: ครับ
0: โอเคก็ขอให้
1: ผมก็อยู่เขตกำแพงแสนนะครับผมแต่ติดต่อกันมันอยู่ติดต่อ3จังหวัดไงครับผมมีกาญจนบุรีมี
0: นครปฐม
1: มีนครปฐมครับ
0: นั่นน่ะสินะคะก็
1: เขตติดต่อกัน
0: ค่ะสำหรับใครที่ทำการเกษตรนะเนาะมันก็สำคัญนะฮะในเรื่องของน้ำนะฮะก็ขอให้พระพิรุณเดินทางผ่านทางกำแพงแสนบ้างนะคะ
1: คร
0: ับ โอเค
1: กำแพงแสนมั่งอะครับผม
0: จ้าโอเคค่ะถ้ามีหนูมีโอกาสได้เจอพระพิรุณหนูจะบอกให้กระซิบบอกให้ดังๆเลยนะคะโอเคค่ะพี่หนุ่มคะวันนี้หนึ่งงานเพลงค่ะฟังเพลงอะไรดีจ๋า
1: ขอฟังเพลงรอยไฟรอยแฟนครับผม
0: หอยไฟหอยแฟนของไผ่พงศธรใช่ไหมคะ
1: ครับใช่ครับ
0: ถูกต้องเนาะโอเคได้เลยค่ะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะพี่หนุ่ม
1: มอบทุกเสียงทุกสายผู้ใหญ่ใจดีของคลื่นดีเจ
0: จ้ะ
1: ทุกร้านขาแล้วก็ผู้ฟังก็ที่ฟังอยู่ก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยครับผม
0: เช่นเดียวกันนะคะพี่หนุ่มก็รักษาสุขภาพด้วยแล้วก็ขอให้ฝนตกแถวๆนั้นเพิ่มอีกนิดนึงนะ
1: ครับ ครับผมก็ไม่ค่อยได้หยุดอะครับผมเดี๋ยวก็หน้าขับรถก็ขับรถหน้าสูบน้ำก็สูบน้ำตั้งปีอะครับผม
0: ขยันมากๆเลยค่ะยังไงก็จัดสรรเวลาพักผ่อนด้วยนะ
1: ครับ
0: ค่ะเดี๋ยวจัดเพลงเพราะๆให้นะคะ
1: ครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: เป็นกำลังใจให้พี่หนุ่มแล้วก็พ่อแม่พี่น้องทางกำแพงแสนด้วยนะคะบอกว่าโอ้โหนะขอฝนมาเพิ่มอีกนิดนึงอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้จัดเพลงเพราะๆให้ก่อนก็แล้วกันนะคะสำหรับสายหน้าไมค์ของเราสายชิวหิวใจกับเพลงนี้หอยไฟหอยแฟนไผ่พงศธรค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ขอบคุณสำหรับสายหน้าใหม่ของเรานะคะในช่วงของสายชิลฮิวใจด้วยนะคะพี่หนุ่มหน้าตาดีจากกำแพงแสนนะคะแนะนำงานเพลงสนุกสนุกเข้ามานะคะเราได้ม่วนจอยกันนะคะเอาละนะคะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะคุณผู้ฟังนะคะก็สำหรับใครที่กำลังนะคะนะวางแผนว่าอยากจะไปเที่ยวไปพักผ่อนแต่ว่าอยากจะไปใกล้ๆไม่ไกลมากสำหรับคนที่อยู่กรุงเทพก็แล้วกันนะคะหรือว่าใครที่อยู่ใกล้ออกไปแต่ว่าอยากจะไปเที่ยวนะคะในส่วนของทางอยุธยาฟังทางนี้นะคะ FM 100.5 MCOT News นะคะภูมิใจเสนอการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่คุณไม่ควรพลาดกับทริปพิเศษที่รวบรวมสุดยอดตำนานไว้ในหนึ่งเดียว The Legend's Tale 2 แควร์อยุธยากับ3กูรูแห่งยุคค่ะ

ร่วมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูติสู่ราชธานีศรีอโยธยา3วัน2คืนนะคะระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569นี้ค่ะสำหรับไฮไลท์สำคัญนะคะท่านจะได้ร่วมทัพความรู้ไปกับทั้ง3กูรูคนข่าวชื่อดังนะคะได้แก่อาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณสุวิทย์สุทธิประภาและคุณสุทนรุ่งธัญรัตน์ค่ะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกนะคะและสนุกสนานกันไปตลอดการเดินทางเลยนะคะเดินทางอย่างเหนือระดับด้วยรถโค้ช VIP พักโรงแรมหรูพร้อมอาหารเลิศรถทุกมื้อนะคะทั้งหมดนี้ค่ะเพียง 15,900 บาทต่อท่านเท่านั้นนะคะใครที่สนใจทริปนี้นะคะสำรองที่นั่งด่วนที่เบอร์โทรศัพท์094-480-3076นะคะหรือ094-396-6649และอีกหนึ่งเบอร์โทรศัพท์นะคะ086-825-1444นะคะก็ถือว่าเป็นเมืองที่เราไปเที่ยวแล้วเนี่ยก็จะได้ความรู้ไปด้วยนะคุณผู้ฟังนะคะกับ The Legend's Tale 2แควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุคนะคะสวัสดีทักทายสมาชิกของเราด้วยนะคะที่เข้ามาแล้วตอนนี้แน่นะคะมาอยู่เป็นเพื่อนกันทางไลฟ์ด้วยนะคะสวัสดีพี่สุนะคะพี่สุบอกว่าทางนี้อากาศสุดยอด29องศาค่ะดีเจลูกตาลเลิกงานแล้วกำลังกลับบ้านนะคะพี่สุก็อยู่ทางยุโรปนะคะสวัสดีทักทายน้องคิตตี้ด้วยนะคะคุณแม่อรุณนะคะพี่วีรพลพี่ฟ้าด้วยนะคะทักทายเข้ามาทางไลฟ์ของเรานะคะมีงานเพลงแนะนำเข้ามาเยอะเลยพี่วิชัยบอกว่าตอนนี้ที่พิษณุโลกนะคะ28องศาแล้วก็แนะนำงานเพลงกุหลาบแดงเข้ามาด้วยกุหลาบแดงนี่มีชื่อซ้ำกันหลายเพลงนะพี่วิชัย จะเป็นกุหลาบแดงหรือเปล่าเป็นหมอลำบอกหรือปลูกกุหลาบแดงไว้เพื่อเธอเนี่ยพี่วิชัยต้องบอกด้วยว่าเป็นเพลงของไผ่นะคะแล้วก็สวัสดีทักทายพี่นางหนูวันด้วยนะคะคุณแบงค์ด้วยนะคะจากฟินแลนด์นะคะแล้วก็พี่ทรงพลนะคะคุณแม่อรุณบอกว่าที่อุตรดิตถ์นะคะฝนตกหนักมากเพิ่งหยุดไปเองนะคุณลูกนะคุณแม่ส่งข่าวเข้ามานะคะแล้วก็ทักทายพี่นงลักษณ์พี่สังสุราษฎร์ด้วยนี่ข้อความเข้ามาแล้วนะคะส่งสติ๊กเกอร์กันรัวๆโอ้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเพลงหลังใหม่ก็เข้ามารัวๆเหมือนกันคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวทยอยจัดให้เนาะนะเอาเป็นว่าเริ่มกันที่โอ้สายแรกนี่เข้ามาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะคะคุณป้ายานะคะจากสมุทรปราการปากปราการนะบอกว่าอยากฟังหวานไม่เป็นสันติดวงสว่างจัดให้เลยค่ะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อเลยนะคะในช่วงนี้กับมหานครไลฟ์นะคะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเอาล่ะเนี่ยมีงานเพลงแนะนำเข้ามาด้วยนะคะจากป้าแป๋วลาดกระบังบอกว่าอยากฟังเพลงพี่จอยหน่อยน้องลูกตาล
2: FM 90
1: จัดให้เลยนะคะกับเต้ยก่อสร้าง

vai, né?

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: จัดให้เลยนะคะสำหรับเมื่อไหร่จะพอนะคะงานเพลงของคุณแม่เดือนเพ็ญอํานวยพรนะคะฝากมาทางหลังไมค์จากพี่นิตยาประจวบคีรีขันธ์นะคะมีหลายๆคนบอกว่าโอ้พอฟังแล้วก็คิดถึงช่วงเวลานั้นเหมือนกันนี่ก็เป็นช่วงยุคทองของอาสยามเหมือนกันนะคะเพลงนี้ตอนที่คุณแม่เดือนเพ็ญอํานวยพรเนี่ยมาเป็นศิลปินอยู่ในสังกัดอาสยามนะคะเป็นเดือนเพ็ญอํานวยพรอาสยามแล้วก็ตนเองก็ในช่วงเวลานั้นเนี่ยผู้ฟังก็เวลาไปเล่นคอนเสิร์ตนะคะก็จะมีเพลงนี้นะคะอยู่ในลิสต์เพลงที่ตอนไปโชว์ด้วยเหมือนกันนะคะชื่นชอบนะคะแล้วก็คิดถึงนะพอได้เปิดแล้วก็โอ้นะต้องร้องตามเลยเพลงนี้นะคะผู้ฟังแนะนำเพลงเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะเรายังอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงพร้อมกับนะคะในช่วงพาเรทเพลงฮิตที่4ภาคในช่วงต้นชั่วโมงที่2เราก็จะรับสายหน้าไมค์กันด้วยค่ะผู้ฟังก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะที่02-248-1366นะคะใครอยากคุยสายก็ฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ได้เลยนะคะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะในช่วงนี้มีงานเพลงแนะนำเข้ามาจากหลายช่องทางแล้วก็ใจตรงกันด้วยนะคะสำหรับปราณีจ่าลอยเฮนรี่นะคะทางเบอร์โทรศัพท์จากพี่ต้นเคหะรามแล้วก็มีทาง TikTok ด้วยโอ้นะสงสัยจะนะใจตรงกันนะผู้ฟังนะใจตรงกับดีเจด้วยจัดให้เลยนะคะเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่และอยู่กันต่อชั่วโมงหน้ากับดีเจลูกตาลชนิชาค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชาสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: 23:03 นะคะทักทายคุณผู้ฟังนะคะในชั่วโมงที่2ค่ะยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้นะคะเริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับสายหน้าใหม่ของเรามารออยู่แล้วจากลพบุรีค่ะสวัสดีค่ะ
2: แมว
1: เดี๋ยวนะเอ๊ะนี่เราโทรหาใครเนี่ย
2: ทีนี้น้องนี่ของตัวจริงเขาแมวอยู่ด้วยเป็นเพื่อนในตัวจริงฮะเนี่ยตัวเนี้ย
1: อ๋อถ้าเป็นพี่นิ่งหน่องตัวจริงเนี่ยคือต้องมีเสียงแมวด้วยใช่ไหมคะ
2: ค่ะแล้วแมวจริงก็มีอยู่เนี่ยในกระนั่งนอนฟังอยู่เนี่ย
1: โอ้พี่นิ่งหน่องเลี้ยงแมวกี่ตัวคะเนี่ยที่บ้าน
2: มันออกอีกคอกนึงหมดถ้าไม่มีถ้าแม่มันไม่หายแล้วถ้าแม่ไม่หายไปนะอีกตัวนึงอ่ะ
1: แ
2: ล้วตัวนึงไม่ตายนะมีทั้งหมด16
1: โอ้โหเยอะมากเลยนี่เลี้ยงคนเดียวเลยเหรอคะมีใครช่วยเลี้ยงไหมเนี่ย
2: เลี้ยงคนเดียว
1: แล้วโอ้โหเป็นแมวที่ไปเก็บมาเหรอจ๊ะหรือว่ายังไง
2: ใช่มันมาอยู่อ่ะ
1: แมวจรเนาะแมวจรใช่ไหม
2: จร
1: โอเคอนุโมทนานะ
2: นับกระจัวดำมามี12ตัว
1: โอ้หลายสีเลยเนาะหลากหลายเลย
2: แสดงหมดเลย
1: แสดงว่าเป็นคนรักสัตว์นะรักแมวรักหมาอืมนะคะโอเคไม่ได้คุยกับพี่นิ้งหน่องนานแล้วเหมือนกันเนาะ
2: นานอยู
1: ่นานอยู่นะคะล่าสุดเมื่อไหร่ไม่รู้พี่นิ้งหน่องจำได้ไหมจ๊ะ
2: ไม่ได้เลยเพราะพี่หน่องบางทีพี่หน่องไปไหนงานก็ไม่ได้ค่อยได้ฟังอ่ะตรงเนี้ย
1: จ้าโอ้แสดงว่าวันนี้พอจะมีเวลาว่าง
2: วันนี้ก็เพิ่งกลับมาฟังต
1: ่อ
2: ไม่ได้ลืมหรอกมาฝันมาฟังต่อ
1: ขอบคุณมากเลยว่างๆก็นะมาฟังเพลงผ่อนคลายคลายเครียดได้นะพี่นะ
2: ครับ
1: ค่ะโอเคลพบุรีเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ฝนตกฟ้าร้องไหมจ๊ะ
2: โอ้อากาศร้อน
1: เหรอร้อนระอุเลยนะน้องแมวเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยร้อนๆแบบนี้นะพี่นิ่งหน่อง
2: น้องแมวพี่น้องก็เปิดพัดลมให้มังการพัดลมตัวเล็ก
1: เอ็นดู
2: ที่ว่าใส่พัดลม 3.7 โวลต์น่ะ
1: จ้ะเปิดให้ลูกๆด้วย
2: พัดลมครับ
1: โอ้เนาะบางทีเขาก็น่าสงสารนะบางที
2: น้องแมวน้องได้ยินมาเห็นไหม
1: ได้ยินค่ะได้ยินหมาแมวจรอะไรแบบนี้นะคุณผู้ฟังบางครั้งบางทีถ้าเกิดว่าบ้านเรามีทางที่ว่าเป็นติดถนนหรือทางผ่านในหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็นะที่ว่ามีหมาแมวจรเดินไปเดินมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอาภาชนะใส่น้ำไว้หน้าบ้านสักหน่อยก็ได้เนาะเพื่อแบบช่วงหน้าร้อน
2: แต่ลพบุรีมีคนเจดีย์เยอะอยู่เขากับข้าวมาให้มันอยู
1: ่โอ้โอเคนะคะอ่ะวันนี้ได้โทรมาคุยกันหน้าไมค์หายหลังจากที่หายไปนานค่ะพี่นิ่งน้องคะเพลงอะไรดีจ๊ะ
2: หายคิดถึงเลย
1: วันนี้เพลงอะไรดีคะ
2: โอดวงใจครับผม
1: โอดวงใจของน้องเมย์นี่เพลงประจำตำแหน่งพี่นิ่งหน่องเลยนะ
2: ครับผมกับเบาวอนก
1: ับ
2: เบาวอนเลย
1: กับเบาวอนแล้วได้ฟังช่วงน้องเมย์บ้างไหม
2: จนไม่ค่อยได้ฟังเลยไง
1: มันดึกใช่ไหมคะต้องนอนแล้วใช่ไหม
2: ใช
1: ่โอเคไม่

0: เป็นไรเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังเนาะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ค่ะอ่ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงค่ะพี่นิ้งหน่องเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันเดี๋ยวพี่นิ้งหน่องพูดตามหนูเลยนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: สูตรลดน้ำตาล
1: สูตรลดน้ำตาล
0: ลดเกลือโซเดียม
1: ลดเกลือโซเดียม
0: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
1: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: เย่ขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้ที่โทรเข้ามาคุยสายกันนะ
1: ครับผม
0: ค่ะพี่นิ้งหน่องรักษาสุขภาพด้วยมีโอกาสครั้งหน้าโทรเข้ามาอีกนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเสียงแมวน่ารักมากนี่ไม่ใช่เอฟเฟกต์นะคุณผู้ฟังนะเป็นเสียงน้องแมวจริงๆนะคะที่พี่นิ้งหน่องเขาเลี้ยงไว้โอ้โหต้อง10กว่าตัวเลยอ่ะช่วงนี้พาเรทเพลงฮิต4ภาคค่ะจัดให้เลยกับ4งานเพลงต่อเนื่องนะคะซึ่งก็เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาฝากเอาไว้ทางหลังไมค์นะคะเริ่มต้นขบวนพาเรทด้วยเพลงนี้เลยโอ้ดวงใจเมธิชาค่ะ

0: ับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: เสียงงานเพลงเพราะๆเลยนะคะฟังกันแบบเพลินๆในช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันนิดนึงนะคะว่าเมื่อสักครู่นี้เราฟังเพลงอะไรไปบ้างแล้วก็เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังท่านใดแนะนำเข้ามานะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับน้องเมย์คนใหม่แต่ไม่ใช่น้องเมย์ที่ชานะคะน้องเมย์ที่ชาจะมาตอนเที่ยงคืนนะคะก็เป็นงานเพลงของพี่สิทธิพรสุนทรพจน์นะคะเป็นเพลงเก่าที่เชื่อไหมคุณผู้ฟังมีคนแนะนำเข้ามาบ่อยมากๆโอ้บ่อยมากๆเลยนะคะเพลงนี้แนะนำมาจากแม่พรนะคะแม่พรจากจังหวัดแพร่ค่ะแล้วก็ก่อนหน้านั้นขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอกุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันจากพี่เล็กสุโขทัยค่ะไซว่าสิบอทีมการก้องเว้ยไร่นะคะจากพี่หนึ่งโรงก๊อกสวนภูมิแล้วก็แน่นอนค่ะกับต้นขบวนพาเหรดของเรามีน้องๆหลายๆคนนะคะเขากรี๊ดบอกว่าโอ้ดวงใจเมย์ที่ช่างขอบคุณพี่นิ่งหน่องจากลพบุรีด้วยที่แนะนำงานเพลงนี้เข้ามานะคะคุณแม่ทันวิชาบอกเพราะทุกเพลงเลยนะคะน้องๆกรี๊ดเลยบอกว่าอยากให้โอ้ดวงใจกลับเข้ามาอยู่ในชาร์ตอ้าวก็ต้องขอกันเข้ามาเยอะๆนะคะสวัสดีพี่จุ๊บแจงด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอของน้องนันอนันต์ด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีพี่ภัยศรีด้วยนะคะแนะนำกุหลาบนอกวาเลนไทน์ของน้องเพชรคราวุฒิเข้ามานะคะสวัสดีพี่วรพลนะเขาทักทายมาว่าสวัสดีครับคุณคนสวยโอ้โหแล้วใครมันจะไปเถียงได้ล่ะคะพี่วรพลและยิ่งพี่วรพลเนี่ยเข้ามาทักทายผ่านทาง Facebook Live เนี่ยก็เห็นหน้าเห็นตาหลักฐานมันก็เห็นกันอยู่ทนโทโฮ้ มันยากมากเลยที่จะปฏิเสธนะคะในเรื่องนี้อ่ะสวัสดีพี่ข้าวเหนียวหมูปิ้งด้วยโอ้โหชื่อ Facebook นี่ชวนหิวมากๆแล้วก็พี่สุภาพด้วยนะคะทักทายเข้ามาเพิ่มเติมยามดึกนะจ๊ะอ่ะละนะพี่แทนสุภาวดีด้วยพี่ประวิมด้วยอ๋อไม่อยากขาดไปสักคนนึงเลยล่ะอยากทักทายทุกคนนะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงกันต่อกันดีกว่าแหมในช่วงนี้นะพี่คำเพียงจากสกลนครนะคะแนะนำงานเพลงของคุณอารังสีรังสีเสรีชัยเข้ามานะคะรอวันเธอว่างนี่ก็รออยู่เหมือนกันไม่ว่างสักที

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: จากรอวันเธอว่างนะคะมากันต่อที่จอคิวฮิตของเรานะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะโอ้โหเห็นชื่อเพลงแล้วก็เห็นชื่อศิลปินแล้วอยากจะเปิดให้มันนะจริงๆอยากเปิดก่อนหน้านี้แล้วเพราะเขาปล่อยมาก่อนหน้านี้แล้วแหละนะคะงานเพลงใหม่ล่าสุดเลยนะคะของดีเจน้องชายที่น่ารักน้องบอสธีรพงษ์นั่นเองนะคะเขาก็มีผลงานเพลงใหม่นะคุณผู้ฟังชื่อเพลงว่าตีสามฮะตอนแรกถามว่าหรือยังไงหรือว่าเปิดได้เฉพาะช่วงตีสามหรือเปล่าน้องบอสบอกไม่ใช่พี่ผมฝากเปิดตลอดเลยละกันอ้าวนะคะจัดให้กับจอคิวฮิตนะคะตีสามบอสธีรพงษ์ค่ะคำร้องทำนองโดยพี่มายสุจิมงคลและเรียบเรียงโดยอานนท์เชื้อบุญมานะคะนะคิดว่าน่าจะมีแฟนๆหลายๆคนนะคะได้ฟังกันไปบ้างแล้วแหละนะคะแต่ว่าเผื่อมีแฟนรายการที่บอกว่าโอ้นะคะน้องบอสธีรพงษ์ที่จัดรายการช่วง2ทุ่มถึง4ทุ่มหรอใช่เนี่ยเขาก็เป็นศิลปินเหมือนกันนะฮะที่นี่ศิลปินเยอะมากคุณผู้ฟังศิลปินก็อยู่กับเสียงเพลงแล้วก็จะได้ส่งต่อเสียงเพลงเพราะๆให้กับคุณผู้ฟังด้วยนะคะฝากแชร์ด้วยเพลงนี้จอคิวฮิตกับตีสามบอสธีรพงษ์ค่ะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
2: มาถึงช่วงนี้นะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะขอขอบคุณอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะ2งานเพลงนะคะจากชาร์ตของเรานะคะมหานครชาร์ตนะคะที่เราก็จะมีการอัปเดตนะคุณผู้ฟังสามารถมาร่วมลุ้นกันได้ทุกวันเสาร์นะคะตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะรายงานโดยมหานครทีมนั่นเองอ้าววันนี้จัดให้2งานเพลงเอาใจแม่กับเซิงโนบิตะนะคะไรอันกาดบัณฑิตฟีเจอริงกับแวนโกะแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยพิมดามหานครกับรักแท้หรือแค่คนเท

อบสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
2: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ัดให้เลยนะคะ2งานเพลงที่แนะนำกันเข้ามานะคะหน้าจอมิสคอร์คนรอมิสยูงานจาก New Country นะคะมาจากทาง Facebook Live นะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับไม่ได้หมดรักแต่หัวใจหมดแรงนะคะข้าวทิพย์ธิดาดินจากพี่อ้อมสุราษฎร์นะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: ส่งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะเดี๋ยววันนี้เพื่อนเพลงหวานนะคะจัดให้กับเพลงที่พี่วอนจากกาญจนบุรีแนะนำเข้ามากับกลับคำเสียกัมปนีนะคะแล้วก็ส่งต่อให้กับน้องเมย์ที่ชาเช่นเคยค่ะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะจันทร์ถึงศุกร์ในช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนวันนี้ลาไปก่อนนะคะเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา24:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มอง

0: ่แค่นั่งก็โอ้
1: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

3ผลงานเพลงส่งมอบกำลังใจให้กับคนที่สู้ชีวิตทุกคนเลยนะคะเปิดหัวขบวนด้วยผลงานเพลงคลื่นจากแพรชนานะคะตามมาด้วยเหนื่อยจังอยากฟังเสียงโอ้ไก่ท้อนะขอให้

ได้มีกำลังใจด้วยแล้วกันนะคะจากไม้ไทยค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยเมื่อสักครู่นี้หนึ่งกำลังใจนะคะอยากจะให้รู้ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยส่งความคิดถึงและความห่วงใยและกำลังใจให้คุณผู้ฟังทุกๆคนเลยในค่ำคืนนี้นะคะตอนนี้ผลงานเพลง3ผลงานเพลงนี้มอบให้คุณผู้ฟังในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะกำลังใจส่งมอบให้ในช่วงเที่ยงคืน17นาทีนะคะอยู่กับน้องเมธิชาค่ะยาวๆไปจนถึงตี2เลยนะสำหรับใครที่ยังไม่ง่วงสำหรับใครที่ยังไม่นอนสำหรับใครที่เป็นชาวมหานครคนนอนดึกนะคะส่งมอบกำลังใจให้กันและกันได้ผ่านหลากหลายช่องทางด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มาขอเพลงมอบผลงานเพลงให้กับคนที่เรากำลังรักกำลังคิดถึงส่งมอบผลงานความรู้สึกดีๆนะคะผ่านช่องทางการโทรศัพท์เนี่ย022481366นะคะย้ำเบอร์อีกครั้งค่ะ022481366นะคะรวมถึง SMS ค่ะ4689400ย้ำอีกครั้ง4689400นะคะแล้วช่วงนี้เนี่ยก็เป็นกระแสข่าวเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับโรคอีโบลานะคะน้องเมย์ก็มาบอกอีกครั้งว่าประเทศไทยยังไม่มีคนติดเชื้อจริงๆเนี่ยรอบที่แล้วเนี่ยคนไทยก็ไม่ได้ติดเชื้อนะแต่ว่ามันก็มีกระแสใช่ไหมล่ะว่าโอเคช่วงนั้นน่ะมันมีคนที่เดินทางไปเดินทางมาเนี่ยอาจจะแบบว่าเราจะต้องมีการเฝ้าระวังสำหรับใครก็ตามนะคะที่ยังต้องเดินทางออกนอกประเทศก็เช็คประเทศดีๆใครไปอูกันดาใครเป็นคองโกอะไรเงี้ยนะคะก็จะต้องมีการเฝ้าระวังถึง21วันดังนั้นก็บอกกล่าวกันให้ทราบไว้นะจ๊ะเออล่าสุดเห็นปงลางสะออนไปเล่นที่ต่างประเทศใช่มั้ยเขาบอกว่าโอ้โหเต็มอ่ะคนเต็มจนถึงสุดท้ายต้องหยุดการแสดงเพราะว่าเจ้าหน้าที่ไม่สามารถควบคุมจำนวนคนได้เพราะว่าคนมันเยอะมากมันเริ่มแบบโอ้โหพร่างพรูกันเข้ามาแล้วสุดท้ายก็ต้องหยุดทำการแสดงอุ๊ยน่าเสียดายเนาะจริงๆก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆที่คนวงเนี้ยวงโปงลางเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วเนาะว่าเขาแบบมีการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวกับภาคอีสานของเราแล้วก็อุ๊ยได้ไปเล่นทั่วโลกอ่ะมันก็เป็นอะไรที่จริงๆนะมันก็เป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมของไทยด้วยเหมือนกันนะคะก็อย่างที่บอกว่าก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านทั้งคนที่อยู่ในประเทศไทยคนที่เป็นเมืองเขาเรียกว่าคนไทยที่อยู่ต่างประเทศด้วยเพราะว่ามีพี่ๆบางท่านเขาก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้เขาอยู่เกาหลีนะคะเขาก็ไปทำงานอย่างเงี้ยนะไปใช้แรงงานต่างๆเนี่ยก็มีความกดดันเยอะแยะมากมายนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับพี่ๆทุกๆคนด้วยก็แล้วกันนะคะอ่ะค่ำคืนนี้น้องเมย์ขอหนึ่งสายหน้าไมค์จ้ะโทรมาได้เลยสายว่างแล้ว022481366ค่ะย้ำเบอร์อีกครั้งนะ022481366นะจ๊ะผลงานเพลงนี้ค่ะฝากเอาไว้ในช่วงรอสายคุณผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามามีเวลาให้ทั้งหมด4นาทีเมื่อบ้านเห่านะคะจากลูกเกดอรพันธ์ผลงานเพลงนี้เพราะๆซึ้งๆมอบให้กับคนที่คิดถึงบ้านอยู่ไกลบ้านนะจ๊ะ

0: ับสนุนโดยยำยำจัมโบอิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: ในช่วงนี้นะคะแซชิวฮิวใจก็ต้องขอขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายตอนนี้หนึ่งสายน้ำไมมารอแล้วค่ะสวัสดีจ้า
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยเด็กชายอะไรคะ
2: น้องเต้ครับ
1: น้องเต้เหรอคะเด็กชายเต้ได้ไหมล่ะไหนเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม
2: ่อะไร
1: แนะนำตัวใหม่เด็กชายเต้
2: น้องเต
1: ้ไม่เด็กชายเต้
2: อะไรวะ อะไรวะ
1: แล้วสวัสดีครับเด็กชายเต้ครับ
2: สวัสดีครับเด็กชายเต้ครับ
1: จากจังหวัด
2: อะไรแล้ว
1: ตัวจังหวัดอะไรจังหวัดอะไร
2: กาญจน
1: ์กาญจน์บุรีไปล่องแม่น้ำแควเนาะช่วงนี้ค่ะ
2: ช่วงนี้ก็ฝนไม่ฝนบางทีก็ตกบางช่วงบางแห้งไงพี
1: ่บางช่วงบางแห้งคืออะไรอ่ะบางช่วงก็ตกบางช่วงก็ไม่ตกงี้เหรอ
2: ใช่ใช่
1: แล้วร้อนไหมอ่ะ
2: บางทีเหมือนเสียงฟ้าครึ้มฟังโน้นไง
1: เสียงฟ้าหรือมองไปเห็นแล้วมันครึ้ม
2: มันครึ้มอ่ะพี
1: ่ก็เมื่อกี้บอกเสียงฟ้าครึ้มก็เลยเสียงฟ้าครึ้มนี่มันเป็นยังไงนะเสียงยังไงไหนทำเสียงให้ฟังสิ
2: ครึ้มพี่เมย์ก็ถามวันนี้ผมอ่ะดูครบเรื่องข้ามเห็นพี่เมย์ใส่ชุดสีดำ
1: เรื่องพบข้าม
2: ใช
1: ่พบเรื่องข้าม
2: ก็เห็นพี่เมย์แต่งชุดสีดำก็สวยนะก็เห็นช่วงบางตอนไงผมก็มันหมดเขาเรียกว่ามันช่วงหมดเวลาไงพี
1: ่ดูไม่ตลอดใช่ไหม
2: ใช่บางที
1: ได้ฟังข่าวหมูเด้งป่ะ
2: โอ้ดูบางช่วงบางตอน
1: พูดเล่นไม่มีไม่ได้เล่าไม่ได้เล่าเรื่องหมูเด้ง
2: คุยลิงชาวบ้านหน่อยไงบางทีที่บางทีอ่ะเห็นกดแต่ละ

0: จรทุกบางแห่งอ่ะตำรวจเขาเคยจะเข้มกวดขันเรื่องใบขับขี่นี่แหละส่วนมากอ่ะพี่คือประชาชนส่วนใหญ่คือไม่มีใบขับขี่จบ
1: จริงเหรอ

0: คือแบบว่าผู้มีการอ่ะเขาจะไม่ให้ทำใบขับขี่หรือเปล่าม
1: ันก็ขึ้นอยู่กับว่าพิการด้านไหนหรือเปล่าเพราะว่ามันก็จะมีพวกรถสามล้อรถพ่วงข้างอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องศึกษาเนาะคนพิการเขาทำใบขับขี่ยังไงเนาะอะไรนะ
0: ออทิสติก
1: เป็นออทิสติกถูกไหม
0: แต่ไม่เป็นมากไง
1: อ่ะเข้าใจได้ก็ยังสามารถที่จะแบบออทิสติกนี่ก็ไม่ใช่ว่าถึงขั้นแบบว่าบางคนไม่ค่อยเข้าใจเนาะคำว่าออทิสติกใช่ไหมมีอะไรที่อยากจะให้ทุกคนเข้าใจเราไหมว่าออทิสติกเนี่ยมันไม่ได้แบบเป็นขนาดที่จะอยู่ร่วมกับสังคมไม่ได้อ่ะ
0: ใช่ใช่พี่
1: แต่ว่ามันอาจจะมีเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการควบคุมต้องเข้าใจก่อนว่าการขับขี่เนี่ยมันก็มีผลเพราะว่าออทิสติกเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมองด้วยถูกไหมคะ
0: ใช่ใช่พี่ก็คือเก่งช่วงมังเฮงอ่ะพี่
1: เขาอาจจะไม่อนุญาตหรือเปล่าแล้วก็แอบขับกันเหรอ
0: ผมก็ขับบางทีก็ขับได้พี่
1: จักรยานได้ไหมล่ะ
0: เมื่อเดือนที่แล้วผมก็โดนรถล้มนี่แหละ
1: หรอแล้วสาเหตุของการรถล้ม
0: ดูโทรศัพท์
1: ตีไหมตีได้ปะยื่นมือไปถึงกาญจนบุรีแล้วตีได้ปะ
0: ไม่ได้พี
1: ่เดี๋ยวเหอะแล้วเราไปเล่นโทรศัพท์ทำไมล่ะเราขับอะไรขี่มอเตอร์ไซค
0: ์
1: หรออ
0: ืมใช
1: ่โอ้โห
0: เมื่อกี้ผม
1: เต้อายุเท่าไหร่ละคะเต
0: ้ย่าง30ค่ะพี่28
1: ย่าง30 28น้องเต้ฟังพี่นะอันนี้ด้วยความรักและเป็นห่วงนะคะ
0: ครับพี่
1: พี่อยากให้เต้อยู่กับพี่นานๆฟังพี่ไปนานๆดังนั้นเนี่ยเต้ต้องรักตัวกลัวตายด้วยเวลาที่เราจะขับรถขับราเนี่ยมันจะต้องมีสติการที่เขามีกฎหมายกำหนดระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของคนพิการเกี่ยวกับสมองหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับความพร้อมน้องเต้ต้องรู้เสมอว่าถ้าเราหาเงินเก่งเราไม่ต้องขับเองก็ได
0: ้บางทีก็อยู่บ้านชิลๆไงพี่
1: แต่พี่อยากให้เต้ดูแลตัวเองมากกว่านี้เป็นห่วงชีวิตตัวเองมากกว่านี
0: ้พี่เมย์ขอถามนิดนึงอ่ะพี
1: ่
0: ก็คือกลุ่มเวลาผมขอเพลงใน Facebook Live บางทีผมก็จะขอเพลงเร็วๆอ่ะช่วงนี้มันตื่น
1: อ
0: ่ะบางทีก็เปิดฟังแต่เพลงลุกลุงเพิ่มไป
1: แล้วอยากได้เพลงเร็วแล้วเต้รู้ไหมว่าสิ่งที่พี่โดนคืออะไร
0: ชน
1: ไม่สิ่งที่พี่โดนก็คือคุณผู้ฟังบอกว่าจะนอนช่วยเปิดเพลงช้าๆหน่อยแล้วก็จะมีคนบอกว่าช่วยเปิดเพลงเร็วๆหน่อยจะทำงานพี่ควรทำยังไงคะเต้ บอกพี่หน่อย
0: เพลงล็อกไงพี
1: ่เนี่ยวันนี้ดูเพลงที่ขอมาเนี่ยมีคู่ครองมีว้าวอนมีโอ้ดวงใจมีปลายฟ้าอย่างเงี้ยฝากใจกับเดือนจังมีแต่เพลงช้าดอกไผ่บานเน
0: ี่ยก็บางทีผมก็ชอบเพลงเร็วไงเร็วแบบว่าตาค้างเลย
1: เร็วแค่ไหนล่ะเต้ลองฟังไอ้นี่ได้ไหมอะไรนะที่เขาพากเรือยาวอ
0: ่
1: ะ
0: ใครช่วยถ่ายปะ
1: เคยฟังว่าเขาพากเรือยาวอ่ะเรือหางยาวอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่เคยอ่ะดี
1: ลองไปฟังอ่ะแล้วลองดูสิว่าเอาเร็วแบบนั้นได้ไหม
0: เอาคูณสองไหม
1: เต้ลองเปิดเพลงแบบโอ้ดวงใจหรือว้าวอนเนี่ยคูณสองคูณสามคูณสี่คูณห้าไปเลยคูณสิบไปเลยก็ได
0: ้พี่สมัยนี้ก็จะฟังแอปปอยดีปายอะไรพี่
1: อดโทษอ่ะแล้ววันนี้เต้อยากฟังเพลงอะไรคะ
0: วันนี้จะขอเพลง
1: ห้ามเปลี่ยนเพลงนะ
0: รู้ก็คือยาใจคนจนนะพี่มอบให้ตัวเอง
1: ยาใจคนจนมอบให้ตัวเองคำถามเร็วตรงไหนได้เพลงเนี้ยเร็วตรงไหนเนี่ยเพลงเนี้ยเต้ย้อนแย้งอ่ะ
0: ก็คือช่วงที่ท้ายไงพอรับไปขอเพลงเก่า8090ไงพี
1: ่ก็ช่วงท้ายก็ต้องเพลงเพื่อนเพลงหวานมันก็ต้องเปิดเพลงหวานๆดิจะไปล็อกอะไร
0: ล็อกแล้ว
1: ไปแล้วอ้าวยาใจคนจนมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
0: มอบให้ตัวเองอ่ะพี
1: ่โอเคขอบคุณมากวันนี้ที่โทรมานะเต้นะยังไงดูแลตัวเองนะคะอย่าขับรถขับราล่ะ
0: ครับ
1: โอเคไหมขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ฟังสายเมื่อสักครู่แล้วกู้ภัยขนลุกเลยนะคะเพราะว่าแต่จริงๆนะคุณผู้ฟังช่วงเนี้ยเข้าใจว่าหลายๆท่านขับขี่เนี่ยก็จะมีการแบบเปิด GPS ดูด้วยหรือว่ามีการแบบต้องยุ่งกับอะไรกับเครื่องมือสื่อสารกับโทรศัพท์เนี่ยแต่ก็ต้องระมัดระวังจริงๆนะคะถ้าสมมติว่าจะต้องมีการปรับมีการเปลี่ยนอะไรก็ตามอย่างเช่นแบบเปลี่ยนทางที่จะไปอย่างเงี้ยใน GPS นะคะก็อาจจะต้องจอดข้างทางซะก่อนนะแล้วค่อยขับต่อไปต่อนะคะมันโอ้โหอันตรายมากๆเห็นไหมสังเกตไหมดูหลายๆท่านเนี่ยโทรมาหรือว่ามีข่าวคราวต่างๆเนี่ยก็จะเห็นว่าโอ้ยรถล้มจากการที่เราเนี่ยใช้เครื่องมือสื่อสารในขณะขับขี่นะคะอันนี้ต้องระมัดระวังมากๆนะคะเป็นห่วงสวัสดีพี่ต้าจตุรพัฒน์นะคะนี่เห็นไหมกู้ภัยมารอแล้วเนี่ย กู้ภัยมารอแล้วเนี่ยศิลปิน388เนี่ยมารอแล้วเออนะอุ๊ยมันไม่ได้เลยถามพี่ต้าได้ใครที่อยู่ใน Facebook Live นะคะถามพี่ต้าได้ว่าแต่ละเรื่องแต่ละราวแต่ละมือแต่ละเดย์ของคนที่ประสบเหตุประสบภัยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากความประมาทซึ่งไม่ควรเออไม่ควรเลยจริงๆมีพี่คนนึงกินไอติมแล้วปรากฏว่าหมวกกันน็อกมันพับลงมาพอมันพับลงมา

0: เสียหลักจ้าเสียหลักสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนิ้วเท้าขาดเออนิ้วเท้าขาดแล้วพี่เขาก็นั่งกินไอติมชิวๆอยู่ตรงนั้นแหละคือหนูก็แบบสิ่งที่หนูทำก็คือไปนั่งชี้ให้แบบถ่ายรูปอะเป็นพยานว่านิ้วของเขาเนี่ยได้โดนมดกินไปแล้วอะไรเงี้ยหนูก็แบบไปนั่งแล้วก็ชี้นิ้วส่วนเจ้าตัวก็มีโทรหาแม่บอกว่าเออแม่นิ้วขาดไปแล้วนะอะไรเงี้ยมันต่อไม่ได้หมอบอกอะไรเงี้ยพวกกู้ภัยก็บอกว่ามันไม่ได้แล้วก็ไปถ่ายรูปให้ดูว่าเนี่ยนิ้วเท้าพี่เขากระเด็นไปนู่นแล้วทุกคนมันไม่ได้จะไปขี่จักรยานขี่มอไซค์จะกินไอติมจะทำอะไรจอดก่อนอย่าเพิ่งแบบโอ้ยตายตายตายขนลุกไปหมดเลยอ่ะไปกันต่อนะคะสำหรับร้อนนี้นะคะให้เปิดพัดลมธรรมดานี่มันก็เหมือนเปิดลมร้อนใส่ตัวเองใช่ไหมนะคะดังนั้นเนี่ยให้คูลพลัสนะคะเปลี่ยนหน้าร้อนของคุณให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 นะคะตัวช่วยในการลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศาเย็นสดชื่นสะใจโดยช่องใส่น้ำแข็งแล้วก็ปรับแรงลมได้ถึง3ระดับด้วยการพร้อมระบบสายซ้ายขวาอัตโนมัตินะคะได้เย็นทั่วห้องเลยดีไซน์สวยๆค่ะสีขาวเทาสุดมินิมอลนะจ๊ะมันจะได้ทำให้บ้านดูกว้างทางสถาปัตย์เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเฟอร์นิเจอร์สีขาวคลีนๆอะไรอย่างเงี้ยบ้านมันจะดูกว้างนะคะมันช่วยได้นะที่สำคัญเขามีล้อด้วยเคลื่อนย้ายสะดวกนะคะจะไปห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องครัวเย็นได้ทุกที่แล้วก็มั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นานถึง1ปีเต็มหน้าร้อนนี้นะคะให้คูลพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงนะจ๊ะคุ้มสุดๆเลยคุ้มสุดๆเลยนะคะเพียง 1,190 บาทเท่านั้นรับฟรีไปเลย Cooling Pack 4ชิ้นโทรค่ะ02-114-3990 ค่ะ02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะจ๊ะเออถามคุณต้าได้เลยว่าเคยเจอเคสกู้ภัยอะไรแปลกๆไหมพี่ต้าน่าจะเจอมาเยอะกว่านี่น้องเมย์ทำมา10ปีพี่ต้านี่ทำเกินน้องเมย์ไปแบบประมาณ 20-30 ปีแล้วนะดูช่วงอายุอนาของพี่เขาแล้วก็น่าจะนานแหละจริงๆ อ่ะไปกันต่อในช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: ในช่วงของมหานครไลฟ์วันนี้นะคะเราอยากจะแบบว่ามวลซึนระหว่างนักจัดรายการและศิลปินด้วยนี่นะเป็นการเฟเจอริ่งกันนะคะระหว่างคุณบอสธีรพงษ์และแม่สิริพรอำไพพงศ์หลายพงศ์ด้วยเออนะผลงานเพลงนี้นะคะน้องบอสเนี่ยก็ได้โชว์ลวดลายของการเป็นชาวร็อกเกอร์แทนพี่ตูนบอดี้แสลมชั่วคราวนะกับเพลงคิดฮอดนะคะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไป
3: สวัสดีครับ

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโม

0: ต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเบทิชา
1: น่ารักมากๆเลยคุณผู้ฟังของน้องเมย์เนี่ยนะทาง Facebook Live นะคะเขียนกันมาว่าได้เวลากอดตัวเองกันแล้วใช่แล้วนะคะอ้าวกางแขนออกกอดตัวเองแน่นๆนะคะแล้วก็บอกตัวเองว่าเก่งมากตอนนี้ใกล้จะสิ้นเดือนแล้วนะคะเรามีความสมบุกสมบันมากในช่วงเดือนที่ผ่านมานะคะอุ้ยกี่เดือนแล้วนะเข้าเดือนที่6แล้วจะครึ่งทางแล้วของปีนี้นะคะอาจจะสมบุกสมบันบ้างอาจจะต้องท้อบ้างนะแต่ก็เป็นกำลังใจให้ตัวเองเสมอบอกตัวเองกอดตัวเองแน่นๆมีคนถามว่ากอดมันข้างได้ไหมล่ะมิได้กอดตัวเองเนี่ยมันให้ความรู้สึกถึงการที่เห็นคุณค่าของตัวเองนะคะในช่วงเวลาที่เราสู้ชีวิตมากๆเราเป็นเสาหลักเราเป็นตัวแทนหมู่บ้าน เราเป็นตัวแทนครอบครัวในการดูแลตัวเองนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูแลตัวเองได้ดีเราถึงจะสามารถจะไป

เพียงพอนะใส่ใจคนรอบข้างให้พอประมาณนะจ๊ะแคร์ตัวเองก่อนค่อยแคร์คนอื่นบางครั้งนี่มันโอ้คือกืนไม่เข้าใครไม่ออกก็เอาแค่พอประมาณนะคะบาลานซ์ชีวิตให้ได้บางคนเป็นไปติดคำว่าอะไรนะไลฟ์บาลานซ์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออแต่ว่าชีวิตแต่ละคนน่ะเชื่อว่าไม่เท่ากันบางคนน่ะมีทุกอย่างพร้อมตั้งแต่แรกเกิดแต่บางคนเนี่ยเขาเรียกว่าติดลบหรือถอยหลังดังนั้นนะคะเมื่อรู้ว่าตัวเองน่ะติดลบเมื่อรู้ว่าตัวเองอ่ะอาจจะสู้คนอื่นเขาไม่ได้แต่อย่างน้อยขอให้มีพลังกายพลังใจกับตัวเองเยอะๆเหมือนนักกีฬาที่ต้องวิ่งในลู่วิ่งนะคะต่อให้คนอื่นน่ะเขาอยู่ข้างหน้าเราแซงเราอยู่เนี่ยแต่สุดท้ายแล้วถ้าเรายังวิ่งไม่หยุดยังไงเนี่ยมันก็ยังต้องถึงเส้นชัยอย่างแน่นอนชอบประโยคนึงมากๆนะคะกับการสนับสนุนความสำเร็จของคนอื่นไม่เคยทำให้ความสำเร็จของเราน้อยลงเลยดังนั้นการเห็นคนอื่นสำเร็จบางครั้งเราอาจจะไม่ต้องรู้สึกต่ำต้อยด้อยค่าตัวเองนะคะแต่เราจงยินดีกับเขาและถามเขาก็ได้ว่าทำยังไงถึงจะได้เป็นแบบเขาแต่ที่สำคัญนะคะช่วงนี้ในช่วงการสร้างตัวสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็โซเชียลค่อนข้างโด่งดังมีหลายๆคนพยายามปั้นตัวเองปั้นตัวเองขึ้นมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าอะไรก็ตามนะคะเริ่มทำคอนเทนต์เริ่มถ่ายคอนเทนต์เพราะว่าคิดว่าหนึ่งคือมันหาเงินง่ายนะคะแต่ว่าโลกใบนี้มันคือพูดตรงๆเลยมันคือวงการมายาโลกใบนี้มันคือวงการบันเทิงบางอย่างที่เราจะต้องเรียนรู้กับมันและรู้เท่าทันเพราะว่าล่าสุดนี้นะคะมีพี่ไรเดอร์คนนึงออกมาแฉเลยว่าตัวเองเนี่ยเป็นไรเดอร์มีลูกน้อยนะคะแล้วก็เคยทำคอนเทนต์กับลูกว่าแบบเออฉันจะต้องไปหาแบบว่ายังไงอะถ้าหลายหลายคนอาจจะเคยเห็นแหละคอนเทนต์เนี้ยเป็นคอนเทนต์ที่พี่ไรเดอร์เนี่ยกำลังแบบโอ้ยขับรถยากลำบากเลี้ยงลูกแล้วอยู่ดีๆเมียแบบแชทมาแล้วก็มาสั่งเฟรนฟรายอะไรเงี้ยร้านหรูร้านดังอะไรเงี้ยแล้วโอ้โหพี่ไรเดอร์เขาแบบหาเช้ากินข้ามอ่ะแล้วเมียอยากกินเฟรนฟรายหรูๆว่ะปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยกระแสของสังคมโซเชียลเนี่ยก็คือไปโจมตีภรรยาเขาเต็มที่เต็มสูบเลยเออสรุปวันนี้ออกมาแฉแล้วว่าทั้งหมดมันเป็นแค่คอนเทนต์ภรรยาก็ไม่ได้จะกินจริงๆนะคะแต่ว่าช่วงที่พี่เขาเนี่ยขับไรเดอร์แล้วเขาทำยอดวิวได้สูงใช่ไหมก็เริ่มมีเอกชนหรือว่ามีพวกเอเจนซี่โฆษณาต่างๆนะคะซึ่งพวกเอเจนซี่เนี้ยเขาก็จะไปติดต่อคนที่เขาเริ่มจะมีชื่อเสียงเป็นชาวบ้านชาวบ้านที่เริ่มจะทำคอนเทนต์อะไรเงี้ยไปติดต่อบอกให้มาเซ็นสัญญาแล้วเดี๋ยวเนี่ยจะให้เงินเดือนนะให้เงินเดือน 20,000 30,000 อะไรว่ากันไปแต่ละคนก็ขึ้นอยู่กับยอดวิวโอ้ไรเดอร์บอกว่าเอ้ยมันก็น่าสนใจเป็นอีกทางอีกช่องทางนึงเลยที่จะได้เงินเดือนแบบนี้นะเขาก็ตกปากรับคำเซ็นสัญญาไปปรากฏว่ายังไงรู้ไหมปรากฏว่าไอ้เงิน 20,000 นี้ไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่าเพราะว่าวันนึงเนี่ยเขาก็จะเขียนสคริปต์มาให้ไรเดอร์ทำตามก็คือต้องออกจากการเป็นไรเดอร์เลยนะแค่ขับเพื่อทำคอนเทนต์เฉยๆนะคะขับรถเฉยๆแล้วก็ถ่ายคอนเทนต์ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่เขาไม่ได้รับลูกค้าจริงแล้วนะแต่ว่าทั้งหมดเนี้ยก็คือวงการมายาแล้วก็คือแบบทำตามสคริปต์ภรรยาก็ต้องทำให้ดูจนมากๆอะไรต่างๆปรากฏว่าวันหนึ่งลูกเขาดันป่วยหนักมากแล้วคุณพ่อเนี่ยไอ้คนที่เป็นไรเดอร์เนี่ยเขาก็ไปขอเบิกล่วงหน้าหน่อยเพราะว่าอยากจะไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยปรากฏว่าเบิกไม่ได้เบิกไม่ได้แล้วทำยังไงอ่ะงานก็ทำแล้วอ่ะได้เงินเดือน 20,000 แต่เบิกไม่ได้ทำยังไงอ่ะสุดท้ายเขาก็มาสั่งว่าให้ทำคอนเทนต์นู่นนี่นั่นอีกมันพูดตรงๆนะอะไรที่มันไม่ใช่ความจริงอ่ะมันอยู่ไม่นานหรอกมันการที่มันเป็นคอนเทนต์นั่นหมายความว่าเมคขึ้นมาสร้างขึ้นมาใช่ไหมเออคุณพ่อเขาก็เริ่มรู้สึกแล้วว่ามันเป็นการหลอกลวงสังคมเพราะบางทีเขาก็จะบอกว่าให้ทำนู่นให้ทำนี่ให้ทำเหมือนว่าโอ้ป่วยซะเหลือเกินโอ้ยไม่ไหวแล้วแบบเออเขาก็บอกว่าเนี่ยเงินไรเดอร์ไม่พอแล้วนะให้ไปขายหมูปิ้งต่ออะไรเงี้ยปรากฏว่าเขาไม่ไหวแล้วเขาต้องลูกเขาอะลูกเขาป่วยอยู่เขาก็ต้องไปทำอย่างอื่นแล้วจะมานั่งมัวถ่ายคอนเทนต์อะแล้วเบิกก็ไม่ได้ด้วยแล้วยังมาบอกให้ไปขายหมูปิ้งอีกเขาก็รู้สึกว่ามันเกินไปเขาเลยไม่ได้ต่อสัญญาพอไม่ได้ต่อสัญญาเกิดอะไรขึ้นยึดช่องที่มีผู้ติดตาม 30,000 กว่านั้นน่ะเพราะว่าในสัญญาไม่ได้อ่านให้ดีก่อนเห็นไหมมันมีอะไรซ่อนอยู่ในเอกสารเยอะแยะมากมายเราต้องอ่านให้ละเอียดนะคะเวลาที่จะไปเซ็นสัญญาอะไรกับใครเขายึดช่องไปเลย
ไรเดอร์ถึงได้แบบทนไม่ไหวออกมาพูดนะคะพอสร้างช่องใหม่เนี่ยก็เลยออกมาพูดออกมาแฉเลย

ปรากฏว่ายังไงรู้มั้ยเคยเห็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวปะที่เขาบอกว่าเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวทำความสะอาดบ้านรับทำความสะอาดบ้านแล้วเขาเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับน้ำยาทำความสะอาดแล้วคนก็แปลกใจว่าทำไมเขาถึงเจอแต่ห้องที่มันสกปรกตลอดเลยสกปรกแบบชนิดที่ว่าเหมือนที่เราดูข่าวเวลาหอพักที่เขาไม่จ่ายตังค์แล้วเขาหนีออกไปอ่ะนั่นแหละเละเทะอย่างนั้นเลยแล้วก็แบบเฮ้ยพี่ไปหาห้องแบบนี้มาจากไหนเนี่ยทำไมลูกค้าพี่มันถึงแบบใจร้ายใจดำใจไม้ไสยกรรมหนูเคยนะคิดจะติดต่อพี่เขาไปให้มาทำความสะอาดเขาไม่ตอบแชทแล้วก็เหมือนกับคิวเต็มอะไรตลอดเวลาเลยนี่มันลำบากตรงไหนก็เริ่มไม่มั่นใจแล้วพอสืบไปสืบมาอ้าวเขาก็เซ็นสัญญากับเอเจนซี่เจ้านี้เหมือนกันพอสืบไปสืบมาเนี่ยพอไปดูว่าบริษัทเอเจนซี่เจ้านี้เป็นยังไงก็ปรากฏว่ามีนายทุนเป็นทุนจีนจ้าเพราะฉะนั้นนะคะพอเรื่องต่างๆเนี่ยมันทำสร้างความน่าสงสารอยู่แล้วแล้วก็มันเป็นแบบฟิลแบบอะไรอ่ะนิยายจีนแนวตั้งอ่ะพวกอย่างนั้นน่ะจีนเขาก็จะเก่งเรื่องนี้เหมือนกันดังนั้นมันไม่ได้ผิดถ้าเราจะเสพเข้าใจใช่ไหมไม่ได้ผิดถ้าเราจะเสพแต่เราต้องคิดวิเคราะห์ดีๆว่าสิ่งนี้มันจริงหรือไม่จริงเพราะว่าบางครั้งมันอาจจะเป็นคอนเทนต์ก็ได้ดังนั้นก็ออกมาเตือนภัยกันส่วนใครที่อยากจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์อย่าไปเซ็นสัญญาอะไรมั่วซั่วเช็คให้ดีก่อนคิดให้ดีก่อนว่าเราจะเซ็นจริงๆใช่ไหมผลประโยชน์ของเราคืออะไรเขายึดช่องไปเลยไหมถ้าเราสร้างมีผู้ติดตามเป็นล้านอย่างเงี้ยอะเขาเอาช่องไปเลยเราไม่เหลืออะไรเลยนะถ้าเราลาออกถูกปะดังนั้นนะคะบางอย่างเนี่ยเราอาจจะต้องคิดดีๆก่อนที่จะเซ็นสัญญาส่วนคนที่เสพพวกเนี้ยก็จะต้องคิดดีๆว่าไอสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันใช่หรือเปล่าบางคนไปโอนตังโอนอะไรให้เขาอะไรเงี้ยนะดูดีๆนะคะเป็นห่วงทุกๆคนทุกๆด้านทุกๆมุมเลยไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะจ๊ะวันนี้เรือรักกระดาษจากมารีฮวาน่าค่ะแล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้ายังคงอยู่กับน้องเมธิชานะคะวันนี้สาระดีๆเข้มข้นมากๆเลยอ่ะชั่วโมงหน้ารอสายหน้าใหม่นะจ๊ะ022481366ใครที่ยังไม่โทรมาโทรมาด่วนเลยในเวลา3นาทีนี้จ้า

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยเมทิชาสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมาแล้วในชั่วโมงที่2นะคะมีคนบอกว่าโอ้โหจริงด้วยพี่เมย์นะพอฟังสาระดีๆแล้วก็รู้สึกเหมือนกันว่าบางคอนเทนต์บางอย่างที่เราไปนั่งดูเนี่ยโอ้มันดูเกินจริงมากๆนะก็ลองไปวิเคราะห์กันดูแล้วกันว่ามีช่องไหนบ้างที่เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ดูเพื่อความบันเทิงเนาะอย่าไปแบบอินกับเขาชีวิตเขามากอ่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วจ้ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับพี่เมย์
1: สวัสดีจ้าแนะนำตัวหน่อยจ้าเด็กชายอะไรจ้า
2: เด็กชายอาร์มครับ
1: เด็กชายอาร์มนะจากที่ไหนส่งเข้าประกวดเร็วอยู่จังหวัดไหน
2: เพชรบุรีครับ
1: อยู่เพชรบุรี
2: ครับ
1: ตอนนี้เหรอ
2: ไม่ตอนนี้ขับรถอยู่อ่ะพี่ขับ6ล้อรถแดงครับขับ TNT ครับ
1: อยู่
2: บางปูครับ
1: ครับผมขับรถอยู่นะมีคนนั่งเป็นเพื่อนหรือเปล่า
2: อ๋อไม่มีครับพี่
1: ไม่มีด้วย6ล้อด้วยอันตรายงั้นวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไร
2: บุญผลาหมดอายุครับ
1: บุญผลาหมดอายุมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: ให้ต้องแต่งต้องสายครับแล้วก็ตัวเองนะครับ
1: ได้เลยครับผมนะคะเวลาบอกให้กอดตัวเองกอดตัวเองด้วยนะแต่เวลาขับรถยังไม่ต้องกอดนะ นะคะ
2: ถึงที่นะครับพี่ถึงนี่พอดี
1: ไม่อ่ะขับรถปลอดภัยแล้วกันอ่ะวันนี้ช่วยพูดโฆษณาให้น้องเมย์หน่อยว่าขอบคุณผู้สนับสนุนนะจ๊ะ
2: น้ำน้ำ

0: มี
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียม
0: สูตรลดน้ำตาลสูตรเกลือลดโซเดียม
1: ลดเกลือโซเดียม
0: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจ
0: อร่อยถูกใจ
1: ใครใครก็ชอบ
0: ใครใครก็ชอบ
1: พันท้าย
0: พันท้าย
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
0: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: เพื่อลดแบคทีเรีย
1: และเชื้อรา
0: และเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: และสาเหตุของอาการคัน
1: โอเคขอบคุณที่โทรมานะคะขับรถดีๆนะ
0: ครับขอบคุณคร
1: ับ สวัสดีค่ะนะคะก็โอ้ยหนูรู้แล้วว่าทำไมบางสายโทรมาแบบว่าบางวันมีสายโทรมาน้อยอ๋อคุณผู้ฟังหนูไปตัดยางกันหมดหรือบางคนก็ฟังทางวิทยุใช่ไหมแล้วก็แบบว่าไม่มีสัญญาณมีคุณฟังบอกว่าไม่ต้องน้อยใจว่าเอ้ยวันนี้ทำไมสายไม่มีใครโทรมาเลยอ๋อคือเขาไปทำงานทำการกันจ้าส่วนบางคนนี้ที่ขับรถยนต์เนี่ยก็น่าจะรู้อยู่ว่าหนูจะรีบคุยเนาะเพราะว่าถ้าสมมติขับขี่เนี่ยหนูก็อยากให้คุณผู้ฟังของหนูปลอดภัยจากใจกู้ภัยคนหนึ่งนะไม่รู้จะบอกยังไงเลยเป็นห่วงอ่ะอยากให้จริงๆก็อยากคุยนานๆแต่ว่าพอขับรถแล้วบางทีสมาธิอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากจะแบบเกิดเหตุการณ์คุณผู้ฟังเข้าใจใช่ไหมว่าบางครั้งเนี่ยคำว่าอุบัติเหตุอ่ะมันไม่มีใครอยากให้เกิดแล้วมันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเกิดขึ้นตอนไหนถ้าเกิดหนูคุยนานไปแล้วสมมติแบบได้ยินเสียงแต่แบบแล้วก็ได้ยินเสียงดังโคมเนี่ยหนูจะรู้สึกยังไงกับชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูก็ต้องป้องกันเอาไว้ก่อนนะคะกันไว้ดีกว่าแก้อย่าให้แบบวัวหายแล้วค่อยมาร้อมคอกอันนี้ไม่เอานะคะดังนั้นเนี่ยดูแลตัวเองดีๆแล้วถ้าสมมติว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่จะต้องขับรถแล้วจะต้องคุยโทรศัพท์กับน้องเมย์ทำไงจ๊ะจอดข้างทางก่อนแป๊บเดียวเองนะบอกน้องเมย์นิดนึงว่าโอเคตอนนี้ขอจอดข้างทางอยู่นะคะคุยได้ประมาณกี่นาทีบอกมาเลยเดี๋ยวน้องเมย์จะแบบว่าพยายามรวบรัดตัดตอนคุยแบบสั้นๆให้อะไรอย่างเงี้ยว่าไปแต่อย่างน้อยเนี่ยให้เราอยู่ด้วยกันนานๆนะจ๊ะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาคนะคะก็ต้องขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะคะวันนี้มาเป็นเพลงอกหักเห็นไหมเพลงช้าอีกแล้วจะมาว่าหนูไม่ได้นะก็ขอเพลงช้ากันนะบุญผลาหมดอายุนะคะจากไอ้มนแคนแก่นคูณและเวียงนฤมลค่ะตามมาด้วยคืนใจให้กันเห็นไหมความรักมันสิ้นสุดเราก็คืนใจให้กันก็จบใช่ไหมแล้วก็ไปถอนคำสาบานนะคะสันติดวงสว่างนะคะแล้วอีกสายนึงเนี่ยเดี๋ยวขอน้องเมย์ดูก่อนว่ามีใครขอเพลงมาแล้วตรงกับคอนเซปต์นี้บ้างจัดไป

นุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน

0: สิทธิ์ของเจ้านะคะผลงานเพลงนี้จากไหมไทยหัวใจศิลป์ค่ะสังกัดพระเอกใหญ่9999คำร้องทำนองโดยอาจารย์กี้พงศักดิ์นะคะเรียบเรียงโดยอาจารย์พานุวัฒน์สิงห์สนั่นผลงานเพลงนี้ใครที่ชื่นชอบนะคะในช่วงของจ่อคิวฮิตก็สามารถขอกันเข้ามาได้ผ่านช่องทาง SMS 4689400รวมถึงในช่วงของจ่อคิวฮิตนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เป็นผลงานเพลงที่มีชื่อว่าบ่ต้องกลับมาชีวิตน้องดีแล้วจากมอสรัศมีด้วยนะจ๊ะจ่
1: อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมว A-Pro IQ
0: ในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมว A-Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะสำหรับงานเพลงวันนี้ค่ะก็เขาขอเพลงเร็วมาใช่ไหมหนูก็จัดให้เลยนะคะกับเพลงช้าค่ะเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อจากทอพัสุพัฒนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเพลงค่ะฮักพอเป็นพิธีแจกต่ายอรทัยนะคะวันนี้เราจะหลับไหลกันไปพร้อมๆกันในช่วงนี้นะคะนักจัดรายการที่กวนขนาดนี้เป็นของคุณนะคะ

0: ช็อป
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงเดือดมาถึงช่วงสุดท้ายกับน้องเมทิชาแล้วนะคะพรุ่งนี้น้องเมจะเดินทางไปยังจังหวัดตรังนะคะใครที่อยู่แถวนั้นใครที่สัญญาว่าจะมาเจอกันนะคะก็ไปเจอกันได้ที่หอประชุมนะโรงมหาวิทยาลัยโอ้ยหนูดิหัวจะปวดกับชีวิตตัวเองไปจังหวัดตรังนะคะไปจังหวัดตรังก็สามารถมาเจอกันได้เนาะเออตอนจะเดินทางน่าจะประมาณ5:00ไม่ถึงก็จวนแล้วก็ไปถึงที่นู่นนะจ๊ะเออน้องเมย์จำไม่ได้แล้วว่าจะต้องไปอยู่ตรงไหนอะรู้แค่ว่าไปมหาวิทยาลัยสักที่หนึ่งซึ่งก็เจอแล้วอ่ะเป็นศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะวิทยาเขตตรังอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะคะใครที่อยู่ไกลๆก็สามารถมาเจอกันได้ในช่วงนี้อ่ะสมาคมยางพาราไทยวันนี้มีอัปเดตนะจ๊ะอำเภอหาดใหญ่ค่ะยางแผ่นดิบตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ78.50 บาทคลองแงะ76 บาทจังหวัดตรัง77 บาทภูเก็ต82 บาทสุราษฎร์ธานี82.50 บาทเฉลี่ยอยู่ที่79.20 บาทนะคะยางลูกขุนค่ะ84.70 บาทขี้ยางก้อนถ้วย68 บาทน้ำยาง82.50 บาทนั่นเองวันนี้มีคนขอเพลงจากพี่เดือนนะบอกว่าขอเพลงเชื่อในสิ่งที่ให้ในสิ่งที่เชื่อน้องเมย์จัดให้แล้วนะจ๊ะมีคนบอกว่าเพลงเพราะดีอันนะไม่ใช่ช่วงหนูเป็นช่วงพี่ลูกตาลก็อยากจะอ่านนะมันเป็น SMS ที่แบบว่าร่ายยาวมาก็อยากรู้เหมือนกันว่าช่วงพี่ลูกตาลเนี่ยมีคนพิมพ์อะไรมาบ้างนะมีเพลงแบบว่าขอเซิงโนมิตะนากลางดาวอะไรเงี้ยเนาะอ๋อพี่ลูกตาลเขาก็เปิดเซิงโนมิตะให้แล้วนี่ใช่ไหมล่ะก็เป็นของไลออนเหมือนกันนั่นแหละนะนะคะส่วนของน้องเมย์เนี่ยมีขอเพลงเพื่อนเพลงหวานมาเห็นใจกันหน่อยจะIn the Innocent นะจากพี่กว้างนะคะเดี๋ยววันนี้จัดให้แล้วกันเนาะขอบคุณทุกเสียงทุกสายที่ทักทายกันนะคะเข้ามาพูดคุยกันมีคนบอกว่าส่งของมาให้ได้รับหรือยังเขาน่าจะไปส่งคนละตึกหรือเปล่าหนูไม่รู้จริงๆไม่เห็นเลยค่ะจริงๆนะก็อาจจะต้องเอารหัสเลขพัสดุอะไรมาให้หนูดูนิดนึงหนูก็ไม่รู้เหมือนกันอะช่วงนี้นะคะอากาศก็ค่อนข้างจะแปรปรวนเปลี่ยนแปลงบ่อยวันนั้นน้องเมย์ขับไปจังหวัดระยองใช่ไหมมีช่วงหนึ่งที่แบบฝนตกยังไม่ถึง5 นาทีเลยแบบปัดน้ำฝนอยู่ไม่กี่ทีเลยช่วงหนึ่งไปอ้าวแดดออกเฉยแล้วพอขับไปอีกนิดนึงอ้าวฝนตกอีกแล้วตอนแรกนี่หวั่นใจแล้วเพราะว่าพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวหวั่นใจว่าไประยองเนี่ยทะเลจะฝนตกหรือเปล่าจะอดเที่ยวซะอย่างนั้นอะไรเงี้ยอดเล่นน้ำทะเลหรือเปล่าปรากฏว่าก็หยุดตกเฉยอย่างเงี้ยอากาศแปรปรวนมากๆนะคะช่วงนี้นี่ก็ไม่น่าเชื่อว่าอย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยตอนแรกอ่ะท่านผู้ว่าชาชาใช่ไหมเขาบอกว่าเขาจะปลูกต้นไม้1 ล้านต้นแล้วก็มีคนก็บอกว่าโหจะปลูกไง1 ล้านต้นปรากฏว่าเป็นไงปลูกไปแล้ว2 ล้านกว่าต้นอ่ะเท่าตัวเท่าทวีคูณก็ถือว่าช่วยๆกันไปนะคะช่วงนี้อากาศแปรปรวนอย่างนี้มันก็เกิดจากการที่คนอาจจะขยายขึ้นจำนวนประชากรมากขึ้นทำให้เราจะต้องหาที่อยู่พอหาที่อยู่เราอาจจะต้องแบบไปกินพื้นที่ป่ามากขึ้นดังนั้นนะคะเราก็ต้องมาช่วยกันปลูกป่าเพิ่มเติมหรือว่าทำยังไงก็ได้ลดพวกสิ่งของอะไรบางอย่างที่เป็นพวกพลาสติกอะไรเงี้ยเมื่อก่อนเนี่ยมันคือเราใช้กระดาษใช่ไหมเราใช้กระดาษเนาะแล้วเขาก็รู้สึกว่ากระดาษเนี่ยมันใช้ครั้งเดียวแล้วมันทิ้งมันกระดาษเนี่ยมันเป็นการตัดต้นไม้ถูกไหมเขาถึงให้ใช้พลาสติกแทนมาเป็นทดแทนเพราะพลาสติกเนี่ยมันอยู่ได้ยาวนานกว่าปรากฏว่าคนก็ใช้แล้วทิ้งอีกซึ่งจริงๆพลาสติกอะเราต้องรู้ว่ามันใช้ได้ยาวนานนะคะเก็บเอาไว้หน่อยหรือว่าแบบรีไซเคิลหน่อยเดี๋ยวนี้เขามีการรีไซเคิลเอาถุงขยะพวกเนี้ยถุงพลาสติกเนี่ยเอามาทำเป็นน้ำมันด้วยเอาไปกลั่นดังนั้นอะลองดูมันมีศูนย์วิจัยเยอะแยะมากมายนะคะก็ลองดูว่าในชุมชนของเราเนี่ยเราสามารถ

0: รวบรวมถุงพลาสติกเอาไปขายได้ไหมมันมีขายกิโลกรัมละบาทหรืออะไรสักอย่างอ่ะก็รวบรวมกันไปนะคะแล้วก็ลองศึกษาเรื่องนี้ดูแต่ละชุมชนใครเป็นผู้นำชุมชนลองเอาไปปรึกษากับผู้นำชุมชนตัวเองก็ได้ว่าเรื่องนี้มันก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าเอาไปใส่ทำได้ทั้งเบนซินดีเซลเลยนะนะเก๋นะดังนั้นก็ลองดูค่ะคุณผู้ฟังอยากจะให้แบบประเทศไทยของเรานะคะไม่อากาศแปรปรวนขนาดนี้ช่วยลดโลกร้อนหน่อยก็แล้วกันนะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะคะก็ต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปเดี๋ยววันนี้น้องไม่ต้องขอตัวลาก่อนนะจ๊ะเที่ยงคืน54นาทีทิ้งผลงานไว้ขอเพลงนี้ก่อนพี่กว้างติดเอาไว้ก่อนแล้วกันนะเห็นใจกันหน่อยเนี่ยมีคนขอเข้ามาเหมือนกันเป็นของพี่โดมปกรณ์ลำนะคะกับเพลงที่มีชื่อว่ายิ่งรักเธออ่ะเดี๋ยวเปิดให้เพลงยิ่งรักเธอก่อนแล้วกันเนาะพี่กว้างรอคิวนะพรุ่งนี้ขอใหม่ก็ได้ประท้วงหน่อย สำหรับวันนี้น้องไม่ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ชาวตรังเจอกันนะคะ
1: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: าทำให้เราปวด
1: ขนาดนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกงสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสวัสดีต้นสัปดาห์หลายๆท่านอาจจะรู้สึกอ่อนเพลียนะครับตอนนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเพลงสบายๆกันเนาะสวัสดีครับไปทาง SMS นะครับที่4689400สวัสดีครับผมไอ้กว้างโยโกฮาม่านะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่พี่คิวเองนะครับอันนี้ทาง Facebook นะครับLTM FM 95พี่แมวภูวาการพี่นักรบเพื่อประชาชนนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงน้องสุจิตราน้องสุจิตราเนาะพี่ก้านกล้วยทักทายนะครับพี่น้องนุชนนครน้องแชมป์สวัสดีครับโอ้ยทำอะไรอยู่ฮะทำไมตอนนี้ยังไม่นอนพี่ศักชัยครับพี่จ๋าเพียรน้ำแข็งพี่คิวเองนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็ทักทายไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาทางหลังไมค์ด้วยนะครับที่เบอร์022481366นะครับน้องกวางรอรับสายอยู่พี่สุจันทยานะครับขอเพลงนี้ห่างค่ะน้องเพชรพี่นักรบเพื่อประชาชนนะครับบอกว่ารับฟังจากส่งคล้านะครับชัดเจนกับป้มนี่มาแล้วพี่มันธนานะครับพี่คิวเองพี่ก้านกล้วยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่รัตดาพี่แมวภูวการนะครับทักทายทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ขอแนะนำเพลงกันหน่อยครับ3เพลงเมื่อกี้นี้จบไปต้นชั่วโมงในช่วงของฮิตมาราธอนอาทิตย์ละวันนะครับของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์และก็สัญญาบ้านทุ่งครับน้องวิรดาวงเทวันนะครับนางฟ้าของเราเนาะล่องเรือหารักนะครับลุงแอลยอดรักสลักใจครับทั้ง3เพลงจัดให้ตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับอีกสัก1เพลงในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องกวางน้องกวางน้อยหรือไม่น้อยอันนี้ไม่แน่ใจนะครับต้องโทรศัพท์มาหาน้องกวางลองมาพูดคุยดูเบอร์เดิมครับ022481366นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับหลังจากเพลงนี้มารับสายกันต่อนะครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: เสียงปรบมือจ้าขอเสียงปรบมือให้แดนเซอร์แห่งกัมนะจ้าขอบคุณจ้า
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
2: กลับมานะครับในช่วงของสายชิวหิวใจขอขอบคุณนะครับยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายนะฮะในช่วงของสายชิวหิวใจเพลงเมื่อกี้นี้นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์จบไปนิยายรักขาดตอนนะครับจากพี่แคทรัตการนั่นเองตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อนะครับหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วตอนนี้พร้อมมาเนาะน้องกว้างฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณพี่ประจักษ์นะครับ
3: จ้า
2: พี่ประจักษ์โทรศัพท์มาจากประจวบเนาะ
3: ไม่ค่ะที่บุรีรัมย์ค่ะ
2: ตอนนี้อยู่บุรีรัมย์
3: ใช่ค่ะอยู่ที่บุรีรัมย
2: ์อากาศเป็นยังไงบ้างครับที่นู่นตอนนี
3: ้ก็ตอนกลางวันก็ร้อนอยู่ค่ะแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าจะมีฝนตกช่วงเที่ยงคืนค่ะ
2: อ๋อก็คือแบบมีไปแล้วเนาะ
3: ใช่ค่ะตกไปแล
2: ้
3: ว
2: ได้เลยนะครับผมแล้ววันนี้พี่ประจักษ์ครับอยากฟังเพลงอะไร
3: ฝันของอ้ายมีใครเป็นนางอีกคะมีใครเป็นนางอีก
2: โอ้ยบทเพลงจากน้องวีนเนอร์มอนนะ
3: ใช่ค่ะ
2: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับ
3: มอบให้แฟนเพลง95ทุกคนเลยค
2: ่
3: ะ
2: ได้เลยครับพี่ประจักษ์ครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
3: จ้าขอบคุณค่ะ
2: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค
2: ่
3: ะ
2: ครับผมนะครับพี่ประจักษ์จากบุรีรัมย์นะฮะป่ะฟังเป็นกันต่อครับฝันของอ้ายมีไผเป็นนางเอกนะฮะทักทายครับไปถึงพี่น้องชาว Facebook นะครับน้องสุจิตราพี่น้อยจุฬาพรพี่นักรบพี่สุจันทยานะครับขอเพลงนี้ห่างนะครับพี่เมตตาพี่มันธนาพี่จ่ายพี่น้ำแข็งครับพี่ศักชัยครับน้องแชมป์นะฮะพี่แมวนะครับสวัสดีครับทุกท่านเลยเดี๋ยวเรามาทักทายกันต่อตอนนี้ไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของสายชิวหิวใจครับ

ับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งหนามข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักล่ะ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันตามพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

ลับมาท้ายชั่วโมงนะครับในช่วงของเพื่อชีวิตนะฮะจัดป้ายบทเพลงหนีห่างครับจุลโหรานก่อนหน้านั้นครับหนุ่มเมืองเพชรครับพี่ชัยโยธนวัฒน์เธอมีแฟนหรือยังพี่ธันวาราศีธนูมหาลัยวัวชนครับวงพัทลุงแล้วก็คนบ้า นะครับจากวงโลโซนั่นเองครับทักทายไปทาง Facebook นะครับพี่คิวเองพี่คิวเองพี่สุคนกับเชิญครับพี่สะสุมาลาสวัสดีเจ้าและก็สวัสดีพี่สาวครับนะฮะพี่ประเสริฐพี่จุ๊บแจงนะครับทักทายครับไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับชั่วโมงหน้าอย่าลืมนะโทรศัพท์เข้ามาเยอะๆนะครับตอนนี้น้องกวางก็รอรับสายอยู่นะฮะ022481366ครับพี่น้องณัฐพงษ์สวัสดีครับผมบอกว่าสวัสดีครับพี่เพชรครับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้พี่เพชรจะไปโรงเรียนบ้านของกระพงหรือเปล่าครับอันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับกำลังดูอยู่นะฮะแล้วก็ช่างแจ็คเทวาสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่สุจัญญานะครับนะแล้วก็พี่ประเสริฐครับพี่จุ๊บแจงทักทายครับตอนนี้ผมก็มีอีกเรื่องนึงมาฝากนะครับช่วงนี้อากาศร้อนผมมีคูลพลัสนะครับคูลพลัสนี่คืออะไรเป็นพัดลมแต่ไม่ได้เป็นพัดลมธรรมดานะครับเป็นพัดลมไอเย็นเปลี่ยนหน้าร้อนนี้ให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 ตัวช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศาเย็นสด

ขึ้นสะใจด้วยช่องใส่น้ำและน้ำแข็งปรับแรงลมได้3ระดับนะครับพร้อมระบบสายซ้ายขวาอัตโนมัติเย็นทั่วห้องดีไซน์สีขาวเทาสุดมินิมอลมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกจากห้องนอนห้องนั่งเล่นก็เย็นได้ทุกที่นะครับแล้วก็มั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นานถึง1ปีเต็มหน้าร้อนนี้ให้คูพลัสดูแลคุณเยี่ยมสดชื่นคลายร้อนตัวจริงคุ้มสุดนะครับเพียง 1,190 บาทครับรับฟรีทันทีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทรเลยครับ02-114-3990ค่าตัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับป่ะฟังเพลงกันต่อครับในช่วงเพื่อชีวิตหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องกวางน้องกวางรอรับสายอยู่ครับ02-248-1366ครับ

0: ณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมานะครับในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะในชั่วโมงที่สองยังอยู่กับผมครับเพชรพุ่มพวงยินดีรับใช้ทุกท่านเหมือนเดิมเวลาเดิมตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยนะครับตอนนี้หนึ่งสายอยู่กับเราแล้วใช่ไหมครับน้องกวางพร้อมแล้วเนาะไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะน้องเพชรพุ่มพวง
1: โอ้ยพี่เน่งจากบึงกลุ่มนะ
2: ใช่ค่ะ
1: สบายดีนะครับพี่ช่วงนี
2: ้สบายดีค่ะก็มี FM 95เป็นเพื่อนค
1: ่ะได้เลยครับผมขอบคุณมากมากครับพี่เน่งแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไร
2: ฟังเพลงของรังสีเสรีชัยน้ำกดแช่เย็นจ้ะ
1: โอ้ยนานมากๆเลยนะครับเพลงนี้อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: ก็มอบให้สำนักงานเขตกลุ่มพนักงานขับรถขยะพนักงานเก็บขยะเสริมสวยวัชรีน้ำหมิ่น95ปัวโคก้าคำสั่งน้ำหมิ่น95ก็ให้น้องเพชรกับน้องหลังไมค์น้องกวางแล้วก็ทุกเสียงทุกสายที่ฟัง FM 95ลูกทุ่งหานครค่ะ
1: ขอบคุณมากๆครับพี่เน่งแล้วพี่เน่งจำสโลแกนของเราได้ไหมครับ
2: ได้จ้ะ
1: จัดมาเลยครับพี
2: ่น้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ครับผมพี่เน่งขอบพระคุณมากๆพี่เดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
2: ขอบคุณนะคะ
1: ขอบพระคุณครับพี่เน่งครับสวัสดีครับครับผมนะครับพี่เน่งจากบึงกลุ่มนั่นเองขอเพลงน้ำกรดแช่เย็น

คุณอารังสีสิริชัยป่ะไปฟังเพลงกันต่อครับทั้ง4เพลงผมขออนุญาตเอาเพลงนี้ไว้เป็นเพลงที่2นะครับเพราะว่าจังหวะจะได้แบบค่อยๆเชื่อมกันเนาะลองไปฟังกันครับว่าเป็นเพลงอะไรบ้าง

นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ

0: บู่ไบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมานะครับในช่วงของพาเรทเพลงฮิตจบไปทั้ง4เพลงขอแนะนำเพลงกันหน่อยครับมีรอรักใต้ต้นกระโดนจากพี่ดาวบ้านดอนนะครับเอ้ยต้องเรียกว่าคุณอาดาวบ้านดอนดีกว่านะครับแล้วก็คุณอารังสีเสรีชัยนะครับน้ำกรวดแช่เย็นคุณอาพรศักดิ์สองแสงใบตองนองน้ำตาคุณอาสันติดวงสว่างนะครับจูบไม่หวานทั้ง4เพลงเศร้าๆซึ้งๆนี่อันนี้ของแท้นะครับทักทายไปทาง Facebook Live นะครับพี่หนุ่มดอยหวดพี่พิทธวัฒน์ในชั่วโมงที่2พี่สุคนกราบเชิงพี่ไก่แซ่บเงินล้านนะครับพี่สุมาลาไปถึงพี่ชีรวุฒินะครับสวัสดีไปถึงน้องปามี่นะฮะโอ้ยยังไม่หลับไม่นอนนะตีสามกว่าแล้ว นะน้องปามี่นะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่บุญกรนะครับแล้วก็พี่เงินจบทุกอย่างใช่ไหมฮะสวัสดีครับโอ้ยอันนี้ชื่อโปรไฟล์ใช่ไหมฮะสวัสดีไปถึงพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าบอกว่าอะไรจะเจ็บช้ำขนาดนี้แล้วนะความรักนี้พาเรทชุดนี้ซึ่งเป็นความรักที่ทรมานใจมากๆเลยนะครับใช่ไหมนะอันนี้อินกับบทเพลงเลยนะอาจัดไปแล้วกันนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเราไปฟังเพลงจอกคิวฮิตกันต่อวันนี้เหรอขอดูสิเพลงอะไรบ้างวันนี้เพลงจอกคิวฮิตนะครับก็คือเพลงขอดูสิเสียน้ำตาให้บักลาน้อยนะฮะว่าสั้นเสียน้ำตาให้บักลาน้อยนะครับจากนุ่มนิ่มพิมพร My Music Record นะครับคำร้องสังกัด My Music Record คำร้องทำนองโดยอาจารย์ตั้มนครินทร์เรียบเรียงโดยอาจารย์บุญหลงมงคลพรนะครับป่ะไปฟังเพลงนี้กันต่อเลยดีกว่านะจะเพราะขนาดไหนในช่วงของจอกคิวฮิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมGreen Bio ราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านซองครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
2: จอคิวฮิต
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: กลับมานะครับในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับทักทายไปหน่อยนะครับทาง Facebook LTM FM 95แนะนำเพลงกันก่อนดีกว่านะครับ2เพลงจบไปเต้ยสังลาครับจาก T-Rex แล้วก็เซงโนบิตะนะครับจากน้องไรอันฟีเจอริงแวนโกะนะฮะในช่วงของมหานครชาร์ตนะครับทักทายไปถึงน้องปัมมี่ปุ๋ยปัมมี่แดนซ์นะฮะสวัสดีค่ะแล้วก็ทักทายครับพี่มงคลน้องแบมสวัสดีค่ะแล้วก็คุณยายออส3ย่านนะครับแล้วก็ใครอีกเนาะพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะครับพี่สาวคำนะฮะยังอยู่เป็นเพื่อนกันเนาะพี่ขาวดอนนะครับทุกท่านเลยครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับทาง Facebook ก็ดีทาง SMS ก็ดีครับ4689400ครับพี่ดวงใจนากาชิมะนะครับโอไฮโอกาไซมัสสวัสดีครับตอนเช้าที่โตเกียวญี่ปุ่นนะครับสวัสดีพี่ศรีลานสกาครับจากนครศรีค่ะบอกว่าพี่ฟังทางวิทยุอยู่ค่ะไม่ได้เข้าไปทักในไลฟ์พี่ต้องเตรียมของขายขอเพลงนายร้อยหน้าลิฟด้วยนะครับนี่ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ทักทายไปถึงใครอีกเนาะพี่ CEO สวนยางครับพี่เตะไข่นินนะครับทักทายครับทุกท่านเลยครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆในช่วงของหวานหวานกันต่อครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมา

และในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานถึงเมื่อสักครู่นะครับสงสารกันหน่อยจากน้ำมิ้นมาลีวันนะครับล่าสุดรู้สึกว่าจะมีคอนเสิร์ตหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเห็นตามโซเชียลมีเดียนะครับเป็นแบบเป็นแนวเพลงน้ำมิ้นแล้วก็มีความเป็นร็อกเข้ามาด้วยนะครับอยากเห็นเหมือนกันอยากไปดูนะฮะอ่ะตอนนี้ครับทักทายกันหน่อยครับทาง Facebook LTM FM 95ครับยายออส3ญาติสวัสดีครับพี่โสภินพี่สุชาดาพี่สุคนกราบเชิงพี่ดวงใจนะครับบอกว่าฟังอยู่เก็บผักใบสวนไปด้วยจ้าสวนผักปลูกเองไม่ต้องซื้อนะครับโอ้ดีนะก็ถือว่าเราปลูกกันเองนะทำเองเนาะสะอาดสะอาดสบายสบายนะครับพี่กบตากนะครับบอกจากจังหวัดตากค่ะนี่แล้วก็สวัสดีทักทายครับพี่วิชัยแต่พิษณุโลก27องศาตอนนี้นะครับผมอากาศแบบกำลังโอเคเนาะสบายสบายถ้าไม่มีฝนนะครับตอนนี้ในกทม.ก็วันนี้ไม่มีฝนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะผมตื่นก็เย็นแล้วแต่ยังไม่เจอยังไม่เจอนะครับอ่ะไม่เป็นไรครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานขอขอบคุณนะครับหอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของ All I Hit Hit Story เพลงช้างเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับเบอร์เดิม02-248-1366น้องกวางนะครับน้องกวางน้อยๆนะฮะรอรับสายอยู่นะครับตอนนี้ครับไปฟังเพลงนี้กันต่อตามคำขอทางหลังใหม่ด้วยนะครับดาวกระดาษครับพี่ปนัดดาเริงวุฒิครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นี้เวลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ครับสวัสดีในชั่วโมงที่3นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมนะครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับ2เพลงจบไปคิดถึงคนต้นทางจากพี่บิวกัลยาณีคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอนะครับจากวงแท็กซี่นั่นเองนะครับทั้ง2เพลงแนวคิดถึงจบไปทักทายกันนะครับทาง Facebookพี่กบตากบอกว่าขอเพลงรู้ไหมของหมอกกระจายนะฮะโอ้ยไม่ได้ฟังนานมากนะวงหมอกกระจายนะพี่สุภัทรานะครับสวัสดีครับพี่สุภัทราด้วยนะครับพี่ประสิทธิ์ครับพี่พินโยครับสวัสดีพี่พรชัยพี่รัชนีนะฮะแล้วก็ทักทายไปถึงทุกท่านเลยนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ครับพี่ Nature Plants อะไรนะ Nature Plant Commerce นะครับสวัสดีครับผมเป็นเพจเนาะนะแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านที่กำลังรับชมแต่ว่าไม่ได้ส่งข้อความมาก็ไม่เป็นไรนะครับพี่แมมโพไว้หรือว่าพี่แมมบางขันพี่สุคนกราบเชิงนะครับทักทายนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับป่ะฟังเพลงกันต่ออยากให้ฟังเพลงกันเยอะๆนะครับในช่วงของเพลง Hit Story ก็ต้องขอขอบคุณนะฮะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทครับเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะฮะจัดไปอีก2เพลงนะครับ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ครับมานะครับในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ครับ2เพลงจบไปมีหัวใจมักง่ายนะฮะของพี่แช่มแช่มรำแล้วก็ซากอ้อยนะฮะจากวงโซคูนั่นเองครับสวัสดีครับไปถึงพี่สุภัทราบอกว่าไม่ได้ทักทายกันหลายวันเลยค่ะพี่นรเดชนะครับพี่ละไอสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่อุไรนะฮะพี่แมมบางขันพี่บันเทาบอกว่าในเมืองบุรีรัมย์ฝนตกแรงมากๆเลยนะครับผมอ่ะยังไงก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้เข้าหน้าฝนแล้วนะครับออกไปไหนเตรียมร่มพกไปด้วยแล้วกันเนาะอ่ะตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเป็นเพลงแบบสบายๆนะครับอ่ะจะเป็นเพลงอะไรบ้างก็ต้องลองไปฟังกันดูฮะทั้ง4เพลงครับ

0: นับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานคร Family ก็ต้องขอขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.นะครับภารกิจแห่งความยั่งยืนด้วยนะครับเอาละครับกิจกรรมของเราล่าสุดนะครับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีก็ต้องบอกว่าเป็นงานครบรอบ22ปีลูกทุ่งมหานครนะครับ LTM

0: FM 95ร่วมกับอสมทจันทบุรีนะครับ FM 95.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับก้าวสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้นะครับเราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมแบ่งปันน้ำใจณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีมาร่วมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆหนูๆ นะครับสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบของใช้จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งอาทิเช่นท็อปพสุพัฒน์โจโจ้โดมินันต์ปีเตอร์45ฟีจอยบียอนแล้วก็เหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครอาทิเช่นพี่วาสุเลิศจัญญานะครับพี่มีครัชชัยและพี่พิมพ์ดามหานครที่จะมามอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดตั้งแต่11โมงเช้าถึงบ่าย2นะครับท่านใดที่สะดวกสามารถนำสิ่งของไปร่วมบริจาคได้ที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา11โมงถึงบ่าย2นะครับณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีด้วยครับอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะฮะอ่ะจัดไปครับก็เอาไว้เจอกันแล้วกันเนาะตอนนี้ครับอย่ารอช้าเราไปขอบคุณอีกสักรอบนึงแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันเลยครับ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
2: ยังไงอ่ะ
1: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับหนึ่งลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
3: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: กลับมาท้ายชั่วโมงแล้วนะครับผมนี่ก็วันนี้เวลาของผมหมดแล้วครับแต่ก่อนที่จะไปฟังเพลงทักทายกันหน่อยครับพี่สุมาลานะครับฟันดีเนอร์นะครับพี่ละอองนะครับพี่สุภัตราพี่ละไอนะครับผมพี่ดาวัตส้มตำพี่ชัยยาพี่เยเฮอร์นะครับสวัสดีครับนะแล้วก็พี่ไทยรัฐแตงโมพี่หนูวันสวัสดีครับทุกท่านเลยที่เพิ่งตื่นตอนนี้แล้วก็ไปฟังเพลงกันนะครับขอบคุณที่เข้ามารับฟังเพลงกันเนาะใครที่กำลังเดินทางไปทำงานก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพหรือว่าใครที่กำลังเก็บของกลับบ้านก็ขอให้เดินทางสบายๆเช่นเดียวกันนะครับอ่ะไปฟังเพลงกันต่อนะครับจัดไปในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตผมก็ต้องขอตัวก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมตีสองถึงตีห้ากับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเป็นพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: สู้ก็สู้นะคะให้ถึงเส้นชัยพี่บ่าววีบอกสวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์ยามเช้าเหมือนเดิมนะคะ 5:12 นาทีของเช้าวันนี้อังคาร26พฤษภาคม2569ค่ะเมื่อวานนี้โดนฝนนิดหน่อยเสียงเปลี่ยนเลยฝนไม่นิดหน่อยเนาะฝนตกเยอะมากนะคะสำหรับเมื่อวานนี้นะคะหลายจังหวัดด้วยนะคะก็ยังคงตกต่อไปเนาะสำหรับช่วงหน้าฝนแบบนี้นะบางวันก็เยอะหน่อยบางวันก็น้อยน้อยหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะทั่วทุกภูมิภาคเหมือนเดิมนะคะอ่ะก็กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะข่าวเช้า95วิทยุสมททั่วไทยลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชันด้วยนะคะ 5:00-7:00 โมงเช้ากับคุณจามอนกิจสวภาคนะคะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งลงก
1: ็มาแล้วครับพี่มาแล้วครับ
0: มาแล้วเหรอ
1: มาแล้วเหรอครับพี่สีสวัสดีคุณลูกฟังครับ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยแล้วก็เช้านี้อ้าวน้ำมันลด1บาทลง
1: ประกาศตอนประมาณเท่าไหร่ที่เกือบ
0: ห้าทุ่มไหมมากแล้วใช
1: ่
0: ตึกแล้วก็ดีเซลนะคะดีเซล1บาทเบนซินและก็แก๊สโซฮอล์60สตางค์นะคะก็ถือว่าไม่รู้จะบอกว่ายังไงจะชมไหมหรือต้องยังไง
1: ลดบ้างก็ดีอะไรเงี้ยนะเราต้องบอกลดบ้างก็ดีนะครับแต่ว่าเบนซินนี่ลดเฉพาะ91กับ95นะคร
0: ับ ใช่ค่ะใช่
1: แต่ว่า E20 E85 ทำไมไม่ลดนะ E20
0: มันเดิมตระกูล E กับ B20 อะไรเงี้ยยังเท่าเดิมอยู่นะคะ
1: ครับ
0: 37.90 บาทอันนี้ E20 เนาะแล้วก็ E85 โซฮอล์ E85 เหลือ3เท่าเดิมค่ะ33.84 บาทดีเซลวันนี้ก็41.20 บาทนะคะส่วนแก๊สโซฮอล์91 43.93 บาทแก๊สโซฮอล์95 44.30 บาทนะคะเบนซินพรีเมียมเหลือ53.89 บาทแพงเนาะ
1: คร
0: ับ แพงนะคะ
1: ก็ใครเมื่อคืนใครน้ำมันหมดนะเติมไปแล้วนี่ก็
0: มันเติมใหม
1: ่ช่วยมันคือประกาศดึกมากไม่มีโอกาสเอาไม่มีโอกาสเอาลงมาเติมอ่ะ
0: เติมแล้วก็เติมใหม่

0: ะคุณจะต้องทำยังไงเดี๋ยวนะทำไมไม่มีเหตุผลว่าลดเพราะอะไรเหรอเดี๋ยวก่อนไม่มีเหตุผลไม่บอกด้วยนะแหล่งข่าวเราทำไมไม่บอกว่าเพราะอะไรลดทำไมอยู่ๆขึ้นมาเนี่ยก็
1: ลดก็น่าจะอ้างอิงตลาดอ่ะเน
0: า
1: ะ
0: ใช่นะคะก็ถ้าลดก็ดีแล้วนะคะส่วนวันนี้เหรอคะที่ฝนจะถล่มเขาใช้คำว่าถล่มเหมือนเดิมนะคะวันสองวันด้วยค่ะจนถึง29น้องจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็ตกหนักมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะภาคใต้ทั้งสองฝั่งนะคะฝั่งตะวันตกเนี่ยหนักกว่าก็จะมีฝนฟ้าคะนองฝั่งตะวันตกประมาณ 60% ของพื้นที่ค่ะตะวันออกนี่ 40% นะคะกรุงเทพก็ 40% ของพื้นที่ส่วนมากช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะปลายเดือนนี่ฝนหนักปลายเดือนพฤษภาคมนะคะเตรียมรับมือฝนหนักน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากก็เป็นอย่างนี้ทุกปี
1: ครับมาแล้วนะน้องน้ำมาแล้วเน
0: า
1: ะ
0: น้องน้ำมาแล้วเตรียมรับมือเลยนะคะมาทุกปีน้องกวางรออยู่นะคะน้องน้ำรอน้องกวางก็มา022481366นะคะโทรมาหาน้องกวางได้ค่ะวันนี้ข่าวหน้าหนึ่งอดีตโฆษกพรรคประชาธิปัตย์หนีคดีเช็คเด้งโดนรวบคาคอนโดเหรอน้องต้อง
1: ครับผม
0: ร้อยล้านเลยเหรอ
1: โอ้
0: รู้เสียหายนะคะคุณชวนนท์อินทระโกมานสุดนะคะก็ออกโดนออกหมายจับคดีพ.ร.บ.เช็คนะคะออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมายโดยที่จะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็คนั้นอ๋อตั้งแต่ปี66นะคะมีผู้เสียหายไปร้องทุกข์ตามพ.ร.บ.เช็คหลายรายก่อนจะเจรจาไกล่เกลี่ยกันแล้วก็ออกเช็คเพื่อชำระหนี้ตามข้อตกลงภายหลังกลับปรากฏว่าเช็คหลายฉบับที่ออกมาแทนไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้อีกกลายเป็นเช็คเด้งผู้เสียหายก็เลยไปแจ้งความอีกครั้งหนึ่งขณะที่นายชวนนท์หลบหนีและไม่สามารถติดต่อได้ทำให้ศาลออกหมายจับไว้เมื่อคืนนี้ตำรวจสืบทราบว่าผู้ต้องหาหลบหนีไปพักอาศัยอยู่ภายในคอนโดแห่งหนึ่งแถวพระโขนงจนกระทั่งตำรวจไปแสดงตัวจับกลุ่มได้ที่คอนโดค่ะน้องโด
1: ครับ
0: อ๋อหรือนึกหน้าไม่ออกหรือเขาเบอร์ไว้โอเคภาพนี้ไม่เบอร์นึกออกแล้วคุณชวนนท์เคยดำรงตำแหน่งอดีตโฆษกพรรคประชาธิปัตย
1: ์
0: นะคะสมัยที่คุณอภิสิทธิ์เป็นหัวหน้าพรรคสมัยนู้นนะคะค่ะร้อยล้าน
1: ครับ
0: ออกเช็คร้อยล้านเด้งก็ผู้ชายเยอะไม่ใช่คนเดียวนะผู้เสียหายเขาใช้คำว่าเพียบก็แสดงว่าหลายคน
1: ครับ
0: นะก็เป็นไปตามข่าวส่วนเรื่องของเอาเดี๋ยวนะหลวงพ่อเมื่อวานนี้หลวงพ่อวัดดังสีขอรับภูมิหลวงพ่อไม่อยากเสียสิทธิ์ท่านเดินทางข้ามอำเภอไปลงทะเบียนไทยช่วยไทยและบุเป็นพระก็เป็นคนเหมือนกันไม่อยากเสียสิทธิ์ตรงนี้
1: เอ
0: าโอ้ไปถึงนู่นเลยกรุงไทยสาขาโรบินสันสีขอและภูมินะคะโอ้โหวันนี้คนเยอะมากเลยที่ธนาคารกรุงไทยเน
1: าะใช่ใช่พี่นั่งกันนะแถวบ้านผมนะออกมานั่งกันด้านนอกเต็มเลยนะครับ
0: โอ้ตั้งแต่เช้าจนกระทั่งแบบธนาคารใกล้ปิดคนก็ยังเต็มอยู
1: ่
0: ก็เข้าใจว่าน่าจะโหลดแอปเป๋าตังค์แล้วมันยืนยันตัวตนแล้วไม่ผ่านถ
1: ้
0: ายืนยันตัวตนสแกนใบหน้าผ่านที่บ้านได้นี่เนาะก็ไม่ต้องไปธนาคารเขาส่วนใหญ่ก็รอ SMS 3วันก็คือไม่ต้องยังไม่ต้องไปธนาคารแต่ว่าบางคนเนี่ยไม่คุ้นชินกับขั้นตอนดิจิทัลก็เลยจำเป็นต้องไปที่กรุงไทยกันเมื่อวานนี
1: ้ใช่ว่ามีกลุ่มที่เป็นร้านค้าด้วยนะเป็นกลุ่มที่เป็นผู้รับด้วยนะเขาอาจจะไปทำไม่ได้ขั้นตอนหนึ่งพวกนั้นก็อาจจะยาก

0: กันนะฮะ
1: เอออันนั้นก็จำเป็นต้องไปนะคะ
0: ครับ
1: ส่วนพระเมื่อวานนี้เนี่ยสองรูปด้วยนะพระสงฆ์สองรูปเดินทางข้ามอำเภอเพื่อไม่อยากจะพลาดสิทธิ์บอกว่าพระก็เป็นประชาชนคนไทยไม่อยากเสียสิทธิ์หลวงพ่อบอกว่าโครงการนี้ดีมากช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้จริงอนุโมทนาบุญกับนายกนะคะมากๆขอให้ทำเรื่อยๆเพื่อประโยชน์นะคะคือท่านก็ไม่ได้หงุดหงิดอะไรนะมาไกลก็จริงนะก็มารอก็มาทำใช้สิทธิ์เหมือนกันมาลงทะเบียนนั่นแหละเมื่อวานนี้ทางชาวบ้านนะคะที่ศรีขอรภูมิเนี่ยผู้สื่อข่าวเข้าไปที่ธนาคารกรุงไทยบอกว่าดีใจมากที่มีรัฐบาลที่รัฐบาลออกโครงการนี้อย่างต่อเนื่องก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้อยากให้ทำไปเรื่อยๆคิวแน่นก็จะยอมรอมาเพราะอยากได้สิทธิ์นี้ท่านว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็ฝากอีกเรื่องนึงเลยแถมอยากให้ทำตามสัญญาเรื่องเบี้ยผู้สูงอายุคนละ 3,000 ตอนนี้ประชาชนกำลังรอคอยอยู่นะจ๊ะเออเอาสิ 3,000 เลยคนละ 3,000 ต่อเดือน
0: อย่ามามุสาหลวงพ่อเออ
1: บาปนะบาปนะขอบอกเออใครบาปอะไรเอาไว้ก็ทำไปอย่างนี้เหรอ
0: เออครับผม
1: แต่ว่ามันมหาศาลนะถ้า 3,000 จริงนะลุงนะเอาเงินมาจากไหนอ่ะ
0: ใช่
1: ต้องเอาเงินมหาศาล
0: เลยคนละครึ่งนี่กับเพราะมันทุกเดือนนะ
1: ใช่
0: 3,000ทุกเดือนอ่ะ
1: เออแล้ว
0: ผมไม่แน่ใจว่าภูมิใจไทยเขาขายโครงการนี้ไว้ด้วยเหรอฮะ 3,000 เนี่ยนึกไม่ออกนะ
1: ถ้าเป็นนโยบายของพรรคไหน
0: แต่ว่ามีมันมีแหละมันเคยมีพรรคบางพรรคเสนอนะแต่ว่าพรรคนั้นเขาไม่ได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลหรือเปล่าน
1: ั่นน่ะสิเออถ้าเขาไม่ได้พูดไม่น่าจะใช่ของภูมิใจไทยนะ
0: เออครับ
1: ไม่ใช่เออไม่น่าจะใช่นะคะพรรคร่วมบ้างไหมเดี๋ยวนะพรรคร่วมปัจจุบันเนี่ยมีไหมที่บอกว่าถ้าได้เป็นรัฐบาลผู้สูงอายุรับไปเลยเบี้ยยังชีพ 3,000 บาทเดี๋ยวนะ
0: เพื่อไทยจะไม่ใช่เนาะพี่
1: เออไม่เดี๋ยวน้องหาก่อนเอ้ยไม่ลืมไปได้หรือไม่ได้
0: สมัยก่อนมีพรรคลุงป้อมเนี่ยลุงป้อมถึงป้ายพรรคของลุงป้อมเนี่ยเคยบอกไว้ว่าให้เบี้ย 3,000
1: ค่ะเนาะเดือนทุกเดือนนะไม่ใช่ว่าเดือนเดียวด้วยนะ
0: เออ
1: เออค่ะคงไม่ใช่พระภูมิใจไทย
0: ไม่ใช่เนาะก็
1: ไม่ใช่
0: ไทยช่วยไทยพลัสเมื่อวานได้ลงทะเบียนกันไปแล้ว24ล้านกว่าสิ
1: โอ้24ล้านใช่ไหมไม่ใช่29นะ
0: เดี๋ยวผมดูนะเมื่อคืนผมเช็คมันเหลือประมาณ5ล้านกว่า10
1: โอ้ก็ยังเยอะอยู
0: ่ครับ
1: ค่ะอืม
0: ก็
1: เยอะอยู
0: ่เห็นท่านปลัดคลังอ่ะพี่ท่านปลัดแกผ่านส่วนคลังบอกว่าคนละครึ่งครั้งที่พีคสุดนะมีคนลง28ล้านคน
1: โอ
0: ้เพราะฉะนั้นครั้งนี้เนี่ยยังไงได้ทุกคน
1: ค่ะ
0: ได้ทุกคนนะครับถึงแม้จะเหลืออีก5ล้านกว่าสิทธิ์ก็ตามนะฮะ
1: ยังไงก็ต้องได้ก็ยังมีอย่างที่บอกนะคะกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยกลุ่มนี้รัฐบาลจะช่วยเขายังไงเออ
0: ครับ
1: ทำหลายคนก็สะท้อนมาบอกว่าทำไมไม่โอนเงินเข้าพร้อมเพย์ให้เลยเพราะว่าประชาชนกลุ่มนี้เขามีพร้อมเพย์แน่ๆอย่างน้อยก็เรียกว่าประชาชนนะเออให้ธนาคารผูกพร้อมเพย์ให้เขาแล้วโอนเข้าธนาคารแล้วเขาจะไปใช้ยังไงไปถอนไปอะไรก็ว่ากันไปเออเขาไม่ได้อ่ะกลุ่มนี้ใครจะมาลงทุนซื้อมือถือเครื่องละ 3,000 4,000 ใช่ไหม
0: มีเมื่อวานมีคุณลุงคนหนึ่งที่บุรีรัมย์นะพี่อายุ75จะไปซื้อมือถือใหม่เพื่อเอามาลงทะเบียนแต่ไม่รู้ว่ามันพอดีกันหรือเปล่าแล้วนักข่าวไปทำข่าวหมายถึงว่ามือถือแกพังพอดีจะซื้ออยู่แล้วหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่านะฮะ แต่เขาไปซื้อใหม่แน่ๆเพื่อมาลงทะเบียน
1: แต่คิดว่ามีเงินอยู่ใช่ไหมมีตังค์ซื้อมือถือก็ไม่เป็นไรอันนั้นก็เอาไว้ใช้งานปกติเนาะไว้ใช้ไลน์เอาไว้เล่น Facebook ติดเล่นโซเชียลติดต่อกับลูกหลานนั้นก็ไม่เป็นไรแต่บางคนแบบไม่เคยเล่นมาก่อนไม่เคยมีสมาร์ทโฟนมาก่อนซื้อเพื่อการนี้โดยเฉพาะเนี่ยมันคุ้มหรือเปล่าใช่ไหม
0: ครับ
1: ใช่ไหมอันนี้ก็ต้องดูดีๆถ้าเขาไม่ได้จริงๆรัฐบาลยังไม่มีนโยบายว่ากลุ่มนี้เนี่ยจะช่วยเหลือยังไงนะคะตัวเลขยังไม่ชัดนะว่าเท่าไหร
0: ่ครับ
1: ยังไม่ชัดค่ะก็เดี๋ยวรอดูวันสุดท้ายเนาะวันสุดท้าย29ใช่ไหมคะลงทะเบียน29
0: ตอนนี้เหลืออยู่5,845,752สิทธิ์5ล้าน8แสนกว่าสิทธิ
1: ์
0: ก็แปลว่าคนลงไปแล้ว24ล้านกว่านะครับ24ล้านนิด
1: อันนี้ก็น่าจะนับอันนี้ก็น่าจะนับรวมคนที่ต้องรอ3วันนั่นด้วยเนาะ
0: ครับรวมแล้วครับรวมที
1: ่รวมแล้ว
0: อยู่ระหว่างตรวจสอบสิทธิ์ด้วย
1: ค่ะค่ะวันนี้จับตาวันนี้วันอังคารเนาะมีการประชุมครม.นะคะก็ต้องจับตาหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องของส.ส.133คนกรณีการวินิจฉัยพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านที่สั่งให้ครม.จัดทำคำชี้แจงส่งศาลภายใน7วันนะคะเพราะว่ามีรายงานข่าวนะคะว่าหลังจากที่ครม.ประชุมไปเมื่อวันที่19นะคะก็ให้ทางสำนักเลขาธิการกระทรวงการคลังสำนักงบประมาณสภาพัฒน์กฤษฎีกาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทำรายงานชี้แจงโดยจะนำข้อมูลที่เคยเสนอครม.มาสรุปแล้วก็เรียบเรียงเป็นคำชี้แจงซึ่งคาดการว่าวันนี้ล่ะค่ะน้องโด่งคำนวณครบกำหนด7วันพอดีตามคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญเนาะก็เดี๋ยวเลขาธิการครม.ในฐานะผู้รับผิดชอบตัวแทนรัฐบาลจะนำคำชี้แจงไปส่งศาลตามขั้นตอนเช่นเดียวกับระเบียบที่เคยปฏิบัติก่อนหน้านั้นก็มีลุ้นนะเรื่องนี้นะคะว่าคำชี้แจงนั้นเนี่ยสมเหตุสมผลไหมทำไมต้องกู้เงิน400ล้านนะคะนั่นแหละก็เดี๋ยวต้องรอดูค่ะตรงนี้จับตากันแล้วก็เรื่องไหนอีกวันนี้อ๋อเรื่องคุณสุริยะหายดีแล้วใช่ไหม
0: เขาบอกไปร่วมงานบวชเนี่ยยิ้มชื่นมืดเลยนะครับ
1: โอ้ชูสองนิ้วได้แล้วยังไงโอ้ค่ะ
0: แต่ว่าผมจับผมนั่งดูภาพอยู่นะเห็นว่าทุกวันเนี่ยไปงานบวชท่านอดีตอธิบดีราเชนเนาะอดีตอธิบดีกรมฝนหลวงนะครับที่ท่านได้นะลาออกเพราะว่าโดนย้ายในช่วง5เดือนสุดท้ายนะครับแล้วก็มีกระแสข่าวมาว่าเนี่ยหนึ่งในเหตุผลที่โดนย้ายเพราะว่าไม่ยอมให้หลานเริ่มตีสุริยะเข้าพบนะครับเมื่อวานนี้น้ำตีสุริยะก็ออกจากโรงพยาบาลปุ๊บเลยครับรีบไปงานบวชกันเลย
1: ไปงานบวชแสดงว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกันหรอ
0: ก็เหมือนกับพอเป็นงานบวชนะพี่มันก็ไปเพื่อมันก็ให้อโหสิกรรมอะไรกันไปอะไรก็ว่ากันไปนะฮะแต่ว่าเห็นท่านน้ำตีราเชนก็ออกมาสวัสดีอะไรเห็นท่านอธิบดีราเชนก็ออกมาสวัสดีน้ำตีสุริยะก็ยิ้มแบบเขาบอกยิ้มรับบุญเลยฮะ
1: เอออ๋อแล้วก็ไปนั่งด้วยนะ
0: พูดคุยอะไรกันเท่าไหร่นะ
1: ไปติดตามสถานการณ์น้ำด้วยนะที่
0: ด้วย
1: เออที่สามพร้าวอุดรอ่ะเออ
0: ครับ
1: โอ้แสดงว่าหายแล้วนะคะ
0: ใช่เพราะว่าเนี่ยท่านอธิบดีแกบวชที่วัดป่าบ้านตาดที่อุดรแกก็แวะไปแป๊บหนึ่งแล้วก็เลยไปเยี่ยมโครงการน้ำเจอชาวบ้านครับ
1: คือ
0: ออกจากโรงพยาบาลตุ๊บดินต้องลุยงานปั๊บเลยนะคุณเป็นรัฐมนตรีเนาะ
1: คือมีคนสงสัยว่าแกวูบกลางดึกตอนที่อยู่ในโรงแรมใช่ไหมก็เลยมีคำถามว่า ถ้าสมมุตินะอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ย

็อาจจะมีปัญหาได้เนาะไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นนะเออแต่นี่คือแกมีทีมมีครอบครัวไปด้วยหรือเปล่าแสดงว่าในห้องพักในโรงแรมอ่ะต้องมีคนอื่นอยู่ด้วย

0: อแล้วก็บอกว่าเป็นห่วงอายุมากแล้วอะไรประมาณนี้อันนี้เขาแค่สงสัยนะคะ
1: ครับ
0: เออใช่ไหมแล้วข่าวว่าถึงขนาดต้อง CPR นะไม่ใช่ธรรมดานะคะ
1: โอ
0: ้โหแต่ก็นี่แหละสามารถไปทำงานได้เลยอ่ะเนี่ยเมื่อวานทันทีที่ไปถึงตรงประตูระบายน้ำที่สามพร้าวอุดรธานีนะได้รับเสียงปรบมือจากราชการและประชาชนที่มาต้อนรับจำนวนมากคุณสุริยะก็ชู2นิ้วทักทายประชาชนท่ามกลางการให้กำลังใจหลังจากกลับมาปฏิบัติภารกิจต่อทันทีโอ้โหใจเกินร้อยจริง
1: ๆครับ
0: เนาะเออท่านบอกว่าอุ้ยไม่มาไม่ได้หรอกนัดกับชาวบ้านไว้แล้วเพื่อลงพื้นที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็ชู2นิ้วนะคะอ่ะต่อจะดูหน้ายังดูแบบยัง
1: เหนื่อย
0: เหนื่อยเหนื่อยใช่ค่ะดูหน้าเหนื่อยเลยแหละ
1: ครับอาจจะต้องพักอีกสักประมาณ2วัน
0: ใช่ใช่
1: เออ
0: เนาะกี่วันนะ2เหรอ
1: ไหวไหมได้ไหมสักสองวัน
0: ได้กี่วันก็ได้ไหมกระทรวงเกษตรก็มีรัฐมนตรีช่วยไม่เป็นไรเออ
1: เออ
0: เออพักไปเถอะ
1: ครับ
0: เออ
1: รู้สึกที่อยากให้เจอพักนานกว่าสองวัน
0: ก็ใช่สิอย่างว่าต้องพักสักสองวันเออหลายวันก็ได้พักไปค่ะเออรัฐมนตรีป่วยป่วยไม่ได้หรือไงป่วยได้ค่ะป่วยได้ทุกคนแหละคนเรานะถ้าหุ่มงานหนักสายยังไม่มีนะคะ022481366ค่ะ
1: คุยได้ทุกเรื่องนะครับมาเลยมาเลย
0: ได
1: ้
0: มาดูใครอีกเนี่ยชาวบ้านใกล้ประสาทตาเมืองทมเดี๋ยวไปดูก่อนนะทำอะไรอ๋อเริ่มเอารถไถเข้าไปทำเกษตรแล้วค่ะน้องดงทีนี้เนี่ยตามวันทมก็อยู่ชายแดนสุรินทร์เนาะก็เริ่มมีความตึงเครียดหลังจากฝั่งกัมพูชาพยายามยั่วยุไม่เลิกนะคะโดยนำกำลังทหารมาประชิดเขตปราสาทตามวันทมที่พนมดงรักเนี่ยนะคะทีนี้ชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆตรงนั้นเนี่ยตรงนั้นคือบ้านหนองคันนาตำบลตาเมียงนะคะพนมดงรักก็เขาปลูกอ้อยอยู่อ่ะนะคะก็ไปพ่นยาอ้อยไปใส่ปุ๋ยไถนาหว่านข้าวรีบทำรีบกลับก็บอกว่าจริงๆเนี่ยนะคะถ้าสถานการณ์ความไม่สงบนะจะเกิดขึ้นอีกเนี่ยก็เชื่อว่าต้องอพยพจากพื้นที่อีกแต่ตอนนี้เนี่ยเชื่อมั่นว่าฐานไทยเอาอยู่แล้วจะไม่ยอมให้กัมพูชารุกรานเข้ามาได้แน่นอนนะคะนี่ชาวบ้านบอกว่าตอนนี้ตักข้าวใส่ปุ๋ยกันก่อนนะใส่ปุ๋ยใส่อะไรเงี้ยให้เสร็จเรียบร้อยเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้ชาวบ้านกลัวนะกลัวจะอพยพรอบ3เลยต้องเร่งทำให้มันเสร็จๆไปนะคะกัมพูชานั้นส่งทหารมาประชิดบริเวณปราสาทตาเมือนทมเห็นเลยก็มีความกังวลอยู่เพราะว่าหมู่บ้านนั้นอยู่ใกล้กับปราสาทเป็นหมู่บ้านแรกหน้าด่านชายแดนเลยนะคะสภาพเป็นที่ราบนะคะเอาสมมติว่าทั้งฝั่งกัมพูชาขึ้นมาได้เนี่ยก็ใกล้กว่าเนิน350หรือปราสาทตาควายลง
1: คร
0: ับนี่ค่ะก็กังวลไม่ใช่ไม่กังวลนะแต่ว่าอาชีพก็ต้องทำนะคะนี่ก็รีบทำตอนนี
1: ้
0: ชาวบ้านก็บอกว่าไม่อยากให้มีอีกแล้วไม่อยากให้มีรอบ3เลยหรอกเพราะว่าสงสารน่ะเออสงสารตัวเองสงสารพี่น้องชาวบ้านถ้าเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็เอาครั้งนี้อยากให้จบครั้งนี้อีกแล้วอยากให้จบที่ชาวบ้านพูดอย่างเงี้ยบอกว่าจะได้อยู่กันแบบปกติสุขสักที
1: ใครจะอยากไปนอนศูนย์อพยพใช่อาทิตย์สองอาทิตย์แคบโง่
0: เออคือไปนอนแล้วไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะนึกออกไห
1: ม
0: ไม่ได้ทำมาหากินเลยนะกี่วันก็ไม่รู้เนี่ยค่ะเพราะนั้นก็บอกว่าบางคนตอนนี้เก็บเสื้อผ้ารอว่าวันไหนเขาจะยิงกันอีกแต่ถ้ามัววิตกกังวลก็ไม่มีงานรายได้ก็ไม่มีทุกวันมีค่าใช้จ่ายเยอะไหนจะค่าลูกไปโรงเรียนทุกอย่างมีค่าใช้จ่ายหมดก็เลยเอ้าไปทำงานยอมอย่างเงี้ยนี่ค่ะก็ขออย่าให้มีเลยเนาะ
1: ครับผม
0: ค่ะอาสายยังไม่มานะคะเมื่อคืนนี้ก็ดูคลิปน้องต้องดูเลยป่ะหนุ่มจีนที่มันทำร้ายกระเทยไทยอ่ะ
1: โอ้
0: ตอนแรกเราคิดว่าเป็นผู้หญิงอุ้งเลือดเนี่ยนะ
1: คลิปหนุ่มจีน

0: ีนไม่ได้ดูครับดูคลิปหนุ่มไทยฮะ
1: โอ้โหไอ้หนุ่มจีน
0: เขาเริ่มส่งคลิปกันเออ
2: ครับ
1: โอ้มันโหดมากนะจีนคนเนี้ยคือ
0: มันทำไมพี่เราไปมีเรื่องกับมันหรือ
1: เป็นโรงแรมที่อยู่พัทยาน่ะพัทยาใต้อ่ะค่ะเบื้องต้นนี่นะคะก็บอกว่าน้องคนนี้เนี่ยเป็นสาวสองบาดเจ็บวิ่งลงมาจากห้องพักชั้น3สภาพเลือดอาบตัวบอกแต่เพียงว่าคนจีนไม่จ่ายค่าตัวหนูซึ่งน้องที่เข้ากะในโรงแรมก็ช่วยเหลือและถ่ายคลิปไว้บางส่วนนะคะจีนคนนี้ชื่อนายฉวนหวนเถาอายุ22ปีมาเช็คอินกับโรงแรมเมื่อ23หลังเกิดเหตุในเฉินหลบหนีไปทันทีซึ่งโรงแรมกำลังรวบรวมหลักฐานไปแจ้งความตำรวจเพื่อเอาผิดทำให้เสียทรัพย์ห้องพักนี่เยินเลอะมากนะคะปมเหตุนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าหนุ่มจีนคนนี้อาจจะตั้งใจเรียกสาวให้บริการและปรากฏว่าเมื่อรู้ว่าเป็นกระเทยอาจจะไม่พอใจจนมีการลงมือทำร้ายร่างกายกันจนบาดเจ็บนะคะน้องคนนี้เนี่ยเย็บไป19เข็มมือ8เข็มที่เท้า4เข็มคือมันทุบตีอ่ะในคลิปเนี่ยมีคนถ่ายไว้เลยนะโอ้โหตีเอาแก้วมาตีหน้าน่ะ
0: ครับ
1: โอ้โหบนเตียงเนี่ยนะคะเลือดเต็มไปหมดห้องนี่คือมีแต่กระจกมีแก้วกระจัดกระจายนะคะลองเข้าไปดูหนุ่มจีนโหดโอ้โหโหดมากผู้หญิงนี่ก็ร้องมันก็แบบไม่สนใจเลยค่ะเหมือนคนบ้าคลั่งเลยนะอายุ22เองนะมันหนีไหนไปไหนแล้วไม่รู้
0: เห็นแล้วเป็นท่าเลยนะครับมันไม่ไปไม่รู้จะไปคบกับมันหรือยังไงนะ
1: ไม่รู้ไม่รู้ว่าคบยังไงแต่ว่าเธอบอกว่าไม่จ่ายค่าตัวแสดงว่าแบบเจอกันชั่วคราว
0: อ๋ออาจจะแค่แบบว่าดิวมา
1: ใช่ใช่น่ากลัวมากโอ้ถ้าตัวอย่างเงี้ยทำโอ้โหเน
0: า
1: ะ
0: คร
1: ับ เนี่ยเย็บ31เข็มนะคะน้องคนเนี้ยดูจากข้างนอกเนี่ยไม่เหมือนกระเทยนะดูเหมือนพื้นผู้หญิงทั่วไปเลยค่ะ
0: ครับ
1: อ่ะคนสายจะมาเหรอได้ยินไหม
0: มาแล้วครับเหมือนเสียงสะท้อนเดี๋ยวให้ปิดวิทยุนิดนึงนะครับเดี๋ยวรับสาย
1: รับกันค่ะ

0: อยู่ไว้ใจคลองสามวาเหรอคะพี่ดำสวัสดีพี่ดำค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: พี่สีพี่ดงครับ
0: ค่ะเชิญค่ะ
1: ตื่นเช้าเลยครับพี
2: ่อยากจะสอบถามนิดนึงครับเกี่ยวกับของกองทุนประกันสังคมกองทุนชราภาพอะพอดีเกี่ยวกับการรับเงินคืนของสมาชิกอะไม่แน่ใจผมไม่รู้ตกข่าวว่าเดี๋ยวนี้เขามีเงื่อนไขในการรับเงินคืนเนี่ยเขาให้เป็นบำเหน็จอย่างเดียวหรือเอ้ยให้เป็นบำนาญอย่างเดียวหรือสามารถเบิกเป็นบำเหน็จเหมือนกับสมัยก่อนได
3: ้ถ้าไม่ครบ180เดือนก็เป็นบำเหน็จพี่ดำครบหรือยัง
2: อ๋อของผมนะรับมาตั้งแต่สมัยมันนวดละฮะ
3: อ๋อรับแล้วค่ะ
2: รับเป็นบำเหน็จมาแล้วฮะของผม
3: อ๋อก้อนน
2: ึ
3: ง
2: ผมเกิดแล้วทีนี้อยากจะสอบถามเกี่ยวกับน้องคนหนึ่งพอดีไปเจอเขากำลังจะครบแล้วแหละเขาก็จะได้ปลายปีเนี้ยทีนี้เขาเดือดร้อนไงเขาเดือดร้อนเกี่ยวกับเขาก็ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับการรับเงินคืนของประกันสังคมที่จ่ายให้เกี่ยวกับกองทุนชราภาพเนี่ยคือเขาช่วงระยะทำงานเขาก็เป็นหนี้อยู่ก้อนหนึ่งหนี้นอกระบบเขาอยากจะได้เงินก้อนมาใช้หนี้เขา
3: ฮะ
2: ทีนี้เขาได้ยินข่าวว่าเหมือนกับประกันสังคมให้รับเป็นบำนาญซึ่งเดือนละ 2-3,000 อะไรประมาณนี้แหละ
3: คือถ้าเขาส่งเงินสมทบเกิน180เดือนต้องเป็นบำนาญชราภาพเป็นรายเดือนอย่างเดียวแต่ถ้าเขาไม่เกิน180เดือนก็จ่ายก้อนครั้งเดียวไปเลยก็เรียกบำเหน็จชราภาพ
2: 100เกิน180เหรอฮะ
3: ถ้าเกินก็เป็นบำนาญค่ะได้เป็นรายเดือนถ้าไม่เกิน180เดือนก็เป็น
2: ร้อยแปดสิบเดือนนี่มันกี่ปีน
3: ะใช่ค
1: ่
3: ะ
1: จะส่งมาประมาณ
3: ป
1: ี
2: สิบปีได้ไหม
1: ปีสิบเกินนะพี่ต้อง15ปี
3: ก็ต้องเป็นบำนาญละ
2: มันผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาส่งเกินมาหรือเปล่าแต่ก็อีกอย่างนึงอ่ะผมก็ไม่เข้าใจบางทีเกี่ยวกับเงื่อนไขของประกันสังคมอ่ะมันไม่เหมือนสมัยก่อนเราอยากจะรับเป็นเงินก้อนก็ได้เมื่อในเมื่อเราอยากจะได้เงินก้อนเรามาบริหารจัดการในส่วนที่จำเป็นอ่ะบางคนบางชีวิตมันไม่เหมือนกันอ่ะที่บางคนเขาไม่ได้เดือดร้อนอะไรเขาก็สามารถรับเป็นบำนาญได้แต่บางคนเนี่ยเขาเข้ามานั่งปรับทุกข์กับผมบางทีเขาก็ยืมเงินหมดใช้บางทีผมก็มีบ้างไม่ให้บ้างมีให้บ้างไม่มีบ้างยืมเงินใช้เขาก็ปรับทุกข์เกี่ยวกับอันเนี้ยกองทุนตัวเนี้ยเขามีเงินก้อนหนึ่งเขาไปคำนวณไปสอบถามก็ได้แสนกว่าบาท
3: ค่ะ
2: ได้แสนกว่าบาทนี่แหละ
3: ก็ส่งไป
2: รับเงินเนี่ย
3: ก็น่าจะเป็นบำนาญไม่ได้นะคะเดี๋ยวนี้ไม่ได้เลยมีแค่นี้แหละเขาให้เลือกสองเขาไม่ให้เราเลือกแล้วเขาเลือกให้เองตามกฎหมาย
2: ประกันสังคมมันก็เท่ากับบังคับให้รับเป็นบำนาญเหมือนกันเถอะ
3: ถูกต้องค่ะใช่ค่ะก็เอานั่นแหละเอาเงินเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่เขาทำงานนะคะเอาเป็นฐานคำนวณเงินสมทบแล้วก็หลังจากนั้นก็มีดอกเบี้ยนิดหน่อยเขาเรียกเงินเพิ่มเนาะ 1.5% แล้วก็เดี๋ยวเขาก็คูณมาให้นะคะเขาอายุ55แล้วใช่ไหม
2: เนี่ยจะครบปลายปีนี้แหละครับไม่
3: เป็
2: น
3: เดือนปลายจะครบแล้วเนี่ยติดต่อประกันสังคมให้บ้านได้เลยค่ะ
2: คือเขา
3: ก็ที่นี่เขามองแง่ดีว่าเขามีเงินใช้ไปตลอดชีวิตอ่ะพี่ดำ
2: มันเข้าใจว่าไอ้ตัวนี้ประกันสังคมอาจจะหวังดีกับประชาชนส่วนใหญ่แต่มันเป็นบางอาจจะมีบางครอบครัวที่เขาต้องการใช้เงินก้อนไปบริหารจัดการบางทีอ่ะหนี้สินเขามีอ่ะเขาสมมติว่าเขาส่งนี่นอกระบบไปเดือนแล้วสักดอกเบี้ยสัก5,000ใช่ไหมห้าพันแล้วเขาไปรับเบี้ยบำนาญเดือนละ3,000ครับแล้วส่วนต่าง 2,000 นี่เขาจะอยู่กินยังไงแล้วกล้าช่วงบุ้งเช่าบ้านเลยหลายอย่างเพราะคนอายุ55ปีมันก็ถือว่าเยอะแล้วนะไปทำงานเหมือนสมัยหนุ่มๆก็ไม่ได้แล้ว
3: ค่ะ
2: เ
3: ข้าใจ
2: แต่ว่าเขาได้เงินก้อนมาเขาใช้นี่ตรงนี้หมดจบเหลือเงินก้อนนึงก็ยังพอ
3: ไม่ได้
2: อาจจะได้ลงทุนทำอะไรสักอย่างก็ได้
3: ต้องตามกฎเขาอะค่ะ
2: มันไม่มีแบบให้เราคำร้องอะไรที่ขออนุโลมให้เป็นเงินก้อนมา
3: แล้วทำไมเขาไม่ทำงานต่อล่ะพี่55ก็ไม่ได้เยอะนะอายุ55
2: ก็ทำอยู่5เดือนนึงก็พอได้ใช้จ่ายค่าเช่าบ้านเข้าบ้านเดี๋ยวเขาทำงานก็ไปเหลือแค่เขาไปทำงาน
3: ทำงานต่อ55พอเดี๋ยวถ้าเขาเออร์ลี่เนี่ยเดี๋ยวก็ไปทำงานอย่างอื่นต่อเพื่อที่จะเอามาใช้หนี้ตรงนั้นไอ้ตรงนี้เอาเป็นเงินวัยเกษียณไปเงินออมไป ดีกว่า
2: คืออย่างเงี้ยบางทีนี่นอกระบบตัวเนี้ยดอกลอยอ่ะ
3: ก็อย่าไปกู้
2: เดือนละ 5,000 นี่เยอะนะครับถ้าเราไปทำงานแล้วก็ต้องส่งเพราะเดือนละ 5,000
3: อย่าไปกู้
2: มันก็ไม่ใช่น้อย
3: นั่นแหละแล้วไปกู้ทำไมอ่ะมันดอกลอยดอกไม่ลอยเนี่ยกู้อย่าไปกู้ใช้จ่ายเท่าที่มี
2: ไ
3: ม่งั้นมันก็ไม่จบไม่สิ้น
2: ก็มีความจำเป็นช่วงระยะหนึ่งในช่วงทำงานแล้วไปเอามาทำอะไรอย่างนี้มันก
3: ็ถ้าอย่างนั้นน่ะ
2: มาเป็นเขาแล้วก็ยังไม่ได้ใช้ต้นก็เขามาปรับทุกระบบฝั่งของเขาทำไมเขาให้รับเป็นบำนาญอย่างเดียวไม่เหมือนสมัยก่อนที่เราจะเลือกได้
3: ถ้าบำนาญเกินเงินส่งเงินสมทบเกินแล้วก็บำนาญอย่างเดียวค่ะไม่มีทางเลือกอื่น
2: ครับ
3: ค่ะฝากให้เขา
2: ไม่มีที่จะว่าท่านเลยใช่ไหม
3: อย่าเพิ่งเกษียณถ้าบริษัทยังไม่ให้ออกสิ้นปีก็อย่าเพิ่งเกษียณนะโด่งๆนะทำไปต่อ60ไปเนาะ
2: ออกแล้ววะตอนนี้ออกแล้วออกมาทำงานมาทำงานรับจ้างทั่วไปฮะรับจ้างทั่วไปก็เลยได้เงินกี่พันแล้วก็มานั่งคุยนั่งผมว่า
3: ปรับทุกการ
2: มันไม่เหมือนสมัยก่อนที่เราจะเลือกเป็นบำเหน็จก็ได้บำนาญก็
4: ได้มันเดี๋ยวนี้เขาไม่ให้หรอกเขาแบบเจตนารมณ์ก็คือเหมือนกับว่าเนี่ยเพื่อให้ทุกคนได้มีเงินใช้ไปตลอดอะไรอย่างเงี้ย
3: ใช่ใช้ไปตลอดชีวิตเอาสมมติว่าเขาได้เงินแสนก้อนนี้ไปใช้นี่หมดแล้วในอนาคตเขากินอะไรอ่ะพี
2: ่มันก็ใช้ไม่ถึงแก่แล้วก็ใช้หมดแล้วมันเราก็ไม่ได้เสียดอกเบี้ยแล้วก็มีเงินก้อนสักอาจจะ 2-3 หมื่นแล้วอาจจะไปลงทุนทำอะไรสักอย่างต่อยอดอาชีพค้าขายอะไรสักอย่างก็ได้ 2-3 หมื่นอะไรเงี้ยผมว่ามันก็น่าจะอยู่ไปแบบ
4: เจตนาของประกันสังคมตอนนี้เขาไม่ได้
2: ขนาดที่
4: เขาไม่ได้คิดอย่างนั้น
2: อยู่แต่ต้องส่งดอกเ
4: บี้ยเพราะใครที่ส่งประกันสังคมอยู่ตอนนี้ก็ต้องวางแผนเลยเพราะว่าเขาล่าสุดเลยเขาไม่ให้อ่ะเขาไม่ให้
3: ที่อายุมากๆแล้วพอต้นอายุ50เนี่ยนะคะไม่กู้แล้วไม่กู้แล้วเริ่มกู้เงินน้อยลงไม่งั้นมันใช้ไม่หมดใช่ไหมแล้วเครียดนะคะ
2: เครียดยอมรับว่าเขาเครียดอยู่เหมือนกันมานั่งปรับทุกข์ให้ฟังแล้วก็มันจะช่วยยังไงได
3: ้ค่ะ

0: เราก็สมัยนั้นเราก็รับมาแล้วรับเป็นเงินก้อนมาเราก็เลือกแล้วก็เลือกโอเคเราเข้าใจความรู้สึกบางคนมันไม่มี
1: มัน
0: เล่นเหมือนกันแต่ละชีวิตเน
1: า
0: ะ
1: นั่นแหละค่ะขอบคุณนะคะ
0: ไม่เป็นไรครับขอบคุณมากครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับพี่สิงห์พี่โลกครับ
2: เป็นกำลังใจครับพี่ครับผม
0: ครับผมสวัสดีครับ

0: งโอเคเสียงมันมาแล้วนะคะ
1: เสียงแล้วเสียงเหมือนไกลๆนะฮะตอนนี้เสียงนั่นไกลแล
0: ้วเสียงมันอยู่ประมาณน้ำตกโตนงาช้างเลยเมื่อกี
1: ้ชั้นบนสุดเลย
0: พี่เดี๋ยวนะพี่บอกพี่อะไรเนี่ยบอกว่าฟังเพลงนี้แล้วอยากนอนต่อไว้ตื่นนะพี่
1: ตื่นเพราะนะเมื่อกี้
0: ลงทะเบียน
1: เพราะ
0: ไทยช่วยไทยพัดก่อนนะคะใครยังไม่ลงก็ลงได้นะคะ
1: เดี๋ยว6โมงแล้วพี่นะ6โมงนี้วันที่2ที่เขาให้ลง
0: ลงทะเบียนกันต่อนะคะ
1: คร
0: ับ ใครที่จะไปธนาคารกรุงไทยก็ไปตั้งแต่เช้าก็ฝากให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ธนาคารด้วยนะคะบางที
1: เจ้าหน้าที่คงทำใจระดับหนึ่งนะพี่ว่าเวลามีโครงการเนี่ยเกี่ยวกับของรัฐบาลเนี่ยเนาะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็จะต้องรับเขาเรียกอะไรงานมันเยอะขึ้นอ่ะต้องคอยช่วยเหลือประชาชนอ่ะ
0: ใช
1: ่ก็เมื่อวานนั่งกันตรงบันไดหน้าตึกเขาคือบันไดเป็นตึกแถวเนาะแล้วก็ธนาคารเป็นตึกแถวแล้วก็มีบันไดอ่ะโอ้โหนะครับคนนั่งกันเต็มเลยอ่ะเหมือนรอคิวกันนะฮะ
0: ก็แล้วก็รอคิวนั่นแหละเนี่ยทีนี้บางคนก็บ่นไงว่าแบบมันยากมากเลยนะยากยิ่งใครเปลี่ยนเบอร์มือถือใหม่ยิ่งยุ่งยากนะคะเนี่ยทุกที่เลยบ่นกันโดยเฉพาะปัญหาที่เจอเหมือนกันคือการยืนยันตัวตนนะคะหลายคนสแกนหน้าไม่ผ่านโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยนะคะเขาจะทำไม่เป็นอ่ะขั้นตอนคือเอาสมมติเขาลืมตาอยู่แต่ว่านึกออกไหมคนแก่อ่ะบางทีหนังตาเขาตกแล้วอ่ะน้องร่อง
1: ใช่
0: แล้วผมมันจะบอกว่าให้ลืมตาให้ลืมตานั่นแหละลืมตาแล้วเนี่ยก็เลยไม่ผ่านต้องเสียเวลาไปที่ธนาคารเนี่ยค่ะหลายคนก็เลยบ่นว่ามันทำไมมันยากอะไรขนาดนี้อะไรอย่างนี้นะคะซึ่งเมื่อวานอีกอันหนึ่งที่เถียงกันก็คือเรื่องของการเป็นเงินวันที่หนึ่งนี้เนี่ยรัฐบาลโอนเงินให้ 1,000 บาทใช่ไหมต้องเติมเงินเท่าไหร่ที่บอกว่า60ต่อ40เนี่ยนะคะบางคนบอกว่าเติมไป400จริงๆไม่ใช่นะคะใน 1,000 บาทเนี่ยทั้งเดือนนั้นคุณต้องเติมเงิน667บาท
1: อ้าวเหรอครับทำไมครับ
0: ใช่ค่ะไม่ใช่เติม600บาทไม่ใช่เติม400นั้นต้องนะใน 1,000 บาทที่เขาให้1เดือนเนี่ยนะคะให้ใช้1เดือนเนี่ยคุณเติมไปเลย667บาทมันก็จะพอดีในการจ่ายคุณจะได้แค่นั้นไม่ได้ 2,000 นะคือเขาโอนมา 1,000 เราต้องเสียตังเองเนี่ย667เอาสมมติถ้าคุณจะใช้รายวันนะคะมีวิธีการเติมเงินวันนี้เขาให้ใช้200ใช่ไหมคุณต้องเติม133บาทนะคะ
1: อ
0: ้
1: าวแล้วมันจะเป็น40 60ได้ไงครับ
0: ก็คือรัฐบาลเขาไม่ได้ให้สิเขาไม่ได้ให้200เขาให้แค่ใช้จ่ายวันละ200แต่เขาไม่ได้บอกว่าเขาให้200นะ
1: นึกออกไหมแต่ว่าจริงๆถ้า60 40 200มันก็ต้อง80กับ120สิเน
0: า
1: ะ
0: ถูกต้องใช่ค่ะรัฐช่วยเรา120นะในแต่ละวันนะเราต้องจ่าย
1: เองแล้วเราเติม80เหรอพี่ใช่มั้ย
0: ถูกต้องใช่ค่ะถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้สิทธิ์เต็ม200ต่อวันคุณต้องเติมเงินเข้าไป1วันเนี่ย133บาทคุณจะได้ซื้อของ333บาทต่อวันมันก็จะไปเป๊ะพอดีเลย 1,000 บาทต่อเดือนเข้าใจตามนี้นะคะเข้าใจตามนี้นะนี่แหละค่ะสมมุติวันนี้คุณจะสแกนจ่ายไปสัก10บาทสมมุติ10บาทก่อนนะคุณสแกนจ่าย10บาทเนี่ยรัฐช่วยก็คือ10บาทเนี่ยก็คือเราต้องจ่ายเอง 40% เนี่ยค่ะนี่แหละ3จุดเท่าไหร่อ่ะ 3.33 นั่นแหละ
1: 40%
0: นะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะต้องจ่ายเต็มแม็กวันละ200ที่รัฐบาลบอกห้ามเกินน่ะคุณต้องเติมเงิน133บาทเข้าไปในแอปเป๋าตังค์แล้วก็สแกนจ่ายซื้อของได้วันนั้น333บาท
1: 333บาท
0: ถูกทางเพราะว่ามันไม่ใช่คนละครึ่งถ้าคนละครึ่งรัฐบาลบอกว่าวันนี้คุณใช้200คนละครึ่งคุณก็เติมมา2เราจ่ายไป2ก็เป็น400ถูกไหมแต่อันนี้เขาให้แค่พันเดียวต่อเดือน
1: อ๋อ
0: ตามนี้ นะไม่งงนะคะไม่งงนี่คือการจ

0: จ่ายเงินอย่างบางคนก็ยังงงอยู่ดีแต่ก็เดี๋ยวค่อยรู้ไป
1: ก็งงเอง
0: เอาอย่างนี้ไม่ต้องจำสูตรสำเร็จก็คือว่าเขาโอนมา 1,000 คุณเติมเงินไว้เลย667บาทตั้งแต่วันแรกเลยแล้วก็สแกนจ่ายไปเรื่อยๆตามปกติครบ 1,000 ก็ได้ตามนั้น1667
1: ครับ
0: ค่ะแค่นั้นเองพอดีเป๊ะ
1: เดี๋ยว
0: ระบบมันช่วยตัดให้เดี๋ยวมันจะบอกว่าวันนี้คุณใช้เงินเกิน200บาทแล้วที่รัฐบาลให้มันระบบมันช่วยให้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวงงเดี๋ยวคุณจะไปเติมวันนี้ฉันจะใช้200ให้เต็มเลยแต่ฉันเติม60บาทไม่ได้ค่ะคุณต้องจ่ายเอง80ใน200บาทที่รัฐบาลจ่ายเนี่ยคุณต้องจ่ายมา80บาท
1: ครับ
0: นั่นแหละ300ก็120บาทถ้าเต็ม10 200บาทคุณต้องจ่าย 133.33 โคตรงงเลยใครไม่รู้ออกแบบอะไรไม่รู
1: ้โอ้งงจริงอะ
0: งงจริงงงจริงจังมากใช่ไหม
1: เออตอนแรกผมก็รู้ว่าคิดแบบง่ายๆเนาะเออเติม400ไว้เติม400แล้วเราจะได้เงิน 1,000
0: ไม่ค่ะต้องเติม668แล้วกันอ่ะ667นั่นแหละใช่ไม่ใช่ตอนแรกก็คิดแบบนั้นจ่ายแบบงงๆอันนั้นแหละสูตรสำเร็จคุณเติมเตรียมไว้เลย667
1: ครับ
0: นะโคตรงง
1: ครับผม
0: อ่ะพักเนาะ
1: ได้เลยครับผม
0: ค่ะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันนะคะ
1: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพื่อขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
2: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: ับมากับมาเออกลับมาแล้วนะคะชั่วโมงที่2ค่ะข่าวเช้า95วิทยุอสมทแล้วก็เฟซบุ๊กนะคะตอนนี้บันเทิงมากเลยนะคะในเพจของเราก็หลายคนไม่เข้าใจเรื่องการเติมเงินนี่แหละค่ะ
1: อ๋ออย่างนี้อย่างนี้ผมไปทำความเข้าใจมาแล้วเมื่อกี้ผมก็นั่งฟังแล้วก็งงๆนะฮะก็คือ60 40เนี่ยจริงๆถ้าเราเติมถ้าจะเอาตามเดิมว่าเติม400รัฐบาลเติมให้อีก600เน
0: า
1: ะก็เป็น 1,000 ใช่ไหม
0: ใช่
1: แต่อันนี้เขาคิดจากรัฐบาลเขาจะให้เรา 1,000 เพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่40 60อันนี้คิดเขาจะให้เรา 1,000 เพราะฉะนั้นเราต้องเติมไปอีกอ่ะพี่เติมไปให้มันมากกว่า400เพื่อให้ได้ 1,000 เดิมทีเนี่ยเราคิดว่าเราเติม400แล้วเขาให้เรา600นะเป็น 1,000
0: ใช่คือ
1: แต่อันเนี้ยเดือนนึงเนี่ยเขาจะให้เรามาเลย 1,000 เพราะฉะนั้นเราต้องคำนวณ 40% จากตรงนั้น
0: ใช่ค่ะเราไม่ได้เติม400นะเราต้องเติม668ล้นๆไว้ก่อน6ล้นไว้นิดนึงละกัน
1: ใช่คือถ้าเราเติม400เนี่ยเราก็แล้วคิดดูว่ารัฐบาลเขาจะให้เรา600ก็เป็น 1,000ใช่ไหมแต่เนี้ยรัฐบาลจะให้เรา 1,000 เพื่อให้เดือนหนึ่งเราจะใช้1,667อย่างที่พี่ว่า
0: ใช่ถูกต้องประมาณนั้น
1: คิดแล้วเราไม่เสียเปรียบคุณผู้ฟัง
0: ก็ถ้าใครบอกว่าอุ้ยจะเอาเงินมาจากไหน667ก็เติมไปวันละ133ต่อการใช้หนึ่งครั้งแล้วกันเออเอาอย่างนี้นะคะ
1: แล้วก็ต้องถ้า133แล้วเขาบอกว่าเราต้องซื้อของในวันนั้นทั้งวันเนี่ยยอดรวมไม่เกิน333
0: ถูกต้องใช่ค่ะ
1: ไม่งั้นถ้าเกิน333เนี่ยเดี๋ยวเราต้องมันจะไม่หารกันมันจะไม่คนละครึ่งอ่ะมันจะไม่ถูก40แล้วมันจะเป็นเราออกเต็ม
0: สุดท้ายเราก็ต้องจ่ายเองใช่ไหมเออ
1: มันคำนวณนะครับอย่าให้เกิน333
0: ใช่ค่ะเอออย่าให้เกินก็เอาประมาณนั้นแหละไม่ต้องด่ามากนะคะเดี๋ยวระบบมันจะ
1: ขึ้นได้แค่มันทำให้เรางงนิดหน่อยหมายถึงว่าตอนเราเติมเงินนะเนาะ
0: ค่ะใช่แล้วบางคนบอกว่าเนี่ยด่ารัฐบาลเยอะรู้สึกว่าไม่ผ่าน ระบบบอกไม่ผ่านด่ารัฐบาลเยอะนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคน
1: ด่ารัฐบาลแล้วคุณใครเคยล้อว่ารวยไม่ไหวแล้วระบบมันจะขึ้นว่าไม่ผ่านมัวเห็นเขาส่งแชร์คร
0: ับ ใช่ไหมคุณลีโอบอกว่าคุณจามอนสรุปแล้วลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐล่ะลงได้หรือยังยังเนาะยังนะคะ
1: ยังครับ
0: ยังค่ะเดี๋ยวรอโครงการไทยช่วยไทยก่อน
1: หลายชื่อเดิมอยู่เพราะฉะนั้นใครที่เรายังไม่ได้อยู่ในชื่อรายชื่อของสวัสดิการรัฐนะก็มาลงคนละครึ่งได้ไปก่อนลงเลย60-40นี่ไปก่อน
0: ลงไปเถอะจะไม่ชอบจะชอบอะไรก็ลงไปมันเป็นสิทธิ์ที่เราควรจะได้ใช่ไหม
1: ครับผม
0: ลงไปนะคะไม่ได้เขาไม่ได้บอกว่าไม่ชอบฉันหรอฉันไม่ให้หรอกอะไรเงี้ยไม่ได้แบบนั้น
1: ค่ะ
0: อาจจะงงนิดหน่อยนะก็ไปทำความเข้าใจกันนิดนึงนะคะเรื่องของการเติมเงินในแต่ละวันว่าจะต้องเติมเท่าไหร่ยังไงประมาณนี้นะคะก็มันเป็นมาตรการ60 40ไงมันไม่ใช่คนละครึ่งมันก็เลยไปมีจุด33อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นค่ะมาดูบันเทิงจริงๆเมื่อวานนี้มีข่าวว่าคุณหนุ่มกลาจะไม่รับงานคอนเสิร์ตแล้วก็เดี๋ยว

0: นเสิร์ตสุดท้ายมันเมื่อไหร่
1: เริ่มไปแล้วด้วยฮะเริ่มคอนเสิร์ตสุดท้ายใช่ไหมพี
0: ่เออแกไม่รับงาน
1: เพราะแกบอกว่านั่นเป็นคอนเสิร์ตสุดท้ายแล้วแกจะพักยาวเลย
0: พักยาวเลยหลายปีประมาณนั้นนะคะก็ถามว่าพักงานเนี่ยจะพักไปยังไงก็ไปพักผ่อนแหละก็เข้าใจว่าคุณหนุ่มเนี่ยเขาน่าจะมีฐานะเนาะไหมซื้อทอง
1: คงจะเก็บหอมรอมริบมาประมาณหนึ่งเนาะ
0: โอ้ตลอดเลยนี่เขาบอกว่าขนาดว่ามีปัญหากับอดีตภรรยาก็คือยังจ่ายเงินไปทางฝั่งนู้นแล้วก็ต้องเยอะก็ยังเหลือๆพอที่จะแบบไม่ต้องทำงานนะคะตอนนี้แฟนหรือภรรยาคุณหนุ่มอย่างเป็นทางการก็คือคุณจั๊กโอก็เขาบอกว่าหลังจากที่คุณหนุ่มกะลาประกาศขอรับหยุดงานทุกอย่างยาวๆเนี่ยจากนี้จะเที่ยวให้หนำใจนะคะนี่คุณจ้าโองามพริ้งเนาะ CEO สาวหวานใจของคุณหนุ่มกะลาก็โพสต์เลยบอกว่ารักที่สุดพร้อมบอกว่าจะกอดรับคอนเสิร์ตสุดท้ายทำดีมากๆหลังจากนี้พี่หนุ่มหยุดรับคอนเสิร์ตยาวๆเลยช่วงนี้จะเที่ยวให้หนำใจเลยรักนะคะประมาณนี้ก็ไปรอกันหลังเวทีเลยนะคะแล้วก็บอกว่าเขาบอกว่าผลิตเพลงใหม่ใช่ไหมหรือยังไงก็บอกว่าไม่คือไม่รับงานเลยก็คือเหมือนกับว่าพักผ่อนเลยประมาณนี้นะคะ
1: โอ้
0: หนุ่มก็จะโพสต์เองว่าผ่านพ้นกับงานสุดท้ายจากนี้ขอรับหยุดงานทุกอย่างยาวๆสักพักจะไม่รับคอนเสิร์ตหรือปรากฏตัวบนเวทีที่ไหนสักระยะขอใช้เวลากับครอบครัวไปท่องเที่ยวไปใช้ชีวิตไปทำในสิ่งที่ตั้งใจไว้มานานและออกไปค้นหาแรงบันดาลใจใหม่ๆให้กับชีวิตขอบคุณทุกคนที่อยู่เคียงข้างเสมอมาและพบกันใหม่ในวันข้างหน้าซึ่งหลายคนก็โยงไปจำได้ไหมมีอยู่คอนเสิร์ตหนึ่งที่มีศิลปินรวมตัวกันเยอะมากแล้วช่วงเวลาที่คุณหนุ่มกำลังจะขึ้นเวทีมีคน
1: เดิน
0: ออกมาน้องรุ่ง
1: อ
0: ันนี้หรือเปล่าที่เป็นสาเหตุว่าทำให้คุณหนุ่มรู้สึกถอดใจแล้วก็พักไปเลยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้โพสต์อะไรแบบนี้เด็กเขาบอกว่าเขาอยากจะพักผ่อนเฉย
1: ๆครับเนาะเหมือนกระแสหลังๆไม่ค่อยดีอ่ะ
0: ใช่จริงเนี่ยขนาดเขาโพสต์แบบนี้ยังมีคนเข้าไปแซะไปว่าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาขนาดแค
1: ่ดูจากทิศทางข่าวคนกดหัวเราะอย่างเงี้ยเอา
0: คือยังงงอยู่ว่าทำไมจะไปอะไรกับเขานักหนาใช่ไหม
1: ครับ
0: เนี่ยขนาดว่าเนี่ยคุณจ้าโอไปรอรับหลังเวทีปุ๊บนะคะก็ยังมีคนบอกว่ารักกันแต่ไม่ถูกเวลาเอา อะไรอย่างเงี้ย
1: มันก็มีข่าวตอนที่แบบเนี้ยเขาเลิกกับภรรยาอะไรอย่างเงี้ยนะคนก็อาจจะ
0: เลิกกันอย่างเป็นทางการแล้วเนาะเขาก็หย่ากันเรียบร้อยเขารับผิดชอบครอบครัวดูแลลูกอย่างดีอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็ยังไม่ไหวเนาะเนี่ย
1: ครับ
0: ค่ะก็น่าเห็นใจเขา
1: คนรักพี่หนุ่มจริงเขาก็ยังมีนะกลุ่มแฟนคลับเขาอ่ะนะฮะกลุ่มแฟนคลับเขาในเวลาแบบแฟนคลับแบบสูญเสียคนในครอบครัวอะไรไปอย่างเงี้ยคุณหนุ่มเขาก็ไปเยี่ยมนะไปบางทีก็ไปงานศพบางทีก็ไปเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นกลุ่มคนที่เขารักคุณหนุ่มเขาก็มีแฟนคลับของเขาอ่ะเพราะเขาก็ดูแลแฟนคลับได้ดีระดับหนึ่ง
0: จริงคือแฟนคลับดั้งเดิมของเขาอ่ะ
1: ใช่ก็เดี๋ยวรอดูว่าจะพักนานไหมกลับมาเมื่อไหร่อย่างไรนะพี่เนาะนะครับชวนคนนี้สิไม่พักเลยไม่พักเลยฮะน้องลำไยครับพี่ลำไยไหทองคำนะ
0: งานเขาเยอะอยู่
1: งานเยอะอยู่แต่ว่าไม่พักนี่คือถือว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องความรักเรื่องความหวาน
0: แ
1: ซ่บหวานแบบไม่พักเลยนะครับกับกัปตันช้างนะฮะตอนนี้เหมือนคนแบบช่วงข้าวใหม่ปลามันเนาะสวีทกันได้ตลอดนะครับล่าสุดเนี่ยแฟนจับตาดูว่าเอ๊ะทำไมคลิปที่ลงล่าสุดเนี่ยนะเหมือนไปดูบ้านด้วยกันเลยพี
0: ่ไปซื้อบ้านใหม่เหรอ
1: เหมือนกับแบบว่ายืนอยู่หน้าบ้านแต่อยู่ในรั้วนะอยู่ในรั้วเป็นแบบบ้านหลั

0: ังใหม่อ่ะแล้วสองคนแบบมีโมเมนต์แบบเดินออกมาด้วยกันแบบกอดคอกันหัวเราะกันอะไรแบบนี้นะครับแต่แฟนๆก็ยินดีด้วยนะเป็นความสัมพันธ์ที่มีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะเขาว่าอย่างนั้นนะครับคลิปล่าสุดเนี่ยนะฮะโอ้กับตันช้างโพสเนี่ยจริงๆเขาโพสให้ดูถึงความเหมือนแบบการใช้ชีวิตหยอกล้อกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างที่บอกคนก็ไปโฟกัสว่าสถานที่ที่ลงเนี่ยเฮ้ยมันคือบ้านดูแบบเหมือนไปดูบ้านอะเหมือนกับไปดูบ้านเพื่อตัดสินใจซื้อหรือเปล่าเออเพราะว่ามันเป็นบ้านหลังใหม่ที่แบบไม่มีใครยังไม่น่ามีใครอยู่อะถ้าดูจากมองจากรูปจากคลิปหน้าบ้านเนาะนะครับคนก็เลยไปโฟกัสนะฮะโฟกัสว่าสองคนนี้กำลังจะเริ่มต้นชีวิตที่มากกว่าคำว่าแฟนหรือเปล่านะครับอาจจะเป็นแฟนก
1: ็ซื้อบ้านนี
0: ้
1: หรอ
0: ใช่ใช่
1: แต่ว่าบ้านลำใหญ่ก็เยอะแล้วนะ
0: เออเนาะ
1: แต่ซื้ออีกก็ไม่เป็นไรบ้านมันเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าเนาะ
0: ค่ะผม
1: จะขายตอนไหนก็ได้
0: หรืออะไรหรือว่าเป็นบ้านสำหรับคู่นี้คู่อะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าก็ไม่ดูนะเดี๋ยวต้องรอจับตาดูกันต่อไปแต่ที่แน่ๆเนี่ยดูแล้วน้องเขามีความสุขหน้าตามีความสุข
1: ดูเขาแบบคือเหมือนแบบเขาเข้าใจกันเนาะ
0: ใช่มันผมบอกว่าจะไปแค่ว่าขอบคุณกับตันช้างเลยที่เข้ามาในชีวิตแบบนี้ดูขอบคุณที่เขาแบบแล้วน้องจะบอกที่ผ่านมาเนี่ยเป็นคนแบบเตะผู้ชายมาตลอดนะมาเจอกับตันช้างเนี่ยโหกับตันเป็นฝ่ายเตะบ้างเป็นฝ่ายถูกรับบ้างเธอก็เลยแบบมันไม่เคยมีโมเมนต์นี้มาก่อนอะเหมือนกับกัปตันช้างก็ดูแลทั้งเธอแล้วก็เพื่อนเธอเวลาไปกินไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เข้ากับเพื่อนเธอได้แต่น้องใหญ่ก็เลยบอกโหแบบไม่เคยเจออะไรแบบนี้นี
1: ่
0: นะครับ
1: ดูมีความสุขดูแบบว่าล้านลา
0: เคมีดูเข้ากันนะดูเคมีดูตรงกันแต่ไม่น่าเชื่อนะ
1: ใช่ค่ะนะดูเขามีความสุขมาก
0: ครับ
1: ค่ะกัปตันช้างนี่เขาขายลูกชิ้นอยู่ที่ตลาดนัดกกท.นะ
0: ครับผม
1: ขายดีมากเขาบอกขายดีวันหนึ่งหลายพันไม้ลูกชิ้นหลายพันไม้ลูกชิ้นปิ้งนี่แหละขายดีมากนะคะ
0: ตรงตลาดหน้าราชมังเหมือนหรือเปล่าพี่
1: ใช่ใช่ตรงนั้นเลย
0: ผ่านหน้าสนามกีฬาเนาะก่อนถึงลาบโอ้โหคนขายก็เยอะนะ
1: เยอะ
0: คนขายเยอะมาก
1: แต่ว่าเหมือนคนจะแบบไปโฟกัสที่ลูกชิ้นของกัปตันช้างแต่มันก็น่าจะขายดีหรอกนะคือลูกชิ้นเนี่ยมันกินง่ายนะคือแบบว่าผลไม้สองไม้อะไรเงี้ยก็คือเดินกินได้เลยอ่ะประมาณนี
0: ้ครับ
1: นะแล้วก็นักศึกษาเยอะก็เหมือนกับว่ารู้จักเขาก็มีคนถามเขานะว่ากัปตันช้างเนี่ยเขาอายไหมต้องมาขายลูกชิ้นอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาก็ไม่อายนะเขาบอกไม่อายคือนอกจากเขาเล่นเขาเป็นนักฟุตบอลเขาเป็นตำรวจแล้วก็ขายลูกชิ้นเขาบอกเขาก็ไม่อาย
0: โอ้อายทำไมได้ตังค์เนาะ
1: แล้วขายดีด้วยอ่ะ
0: ครับ
1: ค่ะส่วนคนนี้นี่เป็นใครก็ทนไม่ไหวจ๊ะนงพนีเดือดมากปุดๆเลยค่ะน้องดงตั้งรางวัล 100,000 บาทถ้วนประกาศตามหาคนที่มาด่าพ่อของเธออุ้
0: ย
1: แกก็บอกว่าหัวอกลูกเจอแบบนี้ใครก็ทนไม่ไหวจ๊ะนงพนีแชร์โพสต์ของพี่สาวที่แคปมาจากคอมเมนต์ของคนคนหนึ่งที่คอมเมนต์แบบเรียกว่าสุดหยาบคายลำปามพ่อนะคะแล้วก็ตามไปคอมเมนต์ด่าทอหยาบคายไม่หยุดไม่หย่อนแล้วก็เอาเบอร์ติดต่องานของพี่สาวเนี่ยไปโพสต์แฝงด้วยนะคะนี
0: ่
1: โอ้โหจะโพสต์แบบใช้คำหยาบเลยว่าใครเจอไอ้จุดจุดจุดนี่มารับจากจ๊ะไปเลย 100,000 คือเขาโพสต์ประมาณว่าดีแล้วล่ะที่พ่อมึงนกลงนรกไปพ่อมึงนี่ จุดๆเลยสร้างต

ปัญหาไปทั่วจุดๆคือน่าจะหยาบมากเขาเบลอไว้ตรงนี้เนาะโอ้โหก็แสดงว่าต้องรู้จักกันเป็นการส่วนตัวหรือยังไงไม่รู้เออซึ่งพี่สาวของจักรนงพอดีก็ชื่อคุณวรรณยามหาไทยบอกว่าเนี่ยจะมีอยู่

0: อันนี้ถ้าเกิดว่ารู้จักกันต้องไม่ทำแบบนี้อ่ะ
1: นั่นน่ะสิซึ่งคอมเมนต์นึงก็แนะนำว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็บล็อกเขาไม่ได้เลยเขาทำแบบนี้กับหลายคนมากๆแต่คุณจ้าบอกว่าก็เสียใจนะมาด่าพ่อขนาดนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเพราะฉะนั้นใครที่หาเจอมารับไปเลย100,000ประมาณนี้ค่ะ
0: เอาเลยถ้าเรามีเราอยากจะเจอจริงๆเนาะ
1: ใช่ไหมอันนี้ตำรวจไซเบอร์ทำอะไรได้บ้างไหมมันผิดกฎหมายหรือเปล่า
0: ก็ตามดูจากยูเซอร์ตามจากอะไรอย่างเงี้ยครับพี
1: ่โอ้แต่เขา
0: แต่ถ้าหมิ่นประมาทกันเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของท้องที่
1: ใช่ปะ
0: อย่างเงี้ยใช่อันนี้มันก็เข้าข่ายหมิ่นประมาทกันก็น่าจะต้อง
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าตามเพื่อพิสูจน์ตัวก็ต้องลองดูฮะลองให้ตำรวจลองตามดูว่าเขาใช้ยูเซอร์จากที่ไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ย
1: คือเหมือนเขาบอกว่าดูเหมือนป่วยนั่นแหละประมาณว่าเขาไม่ได้ลาวาสอกในการที่สด่าก็คือเอารูปของพ่อจ๊ะนี่นะมาโพสต์ด้วยแล้วก็เรียกไอ้นู่นนี่นั่นทุกคำเลยก็งงเนาะไม่คือในโปรไฟล์เขาเนี่ยเขาปักหมุดว่าเขาอยู่ที่ตูลูสเมืองตูลูสบ้านอยู่เชียงใหม่แต่ก็ทำงานที่ฝรั่งเศสและอังกฤษอะไรประมาณเนี้ยภาวะตาเนาะมันก็ยาก
0: ชีวิตไม่มีความสุขพวกนี้มัน
1: ไม่รู้
0: ว
1: ่าที่ไหน
0: นะครับโอ
1: ้ชีวิตเขาอาจจะมีความสุขกับเรื่องแบบนี้หรอใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็งงเหมือนกันเนี่ยมีคนประเภทนี้เยอะนะช่วงหลังๆพอแบบว่าคือคนที่แบบคือเหมือนไม่มันคือว่างอะเนาะ
0: ครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวรอดูนะครับถ้าโดนดำเนินคดีขึ้นมาก
1: ็
0: แกก็ไม่รับคำขอโทษนะถ้าเกิดว่าไปว่ากันขนาดนี
1: ้คือเชื่อไหมว่าถ้าเราเดาว่าเป็นอาจจะเป็นเด็กวัยรุ่นแล้วอย่างนี้เดือดร้อนพ่อแม่อ่ะ
0: ครับ
1: หลายรายแล้วที่เจออ่ะเวลาเขาไปแบบเรียกกำลังควานคนดังอ่ะโอ้โหบางคนบอกว่าดำเนินคดีไม่ลงอ่ะสงสารพ่อแม่อย่างเงี้ยเหมือนกับปัญหาแล้วไม่คิดว่ามันร้ายแรงขนาดนี้พรบคอมอ่ะ
0: ครับ
1: อันเนี้ยเดี๋ยวก็ต้องรอดูว่าจะจับได้ไหมยังไงนะคะแต่รางวัลน่ะแพงมากนะ100,000
0: เนาะกีฬาสักนิดหนึ่งนะครับก
1: ็
0: ต้อนรับทีมน้องใหม่ในศึกฟุตบอลไทยลีกฤดูกาลหน้านะครับเราจะมีทีมจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นโอ้โหแค่พูดว่าเชียงรายเนี่ยโอ้โหเดินทางกันเป็นวันนะพี
1: ่
0: เพราะว่าเครื่องบินเนี่ยเครื่องบินคงไม่มีบินตรงนะคงต้องยังไง
1: ต้องมาที่ดอนเมืองหรือสุวรรณภูมิ
0: มาดอนเมืองแล้วก็มาลงหาดใหญ่มะ
1: ใช่ค่ะ
0: หาดใหญ่แล้วค่อยไป

0: สโมสรของฟุตบอลไทยลีกเรียบร้อยแล้วครับพี่นะฮะคว้าตั๋วใบสุดท้ายนะครับชนะหนองบัวหนองบัวพิชยาหรือว่าทีมจากหนองบัวลำพูอ่ะ
1: ค่ะ
0: โอ้โหสนามแตกเลยนะแฟนบอลเนี่ยวิ่งลงมาในสนามเหมือนเมืองนอกเลยนะคนปัตตานีดีใจกันมากนะครับมีท่านรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีอะพี่นะครับอดีตรัฐมนตรีที่อยู่กับคุณวันนอเดี๋ยวก่อนนะพรรคอาจารย์วันนออะ
1: คุณมุกตาอดี
0: ตยุติธรรมอะ
1: อ๋อยุติธรรมคุณทวี
0: พันเดชทวีสอดส่องนะนะแกก็ลงไปเชียร์ถึงในสนามด้วยอะ

0: นักฟุตบอลด้วยนะ
1: ค่ะ
0: เขาบอกโหปีหน้าเนี่ยจะเป็นคำสาปฟุตบอลเขาบอกเป็นนรกของทีมเยือนนะครับเพราะว่าคนที่นั่นเนี่ยคลั่งมากเวลาเชียร์กันเนี่ยหมื่นกว่าคนเนี่ยเต็มสนามบรรยากาศมันกดดันแล้วก็คิดดูว่าฝนตกตลอดนะพี่ภาคใต้เนี่ย
1: ใช่
0: นักบอลที่แบบไปเยือนเนี่ยเจอฝนบางทีมันก็เล่นกันไม่ออกอ่ะนะครับก็ล่าสุดเห็นทางสโมสรเนี่ยนะครับบอกว่ากำลังจะเตรียมเงินเตรียมงบนะครับดึงผู้เล่นจากลีกมาเลเซียมาร่วมเสริมทัพเพราะว่าไม่มีเงินไปซื้อผู้เล่นต่างชาติแบบพวกยุโรปพวกอะไรอย่างนี้นะฮะ
1: uh-huh.
0: แต่ว่าก็จะใช้วิธีการเจรจาร่วมกับ2ทีมในลีกใหญ่นะของมาเลเซียเพื่อที่จะเหมือนกับทำ MOU กันดึงผู้เล่นจากสโมสรยะโฮสโมสรสลางอซึ่งเป็นทีมดังของมาเลเซียเนี่ยนะครับยืมตัวมา
1: อ
0: ยืมตัวมาร่วมทีมนะครับก็ไทยลีกจะค่อยส่งต่างชาติลงได้ตั้ง7คนนะปัตตานีก็หวังว่าขึ้นมาแล้วก็อยู่ได้นานๆนะสร้างชื่อให้กับสโมสร
1: จังหวัดด้วยเนาะ
0: ก็เป็นหมุดหมายหนึ่งที่บรรดาแฟนบอลเนี่ยผมเห็นในเพจสโมสรต่างๆเนี่ยบอกดีอยากไปเที่ยวจะได้ถือโอกาสไปเที่ยวด้วยเลยอะไรแบบนี้คือเวลาบอลเตะแฟนบอลเขาก็จะไปกันเนาะไปกันไปคันรถบ้างขับรถกันไปบ้างอะไรบ้างนะฮะเราก็หวังว่านะกีฬามันก็อาจจะนำพาการท่องเที่ยวเข้ามาก็ได้นะแต่มันก็ข่าวมันก็ควบคู่กันไปเลยนะพี่นะเมื่อวานเห็นว่ามีรอบยิงตำรวจหน้าโรงเรียนแล้วก็กระสุนเนี่ยไปโดนภรรยาของตำรวจเสียชีวิตภรรยาเนี่ยอุ้มลูกอายุ40วันนะ
1: 40วันขอย้ำ
0: น้องต้องขาดแม่แล้วกำพร้าแม่แล้วนมแม่ก็ไม่ได้กินโหดมากอันนี้หูว่าโหดมากแล้วยิงหน้าโรงเรียนแบบเด็กเนี่ยช็อกเลยเด็กๆที่อยู่ในโรงเรียนออกมาดูเลยช็อกกันหมดเลยนะฮะ
1: คนร้ายบอกว่าแต่งหญิงมาด้วยนะคะตรงๆ
0: ใช่สวมฮิญาบมาม
1: อสไซค์สองคันใส่ชุดเหมือนผู้หญิงมา
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เนาะ
1: โหดมากโคตรโหดเลยกลางวันแสกๆเนาะ
0: ครับพอเรากำลังจะเล่าในมุมแบบว่ากีฬานำพาการท่องเที่ยวมาหันไปดูอีกข่าวนึงโอ้โหไม่ไปแล้วคนกลัว
1: จริง
0: มันก็อย่างเงี
1: ้
0: ย
1: เนี่ยมันคือมันอุกอาจอ่ะแล้วถามว่าคนกลัวเขาผิดไหมเขาก็ไม่ผิดนะมันน่ากลัวจริงอ่ะถ้าเป็นอย่างเงี้ย
0: ใช
1: ่เขาระบุมาเลยว่าคือเหมือนกับว่าเป็นเป้านิ่งแล้วอ่ะที่ดาบคนเนี้ย
0: ครับ
1: ภรรยาที่เป็นครูนะคะเป็นครูสอนโรงเรียนแถวบ้านนั่นแหละปอเนาะนั่นแหละ
0: ครับ
1: ค่ะโอ้โหโหด
0: นะที่จังหวัดเนี่ยน้องเป็นท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงอะไรคือแบบน่าไปอ่ะแต่เจอแบบนี้โอ้โหต้องยอมรับเลยว่ามันพูดได้ไม่เต็มปากอ่ะว่าแม้แต่คนปัตตานีเองเนี่ยนะถึงไว้ว่าจะชวนแฟนบอลทุกทีมนะครับมาเที่ยวมันพูดก็มันไม่เต็มปากมันกล้าเถอะไม่กล้าชวน
1: ใช
0: ่
1: จริ งค่ะ
0: นั่นแหละครับ
1: ก็เป็นเรื่องที่สลดนะพอเจอข่าวแบบนี
0: ้อืมครับผม
1: ค่ะส่วนเรื่องตะก้อสักหน่อยหนึ่งนะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยตะก้อทีมชุดชายไทยต้องถอนตัวระหว่างการแข่งขันกับมาเลเซียในรอบชิงเลยนะคะนี่เป็นเตปักตะก้อชิงแชมป์โลกนะคะน้องดง
0: ครับผม
1: ก็ที่สนามติติวังสามาเลเซียเนื่องจากว่าทีมชาติไทยเนี่ยมองว่าผู้ตัดสินในแมตช์นี้เนี่ยก็ชื่อมิสเตอร์มูฮัมหมัดลาดีตัดสินไม่ยุติธรรมหลายจังหวะเลยโดยเฉพาะในแต้มสุดท้ายในคู่ที่3ซึ่งผู้ตัดสินให้นักกีฬาไทยฟาวจากการเหยียบเส้นทั้งที่กติกาเหยียบเส้นเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีแล้วนะคะในจังหวะที่นักตะก้อไทยคือภูตะวันขึ้นฟาดแต่ว่าไปเหยียบเส้นพอดีผู้ตัดสินก็เลย

0: ป่าฟาวเลยนะคะกับกรณีนี้นะคะผู้สื่อข่าวก็เอ้ยมาดูว่าดูซิว่ากติกาการแข่งขันของสหพันธ์เซปักตะก้อนานาชาติฉบับปัจจุบันเป็นยังไงเขาบอกว่าในข้อ 11.3.2 ก็บอกว่าการเหยียบเส้นครึ่งสนามแบ่งครึ่งสนามถือเป็นฟาวแต่มีข้อยกเว้นนะในกรณีต่อเนื่องหลังจากขึ้นฟาดแล้วแล้วบอกว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายผู้เล่นล้ำเข้าไปในแดนของคู่ต่อสู้ไม่ว่าจะอยู่เหนือหรือใต้ตาข่ายก็ถือว่าฟาวยกเว้นในจังหวะกระโดดฟาดก็คือการเคลื่อนไหวต่อเนื่องหลังจากเล่นไปแล้วทีนี้ในการแข่งแมตช์ที่ว่านี้นะคะทั้งสองประเทศสองฝ่ายมีจังหวะเหยียบเส้นข้ามแดนกันหลายครั้งแต่ดูเหมือนว่าผู้ตัดสินคนนี้คนนี้เป็นชาวสิงคโปร์จะให้ความสนใจกับฝั่งไทยอยู่ฝ่ายเดียวเป็นเหตุให้ตัดสินใจทีมไทยไม่แข่งต่อเลยค่ะ
1: คือเขาบอกถ้าไปดูไฮไลท์นะพี่นะมาเลเหยียบหลายครั้งมากกรรมการไม่เห็นเป่า
0: ไม่เป่าไม่อะไร
1: ค
0: ือ
1: ถ้าคุณจะมาจับผิดเรื่องนี้คุณต้องให้ความเป็นธรรมกับไทยเราด้วยใช่ไหม
0: ใช่ไม่แข่งซะอย่างนั้นถอนตัวนะคะ
1: คร
0: ับ แล้วมันจะไปสนุกอะไรถ้าไทยแบบนี้ถูกไหม walk out ก็ยอมรับความพ่ายแพ้ไปเลยเพราะรู้สึกว่ามาตรฐานการตัดสินในแมตช์นี้เนี่ยหลายๆแมตช์ก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำมีปัญหามากนะคะแล้วก็ไม่อยากให้เกิดมาตรฐานอีกและก็ให้คือแบบว่าให้จบไปเลยนะคะแต่ว่าสตาฟและนักกีฬาทุกคนเนี่ยอยู่ในสนามจนจบนะร่วมพิธีการขึ้นรับเหรียญรางวัลตามปกติเลยในฐานะที่เป็นรองมาเลเซียไปเลยเนี่ยค่ะ
1: ยอมมันน่าสงสัยตรงที่คุณลุงกรรมการสิงคโปร์คนนี้นะฮะตัดสิน2นัดเลยอ่ะพี
0: ่มูฮัมหมัดลาดีจำชื่อนี้ไว
1: ้ตัดสินไทยทีม A แล้วมันก็ควรจะได้พักไปแล้วนะกรรมการมันไม่น่าจะขัดแฟนขนาดนั้นนะปรากฏพอทีมไทยทีม C ลงปุ๊บกรรมการเขากลับมาอีกแล้วครับ
0: ค่ะ
1: มันน่าแปลกเหมือนรับงานมาไม่รู้นะ
0: จริงก็ดี
1: นะมันมีที่ไหนวันหนึ่งตัดสินสองแมตช์กรรมการมันทำไมมันไม่พอหรือยังไงฮะ
0: ต้องพักแล้ว
1: ไม่เคยเจอนะกรรมการแบบว่ามานั่งอยู่ได้หลายๆชั่วโมงแบบนี้นะครับ
0: ใช่ไหมแสดงว่าเขาเก่งกาจมากไงต้องใช้คนนี้คนเดียวอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: อย่างเมื่อวานที่มีกรรมการที่เก่ง
0: เก่งคุณท็อปอ่ะท็อปรถถังอ่ะคนนี้เป็นอดีตจอมเสิร์ฟเลยนะคะของทีมตะก้อก็เรียกร้องไปถึงวงการตะก้อโลกเลยบอกว่าต่อไปต้องมีเทคโนโลยีมาช่วยตัดสินละเนี่ยเพราะเข้าใจว่าต้องทำงานภายใต้ความกดดันก็จริงนะคะแต่ว่าเซปักตะก้อเนี่ยมันเป็นอะไรที่เร็วมากเร็วอ่ะต้องใช้ความเร็วแต่ว่าอยากเสนอแนะให้สหพันธ์เนี่ยเอาเทคโนโลยี VR มาเลยนะใช้ระบบรีเพย์ไปเลยนะคะเข้ามาช่วยเพื่อความโปร่งใสแล้วก็ผลักดันให้กีฬาตะก้อก้าวสู่ไปโอลิมปิกได้จริงคือจริงๆเขาบอกว่าไม่อยากโทษมาเลเซียหรอกนะแต่ว่าที่ผ่านมามันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าต้องชื่นชมนักกีฬาไทยทีมเซปักตะก้อเมื่อวานนี้นะอยู่จนจบในสนามจนรับรางวัลจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: คือให้เกียรติอ่ะให้เกียรติมาเลเซียด้วยนะคะแต่ว่านั่นแหละ
1: คือเราแสดงว่าเราประท้วงกรรมการแต่ว่าเรายอมเราก็ให้เกียรติคู่แข่ง
0: ค่ะ
1: เนา
0: ะ
1: ครับผม
0: ทางฝั่งมาเลเซียสักหน่อยหนึ่งนะสมาคมตะก้อมาเลเซียเขาก็บอกว่าเขาก็ผิดหวังเนาะคือเขารับรางวัลเหรียญทองไปเขาก็รู้สึกไม่แบบไม่เต็มที่อ่ะ
1: ภูมิใจ
0: ภูมิใจอ่ะได้รางวัลชนะเลิศแต่ก็ไม่ได้ภูมิใจเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วควรจะใช้ช่องทางประท้วงตามกระบวนการอย่างเป็นทางการไม่ใช่การปฏิเสธที่จะแข่งต่อแบบนี้แล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการถ่ายทอดสดนะคะระดับโลกผู้ชมหลายล้านคนส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของกีฬามาเลเซียเนี่ยลงทุนมหาศาลทั้งงบและการจัดการการกระทำปฏิเสธไม่ยอมแข่งต่อแบบนี้อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสปอนเซอร์ของสถานีโทรทัศน์และชื่อเสียงโดยรวมของกีฬาเซปักตะก้อในระดับสากลก็เลยให้ทางสมาคมตรวจสอบพฤติกรรมอย่างเป็นทางการนี่เขาก็ไม่พอใจนะมาเลเซียนะคะแต่ก็เก็บนิ่งๆเอาไว้ประมาณนี้เขาบอกว่าจริงๆนะผู้ตัดสินเนี่ยมีทั้งหมด4คนค่ะน้องดง
1: ไม่ใช่
0: อีตานี้คนเดียว แต่ว่าจำเป็นอะไรต้องไอ้คนนี้มาตัดสิน1 2เกมซ้อนๆเลยอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: มี4ค่ะมี4
1: โอ้ก็ไม่ได้ขาดแคลน
0: ไม่ขาดแคลนแต่ทำไมต้องเป็นคนนี
1: ้รู้กันตามนั้น

0: อืม
1: เออไม่แข่งซะงั้นอ๋ออ๋อมีหน้าล่ะเรียกลุงเออก็ลุงจริงๆนะเออชาวสิงคโปร์เหรอเผลอๆเนี่ยนะเราว่านะแกเป็นลูกครึ่งมาเลเซียดูหน้านะเออสิงคโปร์ต้องจีนๆหน่อยสิเออ
0: ต้องถ่ายอยู่เมืองติดกับมาเล
1: แน่ๆแน่ๆนะคะเออ
0: แน่ๆ
1: ก็เดี๋ยวนักกีฬาก็กลับไทยละวันนี้เจ็บปักตะก้อนะคะ
0: ครับกลับมาสู้กันต่อนะเพราะว่าเราก็ถือว่าช่วงเนี้ยเราดูสู้มาเลยจะสูสีกันไปหน่อยนะบางทีก็แพ้ด้วยนะต้องกลับมาพัฒนาต้องว่ากันนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: ติดค่ะบันเทิงและกีฬา
0: ครับ
1: เรื่องของกรณีที่ทางคุณปิยบุตรสักนิดนึงนะคะอาจารย์ปิยบุตรมีการโพสต์ว่าดร.ปิยบุตรแสงกนกคุณนะคะแกนนำคณะก้าวหน้าแล้วก็เป็นนักวิชาการอิสระมีการโพสต์เรื่องของเสนอยกเลิกคณะองคมนตรีค่ะน้องโด่ง
0: ครับ
1: เมื่อวานนี้ก็เป็นไปตามความคาดหมายคุณสนธิยาสวัสดีเดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องทุกข์กล่าวโทษแล้วนะคะที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะให้ดำเนินคดีกับดร.ปิยบุตรแสงกนกกุลบอกว่าเป็นการโพสต์เกี่ยวกับคณะองคมนตรี2ประเด็นคือการเสนอว่ายกเลิกองคมนตรีเพื่อประหยัดงบและการตั้งข้อสังเกตว่าหน้าที่องคมนตรีอาจทับซ้อนกับครม.คุณสนธิยาบอกว่าประเด็นที่มีการเสนอให้ยกเลิกองคมนตรีโดยอ้างว่าเป็นการประหยัดงบทั้งที่การแต่งตั้งองคมนตรีเป็นพระราชอัธยาศัยนั้นอาจจะเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา108จึงเข้าร้องเรียนต่อตำรวจให้ตรวจสอบว่าการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอดังกล่าวเข้าข่ายความผิดหรือไม่อ๋อคือคุณสนธิยาก็ยังไม่ชัดว่าผิดในมาตรา108หรือเปล่าแล้วก็ยังไม่ชัดว่าในประเด็นความผิดมาตรา112ด้วยโดยมองว่าการเสนอยกเลิกองคมนตรีเท่ากับเป็นการไม่ยอมรับอำนาจของสถาบันจึงต้องให้ตรวจให้ตำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็นนี้เพิ่มเติมนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะก็ผลพวงมาจากที่คณะองคมนตรีทั้งหมด9ท่านนะคะมาร่วมประชุมติดตามกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ซุปเปอร์เอลนีโญที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีซึ่งในมุมของคุณสนธิยาและคณะมองว่าการเข้าร่วมดังกล่าวเป็นการติดตามและให้คำแนะนำเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนไม่ใช่การแทรกแซงทางการเมืองแต่อย่างใดค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องเน
0: าะครับพวกแกเขาเป็นจอมร้องเรียน
1: จอมร้อง
0: เรื่องอยู่แล้วนะครับ
1: คุณสนธิยาคุณศรีสวรรค์แล้วก็คุณเดี๋ยวนะวันนั้นโดนจับคือนึกชื่อไม่ออกค่ะ
0: คุณอัจฉริยะ
1: นะฮะคุณอัจฉริยะนะคะคดีก็เงียบเงียบไปค่ะ
0: นะครับ
1: ค่ะมีอีกไหม
0: ก็ประมาณนี้นะครับพี่
1: อ่ะถ้างั้นก็เพลงสดหนึ่งเพลงก่อนเนาะ
0: ได้ครับพี่เดี๋ยวกลับมาครับ
1: ในช่วงสุดท้ายค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: นิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: พี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
2: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการค่ะวันนี้สัญญาณอาจจะมีพวกไหวพวกไหวหนังรุ่ง
3: ตามเขาเรียกว่าอะไรดีอะตามวัยของเราตามวัยของผู้จัด
2: รับจะบอกว่ากำลังจะบอกว่าตามอากาศโอ้ตามวัยเลยเหรอ
3: นั่นได้บ๊อบแบมแบมเออ
2: แบมแบมว่าบ๊อบแบมแบมนะคะเออมันวุ่นวายนิดนึงนะคะก็อ่ะวันนี้ก็คงจะต้องวันที่สองเนาะติดตามกันนะคะว่าธนาคารกรุงไทยจะมีคนประมาณไหนยังไง
3: เนาะ
2: ค่ะเออแล้วก็แม่ค้าก็เหมือนกันเนาะวันนี้ก็น่าจะจริงๆแม่ค้าเนี่ยเขาให้ลงทะเบียนได้ไปจนถึงเขาลงทะเบียนเดี๋ยวนะแม่ค้าที่จะเริ่มลงทะเบียนใหม่อ่ะจนถึงเดือนกันยานะคะน้องรุ่ง
3: ใช่ใช่แต่ว่าบางคนอาจจะลงไม่ได้หรือยังไงไม่รู้นะกลุ่มแม่ค้าที่เยอะนะที่ไปรอที่กรุงไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็ครึ่งๆหรอผมว่าก็เป็นกลุ่มแม่ค้าไปนะ
2: คือมันคือแม่ค้าเนี่ยก็ต้องเตรียมหลักฐานไปเยอะนะรูปถงรูปถ่ายร้านค้าด้วยนะไม่ใช่ว่าง่ายๆนะ
3: ใช
2: ่
3: ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะมันเอกสารมันต้องเยอะนิดนึงอ่ะต้องเตรียมตั้งแต่เนิ่นๆนะคะใครที่แบบว่าเคยลงแล้วก็แนะนำกันหน่อยนะคะบรรดาเพื่อนๆแม่ค้ากันสามารถคีกันจะได้ขายของดีๆคึกคักคึกคืนเนาะนี่ค่ะไม่ทะเลาะกันพอดีเมื่อวานนี้เห็นคลิปแม่ค้าที่จีนเนาะเขาขายของนี่แม่ค้าเนี่ยคำว่าแม่ค้านะที่ไหนๆก็คล้ายๆกันเนาะนี่แม่ค้าจีนนะทะเลาะกับร้านข้างๆนะคะเชื่อไหมว่าเขาปาดเถื่อนแม่เนาะถอดกางเกงในไปครอบปากอีกเจ้าหนึ่งเลยอ่ะ
3: ขนาดร้านติดกันอย่างนี้เหรอพี่เหรอทะเลาะกันเลย
2: ร้านติดกันใช่ค่ะร้านติดกันแล้วปรากฏว่าเถียงกันด่ากันทำร้ายร่างกายกันเคยสาดน้ำมันแบบพริกเดือดๆอ่ะใส่กันก็มีนะคะแต่พริกสุดเมื่อวานนี้ฝั่งผู้กรณีเขาบอกว่าใช้หูสุดต่ำตมมากถอดกางเกงในตัวเองต่อหน้าที่แบบกำลังด่าๆแล้วเอาไปครอบหัวไปครอบปากของฝั่งตรงข้ามเพื่อยามศักดิ์ศรีอ่ะนี่เป็นคลิปที่แบบแม่ค้าอีกร้านหนึ่งเจ้าหนึ่งนะคะถ่ายแบบโอ้โหบอกว่าเนี่ยน่ากลัวมากเนาะเหมือน
3: เอาที่ใส่แล้วเนี่ย
2: ก็กำลังใส่อยู่ถอดจากตัวเองเลยเหมือนกับนุ่งกระโปรงแล้วก็ถอดปุ๊บแล้วก็ไปครอบหัวที่แบบกำลังทะเลาะกันอยู่อ่ะไม่ยอมกันตอนแรกก็บอกถมน้ำลายใส่กันก่อนนะแล้วพ่อค้าลูกค้าที่มาซื้อของเหมือนบ้านเราเลยเป็นพ่อค้าแผงพ่อค้าขายโครงไก่ทอดกับแม่ค้าขายน้ำ

0: มันเดี๋ยวนะขายอะไรสักอย่างนี่นะคะหมาล่าน่ะหมาล่าน่ะเนี่ยดูสิแล้วก็ถอดกางเกงในไปครอบหัวอีกฝั่งนึงอ่ะ
1: โอ้โหดูดิคนไทยเราอย่างขนาดนั้นเนาะคนไทยเราแค่คนไทยเราเถียงกันด่ากันก็พอแม่ค้ามันก็มีรักกันอย่างไม่รักกันเอาน้ำสาดไปหน้าร้านกันก็พอ
0: แต่ที่จีนเนี่ยเขาถือขนาดตรงที่ว่าอะไรรู้ไหมมันเป็นความเชื่อโบราณว่ากางเกงในผู้หญิงเป็นเครื่องมือตัดไม้ข่มน้ำให้ดวงตกเขาบอกว่าเดี๋ยวร้านนี้ขายไม่ได้เลยน้องดงเขามีความเชื่อทางไสยศาสตร์พื้นบ้านอยู่นะคะบอกชุดชั้นในผู้หญิงมันเป็นสิ่งอัปมงคลนะที่แบบใช้แล้วมันเป็นพลังงานลบอะเอามาครอบหัวครอบปากคู่ต่อสู้รับรองเลยว่าเป็นการทำลายแบบทำอะไรก็ไม่ขึ้นอะอย่างนี้เลยอะโอ้ร้ายมากร้ายจริง
1: ๆครับผม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โอ้เขาก็มีความเชื่อคล้ายๆของบ้านเรานะที่เวลาเหมือนกัน
0: เ
1: อาของตำเอาของไม่ดีมาทำของทำอะไรกันอย่างเงี้ยเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับผมทิ้งท้ายอีกนิดเดียวครับอีกเรื่องเดียวนะฮะเรื่องนี้วันนี้น่าจะเป็นเรื่องใหญ่นะครับก็ที่หนองบัวลำพูครับพี่ตีแม่ลูกคู่หนึ่งนะฮะก็แม่เนี่ยไปมีแฟนใหม่ปรากฏว่าแฟนใหม่คนนี้นะครับโหดร้ายมากซ้อมเธอนะเอามีดฟันเธอแล้วก็จับเธอขังไว้2วันปรากฏว่าคุณแม่คนนี้เนี่ยนะฮะหนีออกมาได้ก็ตามหาลูกสาววัย12ปีนะฮะว่าลูกไปไหนลูกเนี่ยเรียนอยู่ม.1 นะครับ อยู่ที่อำเภอศรีบุญเรืองนะครับหนองบัวลำพูเนี่ยปรากฏว่าพอหนีออกมาได้ตามหาไปเจอว่าลูกเนี่ยเป็นศพไปแล้วครับ
0: 12ขวบ
1: เด็ก12ขวบ
0: โดนฆ่าเหรอ
1: ถูกฆ่านะครับลูกเนี่ยถูกฆ่าหมกอยู่หลังบ้านนะ
0: โอ้ย
1: หมกอยู่ในห้องหลังบ้าน
0: แต่ยังไม่ทราบว่าเป็นฝีมือพ่อเลี้ยงไหมหรือยังไงใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ผู้ต้องสงสัยเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ตำรวจเนี่ยตามจับตัวฝ่ายชายได้แล้วนะครับสามีใหม่คนนี้ได้แล้วอยู่ระหว่างการสอบปากคำว่าเป็นคนลงมือแล้วก็ถามว่าก่อนลงมือเนี่ยจะทำอะไรเด็กหรือเปล่า
0: เออ
1: เพราะว่า12ในวัยรุ่นแล้วนะ
0: ทำไมโหด
1: จับแม่ข
0: นาดนี้เนาะ
1: เ
0: ออค่ะ
1: นี่ฮะเดี๋ยวตามมันต่อวันนี้น่าจะเป็นคดีใหญ่อยู่นะครับ
0: ใช่ค่ะติดตามนะคะก็ต่อไปพื้นที่ชายแดนนิดนึงนะคะเมื่อวานนี้ทางกองทัพมีการเฝ้าระวังพื้นที่เพ่งเล็งชายแดนไทยกัมพูชาอยู่เพราะว่าอย่างที่บอกตอนนี้ป่วนหลากหลายรูปแบบมากนะคะอย่างที่สุรินทร์ที่เรางานไปตั้งแต่ช่วงต้นนะคะล่าสุดนั้นเนี่ยทหารของกัมพูชามาอุจจาระที่รั้วลวดหนามค่ะช่วง
1: น่าจะโดนหนามเกี่ยวเท่าไหร่กวนจริง
0: กวนมากมากเนี่ยค่ะเมื่อวานนี้โฆษกกองทัพถึงจะบอกขนาดต้องแถลงเลยเพราะว่าดูก่อกวนยั่วยวนเหลือเกินนะคะยั่วยุมากหลายรูปแบบซึ่งมีความเป็นได้ในหมดมาขี้เลยนะคะตามแนวรั้วลวดหนามเออเขาก็บอกว่าทหารกัมพูชาฝั่งนู้นน่ะเป็นทหารวัยหนุ่มก็แสดงออกถึงความไม่เรียบร้อยอยู่บ่อยครั้งนะคะใช้วาจายั่วยุทำมินดาแบบชวนทะเลาะอะไรพวกนี้เพื่ออะไรเพื่อหวังบันทึกภาพเท่านั้นเองค่ะน้องดุ้ง
1: ครับผม
0: เออค่ะ
1: ขอให้มันโดนหนามเกี่ยว
0: เดี่ยวตรงนั้นเลยนะ
1: ตรงนั้นเลยฮะ
0: ตรงนั้นเลย
1: เหมือนจุดเลยฮะเหมือนเกี่ยวกับ
0: พวกนี้ตี
1: เลยฮะ
2: 569นะคะคุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับรายการ Good Morning อาเซียนเช้านี้อยู่กับน้ำหวานและพี่ต้นค่ะ
3: ครับผมในเช้าวันนี้นะครับเราก็ยังมีข่าวมาเสิร์ฟให้กับคุณผู้ฟังตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นมาเลยนะครับซึ่งก็จะเป็นช่วงเวลาที่เป็นข่าวที่เด็ดๆทั้งนั้นนะครับไม่ได้คุณอาจไม่ได้รับทราบข่าวเหล่านี้จากสำนักข่าวอื่นๆนะครับในช่วง 7:15 นนะครับเจาะลึกอาเซียนวันนี้เราจะได้คุยกับคุณธราบดีซึ่งอดิชัยวิทย์ผู้จัดการทั่วไปธนาคารกรุงเทพสาขาประเทศเวียดนามนะครับไปดูกันเรื่องของที่ท่านประธานดีโกนหลังจะเยือนประเทศไทยเนี่ยโอกาสและความท้าทายบนระเบียบโลกใหม่นี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องมาติดตามกันนะครับ
2: ค่ะในช่วงนี้ทักทายคุณผู้ฟังสักนิดหนึ่งนะคะมีฟีดแบคจากคุณผู้ฟังที่น่ารักของเรามากมายนะมีบอกถึงเสียงสะท้อนนะคะหรืออะไรอีกอ่ะเจ้าหน้าที่เราบอกว่าตรวจสอบระบบอยู่